0: จากปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่าตัวรวมสูงสุด123ล้านปอนด์แต่ทว่ากลับต้องเจอกับปัญหาใหญ่เนื่องจากการมาของนารุกริมเส้นวัย23ปีทำให้หงแดงใช้โควต้านักเตะที่ไม่ใช่โฮมโกรนครบ17คนซึ่งตามกฎพรีเมียร์ลีกแต่ละสโมสรสามารถลงทะเบียนนักเตะชุดใหญ่ได้สูงสุด25คนโดยมีข้อกำหนดว่านักเตะที่ไม่ใช่โฮมโกรนจะมีได้ไม่เกิน17คนทำให้ลิเวอร์พูลจะไม่สามารถเซ็นนักเตะต่างชาติเพิ่มได้อีกหากไม่มีนักเตะในกลุ่มเดียวกันย้ายออกจากทีมไปก่อนผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์โคเวนทรีซิตี้ที่เหลือ10คนแพ้ไบรตัน0ต่อ5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน0ต่อ1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอาร์บีเอลไลป์ซิกชนะฮัมบูร์ก5ต่อ0เอลเวอร์แบกแพ้บาเยิร์นมิวนิก1ต่อ2ผลการแข่งขันฟุตบอลกาลโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจนาโปลีชนะโบโลญญา1ต่อ0ซาสซูโอโลชนะยูเวนตุส3ต่อ2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเลเบเต้แพ้บาร์เซโลน่า2ต่อ4เกตาเฟ่เสมอราคอรุญญา1ต่อ1และรอยัลซาซิดัดแพ้อาตเลติโกมาดริด0ต่อ3ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสมือ2ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากเยอรมนีชนะเบนเชลตันคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการ3ต่อ1เซต6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 5ต่อ7และ6ต่อ2สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ 14-16 กันยายน 2569 ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรมอุตุออกประกาศเตือนวันนี้ทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมากผลจากมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านทางรัฐ Police Care PTM เท่านั้นกองทัพภาคที่2แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของพลทหารทิติกรป้องวันคำที่เสียชีวิตภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมยืนยันให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกฝ่ายในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจด้านข้อกฎหมายเตรียมประชุมประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาวันนี้ 14-16 กันยายน 2569 ญี่ปุ่นเผยจำนวนคนหนุ่มสาวอยากแต่งงานลดฮวบต่ำกว่า 80% ครั้งแรกห่วงวิกฤตเด็กเกิดน้อยอิหร่านเผยเรือพาณิชย์ถูกโจมตีอีกในช่องแคบฮอร์มุซพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณผู้ฟังคุณมาศรัฐบุญภักดิ์ธนนัทนะครับคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรนะฮะทักทายต้นรายการวันนี
0: ้
1: ฝนตกฟ้าร้องบทเพลงที่คึกครื้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาพร้อมกับช่วงฝนเลยทีเดียวช่วงประมาณตีห้าครึ่งหน่อยๆนะครับก่อนที่จะช่วง6โมงเช้าที่พี่น้องประชาชนจะออกเดินทางกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้ฝนตกอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ
1: ในพื้นที่กรุงเทพ
0: มหานครและปริมณฑลนะครับ
1: ครับ
0: ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่เลย ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกก็เรียกว่าก็ตามฤดูกาล
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบางแห่งบางที่ถ้าหากว่าการระบายไม่ดีเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้มีน้ำท่วมขังรวมไปถึงท่านที่ออกจากบ้านวันนี้ถ้าหากออกสายนิดหนึ่งรถติดแน่นอน
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับฝนตกรถติดเป็นของคู่กัน
1: ต้องวางแผนการเดินทางกันให้ดีนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นๆนะครับเคยไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรตามพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็บอกว่าเย็นๆเนี่ยตกกันบ่อยตกไม่เป็นอันตรธรรมอะไรเลยพ่อค้าแม่ขายว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเอาเห็นใจเพราะว่าเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสินค้ามาขายกันนะอาจารย์อย่างบางทีเนี่ยของปรุงสุกปรุงสดใหม่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะจะเก็บไว้ขายข้ามวันเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับให้กำลังใจกันนะครับ
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนนะ
1: กลัวสิฮะ
0: ก็ฝนมันตกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับตกได้ตลอดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คงจะต้องหาทางป้องกัน
1: รับมือกันไว
0: ้เราบอกว่าการมีร่มนี่ไม่ได้ห้ามฝนตกนะแต่ยังช่วยได้พอช่วยได้ในยามที่ฝนเปียกพรำเราก็จะได้ป้องกันตัวเองนะครับทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที
1: ่
0: ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio
1: ครับคุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิ่มจันทรสิงห์นะครับคุณธิดาโตมาสคุณหนุ่มอันดาฮะ
0: หน้าใสนะ
1: ครับ
0: คุณนิตยาบางกรวยนะ
1: ครับ
0: คุณอามอมรเทพครับ
1: ครับแล้วก็
0: คุณสวัสดิ์ชาดานิจากอุบลราชธานี
1: อุบลฝนตกหรือเปล่าครับ
0: ในช่วงนี้ครับคุณนิ่มจากอุดรธานีฝนตกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: แม่แดงนี่จากสมุทรสาครนะคุณหนุ่มหนิงคุณเจ๊กันจีรานะครับและอีกหลายๆท่านที่ทักทายเข้ามาคุณบัวลอยบัวพรหมีด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้14กันยายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกปีนี้ครบปีที่78นะครับกรมสวัสดิการทหารบกนี่ก็มีที่ตั้งอยู่ที่ถนนเทิดดำริเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับกรมสวัสดิการทหารบกจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2491ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับในฐานะผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้นนะครับได้เสนอต่อรัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งกรมสวัสดิการทหารบกเพื่อพิจารณาดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ข้าราชการประจำการในกองทัพบกมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิภาพแล้วก็บำบัดทุกบำรุงสุขทั้งในด้านทรัพย์สินและสิ่งอุปโภคบริโภคการแนะนำและส่งเสริมวิชาชีพและการศึกษาให้กับทหารข้าราชการและครอบครัวในกองทัพบกครับ
1: ครับซึ่งกรมสวัสดิการทหารบกนะครับได้รับการจัดตั้งหน่วยให้เป็นหน่วยฝ่ายกิจการพิเศษของกองทัพบกไทยนะครับจัดตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข2500นะครับมีโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยขึ้นตรงนะครับในการขับเคลื่อนภารกิจรวมทั้งหมดเนี่ย9หน่วยหรือว่า9ส่วนราชการด้วยกันนะครับก็จะมีกองแผนและโครงการกองการออมทรัพย์กองการชาปนกิจกองการกีฬากองกิจการร้านสวัสดิการกลางกองการส่งเคราะห์กองกิจการสโมสรกองธุรการแล้วก็แผนกการเงินครับ
0: ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับกรมสวัสดิการทหารบกไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาได้มีการปรับปรุงระบบการทำงานด้านสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยซึ่งก็ยังคงดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกรมสวัสดิการทหารบกมาโดยตลอดครับ
1: ครับก็อย่างด้านแรกเนี่ยนะครับก็คือด้านของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เขามุ่งเน้นการช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการลูกจ้างคนงานนะครับแล้วก็ตลอดจนของครอบครัวกำลังพลของกองทัพบกให้มีความเป็นอยู่ที่สมฐานะพร้อมทั้งมีการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาด้วยครับ
0: ด้านที่2ก็คือด้านการส่งเสริมการศึกษาแล้วก็วิชาชีพให้กับทหารนะครับซึ่งก็จัดให้มีการศึกษาวิชาชีพที่ทันสมัยครับ
1: ครับก็ด้านที่3นะครับคือด้านของการสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานซึ่งเขามีการดำเนินการจัดการศึกษาแก่บุตรธิดาของกำลังพลโดยได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในหน่วยทหารในหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคครับ
0: ปัจจุบันนี้มีพลตรีสมสกุลวิจิตรภาพดำรงตำแหน่งเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกนะครับ ซึ่งก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะฮะหน่วยงานนี้ที่สำคัญของกองทัพบกเลยในการช่วยเหลือด้านต่างๆเนี่ยที่บอกนะครับดังคำขวัญที่ว่าบำบัดทุกบำรุงสุขคล้ายๆกับกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันนะ
1: คล้ายกัน
0: ครับ
1: นะครับคนจะรู้จักในส่วนของกรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของที่พักอาศัยต่างๆแล้วเรื่องของถ้าเป็นกำลังพลเรานะนะเงินกู้อทบอาจารย
0: ์นะฮะ
1: โอ้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาเป็นสวัสดิการเนี่ยนะครับแล้วก็ปีนี้ครบรอบปีที่78แล้วด้วย
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับ
0: ไม่ใช่หน่วยกู้ภัยไม่หน่วยกู้ยืม
1: แต่กู้มากก็ไม่ดีต้องมีวินัยทางการเงินด้วย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้นะครับเอาไปดูเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ฟังกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการชี้แจงสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบอากาศบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่าอาจจะพัฒนาเป็นพายุแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดมีคำชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ระบบดังกล่าวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้อย่างไรก็ตามหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวยังเป็นระบบที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสพัฒนาได้โดยข้อมูลแบบจำลอง ECMWF ประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขณะที่โอกาสพัฒนาเป็นพายุ Depression มีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำครับ
1: ครับแล้วก็สำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยที่หลายคนกังวลเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้บอกว่าแม้ศูนย์กลางเนี่ยนะครับไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของเส้นทางเนี่ยมันอาจจะมีคาบเกี่ยวไปที่ประเทศลาวนะครับดังนั้นเนี่ยอิทธิพลของเขามันก็จะเหนี่ยวนำในเรื่องของมรสุมแล้วก็พายุต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นปัจจัยทำให้ฝนเนี่ยอาจจะเกิดมากขึ้นเนี่ยก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่ได้ครับ
0: กับฝากพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับส่วนมากที่อ่านดูก็จะมีในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงในส่วนของภาคใต้ด้วยนะครับคุณฟังต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์ฝนซึ่งบางพื้นที่เนี่ยตกหนักกว่าใครเขาเพื่อนเลยเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยครับ
0: ครับขับรถออกจากบ้านเมื่อเช้านี้ก็สังเกตเห็นนะครับว่าพี่ๆน้องๆที่ขับจักรยานยนต์ขับขี่จักรยานยนต
1: ์
0: นะครับต้องมีเสื้อกันฝน
1: เสื้อกันฝน
0: นะครับ
1: แล้วก็มีในส่วนของบางคนเนี่ยเสื้อไม่พอพกร่มมาด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะต้องระมัดระวังการคุณผู้ฟังเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของฝนที่มันจะทำให้เกิดอาการไม่สบายจะป่วยแล้วเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับ
0: อาจจะลื่นนะฮะฝนตกถนนลื่นของคู่กันเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของการรณรงค์ลดการเผากองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับโดยบก.ควบคุมที่3กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารตำรวจตระเวนชายแดนที่247หน่วยเฉพาะกิจตชด.24เนี่ยนะฮะพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในชุมชนตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดเลยครับสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของชุมชนได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาโดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาป่าเผาพืชไร่แล้วก็เผาขยะเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนครับ
1: ครับเราก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับหากพบบุคคลหรือว่าสิ่งผิดปกติหน่วยก็มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งกับในส่วนของพี่น้องชาวบ้านด้วยบอกว่าต้องรีบแจ้งนะครับไปยังทางการเพื่อที่จะสกัดกั้นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็จะได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ
0: ครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือพี่ๆตชด.ย่อมาจากตำรวจชายแดนเนี่ยนะทำงานหลายอย่าง
1: โอ้หลายอย่าง
0: หลายอย่างเลยบางท่านก็เป็นครูนะ
1: เป็นครูด้วย
0: สอนนักเรียน
1: ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยไม่มีกำลังที่จะทำไร่ทำนาเอ้าก็ตชด.นี่แหละ
0: นี่แหละทำได้ทุกอย่าง
1: นะครับ
0: ไปดูเมื่อคืนนี้หลายคนเองก็ตกอกตกใจกับเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นอีกแล้ว
1: โอ้
0: แล้วเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลด้วย
1: หนักเลยนะคร
0: ับโรงพยาบาลที่ไหนนะ
1: บ้านแพ้วครับ
0: บ้านแพ้วสมุทรสาครใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เวลา18:00 น.นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยจุดเกิดเหตุอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติบริเวณชั้น1ห้องกายภาพบำบัดนะครับหลังจากเกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันภายในอาคารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและก็อปพร.ก็ได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุพร้อมกับโรงพยาบาลก็ดำเนินการอพยพผู้ที่รับผลกระทบออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่บริเวณชั้นบนเพื่อป้องกันอันตรายจากเพลิงและกลุ่มควันโดยสามารถอพยพผู้ป่วยออกมาได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัยครับเนี่ยฮะก็ทำงานเป็นระบบแล้วก็เก่งนะครับมีแผนการอพยพทำให้ไม่มีผู้บาดเจ็บเพราะเราก็ตกใจเพราะว่า
1: โอ้ตกใจสิ
0: คนเจ็บคนป่วยถ้าจะเคลื่อนย้ายยังไงในช่วงเวลาแบบฉุกเฉินแบบ
1: มันลำบากมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือภาพที่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพที่กำลังเกิดเหตุนะครับเราจะเห็นเปลวเพลิงเนี่ยอยู่บริเวณในห้องกายภาพนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณสมโภชนำขึ้นก็คือภาพที่หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารแล้วก็ประเมินความมั่นคงความแข็งแรงต่างๆนี่นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษของจังหวัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากค่ามลพิษที่อาจจะยังตกค้างอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรรวมถึงพี่น้องประชาชนคิดว่าอาคารนี้วันนี้น่าจะกันโซนกันพื้นที่ก่อนนะครับต้องแล้วต้องรอแล้วเสร็จนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วเนี่ยถึงจะรู้ดำรู้แดงแหละว่าเอ๊ะอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าอาจจะใช้งานได้ต่อในส่วนไหนได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะต้องตามกันต่อครับ
0: ช่วงนี้เวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะฮะคนก็จะคอมเมนต์นะในโลกออนไลน์อีกแล้วเหรออ
1: ีกแล้วเหรออ
0: ีกแล้วเหรอนะ
1: โอ้เพราะกรณีเกิดขึ้นหลายกรณี
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เกิดขึ้นในสักเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เราลองไล่สถิติดูหลายครั้งมากแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งเล็กใหญ่ทั้งเล็กน้อยถึงโอ้โหเป็นที่พูดถึงกันเนี่ยนะครับแล้วก็บางเหตุการณ์มีผู้ที่สูญเสียด้วยเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้สูญเสียหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอันนั้นถือว่าเป็นกรณีที่โชคดีแต่โชคไม่ดีก็คือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนอะไรเงี้ยเสียหายแล้วหนักด้วยนะครับ
0: ก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบแล้วแจ้งสาเหตุให้ทราบหน่อย
1: ครับ
0: บางทีคนก็มโนไปต่างๆนานานะฮะว่าเกิดจากอะไรยังไงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะและสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่โอละพ่อ
1: แชร์กันสิคุณแชร์อย่างนึงผมแชร์อย่างนึง
0: ใช่ครับ
1: นะฮะไปอีกที่นึงแชร์อีกอย่างนึง
0: บางทีสิ่งที่คนพบสาเหตุอาจจะแจ้งเตือนเพื่อประชาชนจะได้เฝ้าระวังที่บ้านของตัวเองได้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆที่สายไฟอาจจะชำรุดใช้งานมาเนิ่นนานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเอาไปดูภารกิจของกองกำลังผาเมืองกันบ้างนะครับกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารพรานที่3205หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองบังคับการควบคุมกองกำลังผาเมืองด้านสปป.ลาวครับได้จัดกำลังพลร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ2แควกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่

0: พวกตรงนี้กันนะครับก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ
1: ก็เป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับรู้สึกว่าฝั่งนี้ก็จะติดกับประเทศลาวนะฮะก็มีการดำเนินการค้าขายอะไรกันอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะอันนี้คือวิถีชาวบ้านเลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เราก็เข้าไปอำนวยความสะดวกเข้าไปดูเข้าไปช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลย
0: คือตรวจนี่ไม่ใช่ไปอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่เอามาขายนี่ดูผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ผมไปดู
0: นะฮะ
1: ไปดูว่าในพื้นที่เนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายใดๆหรือเปล่าม
0: ีอะไรซ่อนอยู่ในผักหรือเปล่
1: าก็ต้องดู
0: ต้องดู
1: เดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับมีเช้านี้นะครับมีเรื่องราวที่โอ้รู้สึกว่าจะเป็นข่าวดี
0: เป็นยังไง
1: นะครับราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศนะครับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล 2.40 สตางค์ต่อลิตรนะครับซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแหละนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกเนี่ยมันผันผวนแล้วก็ยังคงมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอยู่ครับ
0: ครับเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ก็ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11ทับ2569นี่แหละนะครับเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง 2.40 บาทต่อลิตรนะครับ2.40 สตางค์นี่นะฮะตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนตุลาคม
1: ถูกต้องครับ
0: 31ตุลาคมครับ
1: ก็ต้องติดตามดูกันนะคุณผู้ฟังก็มันอาจจะช่วยได้แม้ว่าจะเล็กน้อยแต่มันก็ยังบรรเทาผลกระทบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นทีเนี่ยคุณอย่าลืมนะเรื่องของแก๊สเรื่องของราคาวัตถุดิบต่างๆเน
0: ี่
1: ย
0: ตามหมด
1: ตามหมดนะขึ้นไปรออยู่แล้วบางทีเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ดูแลกันนะคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องของทหารอาสากับพลทหารอาสากันบ้างนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะพลทหารอาสากับทหารอาสาเนี่ยน่าจะตัวเดียวกันหรือเปล่าคำตอบตรงนี้นะครับบอกว่าคนละส่วนกันนะครับทหารอาสากับพลทหารอาสาเนี่ยคือจริงๆแล้วแตกต่างกันนะครับทั้งในส่วนของผู้สมัครตำแหน่งแล้วก็ระยะเวลาการจ้างนะครับในส่วนของทหารอาสาเนี่ยรับจากกำลังพลสำรองอย่างเช่นผู้ที่จบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ถึงปีที่5นะครับแล้วก็ทหารกองหนุนก็จะมีทั้งตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรแล้วก็นายทหารประทวนนะครับแล้วก็สัญญาจ้างเนี่ยเขาสามารถต่อได้อะไรได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าในส่วนของทหารพลทหารอาสาอันนี้ก็จะแตกต่างกันครับ
0: ใช่ครับรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมทดแทนการรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ปี2570นะครับอันตามงบประมาณใหม่เนี่ยนะครับก็รับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารคือเมื่อกี้ทหารอาสาก็มีสัญญาบัตรก็มีนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะแต่ทหารชั้นประทวนนะครับนั่นคือแตกต่างกันแต่อันนี้เป็นพลทหารแต่ว่าเป็นพลทหารที่4ปีนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่
1: สอง
0: ปีปกติเราได้ยินว่าเป็นทหารอยู่2ปี
1: 2ปี
0: อันเนี้ย
1: 4
0: ปีมีสัญญาแล้วก็ไม่สามารถต่อสัญญาได้รับสมัครจากทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์นะครับก็ได้นะครับที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกมาก่อนอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งนะฮะหรืออายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกมาแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการคือจับได้ใบดำนะครับหรือจับได้ใบแดงเคยเป็นพลอาหารมาแล้ว
1: ครับ
0: อยากเป็นซ้ำ
1: ก็
0: อยากฟังซ้ำเนี่ยนะก็อายุถ้าไม่เกิน26ปีบริบูรณ์สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับ ก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมา10กันยายนไปจนถึง
1: 24มกราคม2570
0: ครับ
1: นะครับมีเวลาหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับพลทหารกองประจำการนะครับก็เป็นอาสาสมัครเนี่ยนะครับก็คือพลทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้ารับราชการระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็สมัครรับราชการต่อได้ก็คือการขอต่อภารกิจนั่นแหละนะครับซึ่งภารกิจหลักก็คือการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรบแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ารับการทดสอบในหลักสูตรต่างๆเฉพาะทางด้วยครับ
0: ครับก็มีสถานะเป็นข้าราชการทหารนะครับสามารถที่ถ้าเป็นพลอาสาสมัครนะ
1: ครับ
0: ก็จะรับราชการต่อเนื่องจนเกษียณได้ตามหลักเกณฑ์นะครับปัจจุบันนี้มีการเปิดรับในบางเหล่าเช่นเหล่าทหารสารวัตรเหล่าทหารการสัตว์แล้วก็เหล่าทหารดุริยางแล้วก็มีอาสาสมัครทหารพรานก็มีนะก็เป็นกำลังพลที่ทำหน้าที่ทหารในลักษณะชั่วคราวนะครับส่วนใหญ่ก็ ทำสัญญาจ้างครั้งละ4 ปีแล้วก็สามารถต่อสัญญาได้อันนี้ส่วนของอาสา

0: สมัครทหารพรานนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปดูรายละเอียดต่างๆได้ในช่องทางต่างๆอาจจะพิมพ์แล้วก็ค้นหาใน Google ก็ได้ง่าย
1: ครับอันนี้ต้องขอบคุณภาพด้วยนะครับ
0: ภา
1: พที่คุณสมพศนำขึ้นขนาดนี้มาจาก Facebook Fanpage ของทีมโฆษกกองทัพบกไล่เรียงไว้อย่างละเอียดเลยว่ามีความแตกต่างแล้วก็มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างหรือคล้ายกันในส่วนไหนเนี่ยนะครับแต่ยืนยันว่าคำว่าทหารอาสากับพลทหารอาสาเนี่ยชื่อคล้ายกันแต่เขาแตกต่างกันนั่นเองนะครับ
0: ครับโอ้วันนี้เวลาหมดเวลานะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาพูดมาคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวคงจะฝากไปที่รายการภาคกลางวันนะฮะรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีเสด็จพระราชดำเนินไปย
1: ัง
0: เวียดนามด้วยนะครับประชาชนคนไทยก็เฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจที่เวียดนามด้วยนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้อง
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอายุกันข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมเพ่งบังเกิดขึ้นแด่พระนวากะพิสุธรรมเจมะพิสุและท่านสาธุตับตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระโคพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนะธัมมังปูเชมิอิมินาสกาเรนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสดิ์ขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวาวัชิรังนามะปฏิมังอิทธิปาติหาริยกลังพุทธรูปังอาหังวันหามิสัพพโสสัทธาสดเทปวันตมิงเศรษฐิพุทธังกิจังมะมะโคคนไหลมานะจาริติเศรษฐิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหนมานะจาริติสติสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราชวังพระวันตุเมอมาจมหาเทวะสัพเพยขาปรายันติพัมมาจมหาเทวะอภิรามพาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันโตเมมิเตมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยมพุทธสัมมาณีมานะพุทธสัสวาหุมสัมปติจามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านมองวันอาตมาก็แย่มาวันก่อนอาตมาป้อไปลุกกับไม่ไหวโยมเรามีวันต้องฝืนทำหน้าที่จะทำหน้าที่แล้วบอกตัวเองว่าตำแหน่งมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบก็คือประชุมกรรมการสถานศึกษาตอนเช้าตอนบ่ายประชุมกรรมการบริหารสงฆ์ซึ่งจะต้องประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดงานทั้ง6ด้านก็คือ
1การปกครอง2การศึกษา3งานเผยแผ่4สาธารณูปการ5ศึกษาสงเคราะห์6สาธารณสงเคราะห์โดยเฉพาะงานที่จะมาต้องขับเคลื่อนทั้งพรรษาก็คือโครงการธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอซึ่งมีงาน8ด้านก็คือ1ศีลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6นักสงเคราะห์7กตัญญูธรรม8สามัคคีธรรมตอนนี้เราทำข้อตกลงกันว่าเมื่อโครงการธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอเนี่ยไปอปอเนี่ยไปณตำบลใดวัดใดก็ตามก็ขอให้สรปตกับอสมได้ตรวจสุขภาพพระตรวจสุขภาพพระอาจจะซ้ำกันเลยก็ข้อมูลอาจจะสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์กับวันพระนี้มีความต่างกันอย่างไรนะก็ได้พยายามขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ณวันนี้จบรายการแล้วอาตมาภาพเดินทางไปรับรางวัลวัดพัฒนาดีเด่นประจำปี2019ซึ่งอาตมาก็9ปีด้วยกันโยมต่อเนื่องกันก็คือวัดอุทยานการศึกษาวัดพัฒนาตัวอย่างวัดพัฒนาดีเด่นอาตมาตั้งปณิธานไว้ว่าชีวิตนี้จะต้องนำก็คือนำมาทำวัดให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่นให้ได้ตัวอย่างนั้นนั้นแต่ความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบใจคณะสงฆ์วัดพัฒนาธรรมรามที่ช่วยเป็นกำลังก็ขอผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพัฒนาธรรมรามคณะศิษย์หลวงพ่อเพชรคณะกรรมการวัดวยาวัจกรที่ได้ช่วยเป็นแรงสนับสนุนจะให้วัดพัฒนาธรรมรามมาถึงจุดนี้เป็นวัดพัฒนาดีเด่นนะก็คืออาตมาก็เวลาวันพระก็จะย้ำกับพระแล้วก็โยมว่าให้ช่วยกันรักษามาตรฐานความเป็นระเบียบตามกติกาตามกฎอันหลายบางวันตอนที่อาตมาเนี่ยโยมอาตมาทำงานแนวงานคณะสงฆ์เนี่ยมีงานแนวตั้งกับงานแนวนอนงานแนวตั้งก็สั่งจากข้างบนลงมาข้างล่างเช่นคำสั่งว่าให้ทุกวัดสำรวจที่ดินของวัดว่าเป็นวัดอยู่ในเขตอะไรบ้างป่าไม้เขตสปกรเขตที่ดินของสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์ที่ดินของนิคมสร้างตนเองโดยว่าอำเภอพระนครความนั้นอยู่ในเขตอำเภอนิคมสร้างตนเองอันนี้เป็นงานแนวตั้งสั่งงานแนวนอนก็คืองานจิตอาสาทำด้วยความใจสมัครใจรับก็คืออย่างเช่นโครงการวัดสุขภาวะพระสงฆ์ไทยไกลโลกพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขนะโยมนะเป็นงานแนวนอนงานศูนย์คุณธรรมแห่งชาติงานวุฒิอาสาธนาคารสมองพระสวนีของพระพันปีหลวงอันนี้เป็นงานแนวนอนไม่ได้สั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่เป็นพลังบวรอาตมาจะขับเคลื่อนงานพลังบวรอยู่เสมอยมนั้นความสำเร็จในวันนี้ขอมอบให้กับวัดพัฒนาธรรมรามชาววัดพัฒนาธรรมรามชาวอำเภอพัฒนานิคมชาวจังหวัดลพบุรีและพระพุทธศาสนาที่อาตมาได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสมองกำลังทรัพย์กำลังการทุกอย่างให้กับวัดพัฒนาธรรมรามและพระศาสนาตลอดเวลา39ปีที่อาตมาเป็นเจ้าอาวพัฒนาไปโดยตลอดไม่หยุดวัดพัฒนาก็ได้สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นวัดพัฒนาดีเด่นอย่างนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามโยมงานนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดผ
ผู้ถนนเขาบอกว่าการทำงานนั้นผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันคนเสมอกันประคองผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันคนเสมอกันประคองสาธุชนหลังบางทีบางวัดมีพระเยอะดันเดียวนี้มีพระเยอะก็ต้องระวังโยมมีปัญหามีพระน้อยก็มีปัญหาไม่มีก็มีปัญหามีพระหลายรูปก็มีเมื่อสองสามวันนี้เขตธรรมอีสานเตะกันในวงข้าวนะคำเมนเคียงเคี้ยวกันตั้งแต่บิณฑบาตเตะกันในวงข้าวสืบสวนไปสืบสวนมาแล้วพอปรากฏว่าบวชกันหลายพรรษาแล้วโยมนะหลายพรรษาแล้วบางองค์หนึ่งพรรษากับห้าพรรษาดังโบราณก็บอกว่าอย่าเป็นพระอวดอย่าเป็นพระอวดพรรษาหมาอวดเขี้ยวช้างอวดงานะชราอวดโรคดวงนะบอกว่าพระเนี่ยอวดพรรษาช้างก็อวดงานหมาก็อวดเขี้ยวคนชราก็อวดโรคนั่งเจอกันไม่มีแต่เรื่องโรคนะกันเป็นนั่นเรียกว่าคนจราก็อวดโลกก็เลยเป็นประเด็นที่มานั้นอะไรเอาไปจับพระไปตรวจสอบว่าติดฉี่สีม่วงแท้ทั้งสองรูปเลยทั้งใหม่และเก่าแล้ววัดนั้นมีอยู่พระมีพระอยู่ห้ารูปรวมศึกไปถ้าสามสองเหลือสามนะโยมประเด็นถ้าตามมาโยมอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เจ้าคณะฝ่ายปกครองต้องคอยตรวจสอบต้องคอยติดตามอย่าเผลออย่ากระพริบตามณเวลานี้แต่สิ่งสำคัญนะอื่นใดก็คือเวลาอบรมเนี่ยก็บอกว่าศาสนาโยมศาสนาเป็นแหล่งผลิตศีลธรรมศาสนาเป็นแหล่งผลิตศีลธรรมอันดีท่านว่ามนุษย์เราซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาถ้าต่างสนใจในธรรมะและมีความเคารพในตนเองสมกับรักตนก็ควรมีมารยาทเคารพศาสนาเช่นเดียวกันเทวดาและพญานาคที่เขาทำกันแต่ศาสนาที่สอนวิธีเคารพไว้อย่างสมบูรณ์แล้วความจริงศาสนาเป็นแหล่งผลิตมารยาทและศีลธรรมอันดีงามนิยมเพื่อความสุขและสมหวังสาธุชนใกล้จะจบแล้วโยมประวัติสาพุทธสาวกพุทธสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาก็คือวันนี้จะได้เล่าประวัติของสุรานะอาตมาเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วโยมแต่ว่าคนละประเด็นกันก็คือสวัสดิ์ในอดีตการนานมาแล้วนานเท่าไหร่ก็อยู่ในชาดกโยมเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพระราศีนิทานชาดกทุกเรื่องเกิดที่เมืองนี้กันโยมและพระเจ้าแผ่นดินก่อนพระนามนี้เป็นสูตรสำเร็จโยมมีนายพรานป่าคนหนึ่งนามว่าสุระคนละสุระนายมสุระคำแสนนั่นคือเขาสายโยมนายสุระไปเห็นบรรดานกทั้งหลายพากันไปกินน้ำที่โพรงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็เหมาไม้ตกลงมาอย่างพื้นดินสักพักนกเหล่านั้นก็สางเมาบินต่อไปได้โยมจึงมีความฉงนใจอยากรู้ว่านกมันกินน้ำอะไรจึงเกิดอาการอย่างนั้นโยมแกปีนต้นไม้ขึ้นไปดูเห็นพงไม้ใหญ่มากโยมเต็มไปด้วยน้ำมีกลิ่นละสีแปลกๆจึงลองเอานิ้วจิ้มดูดวงปรากฏว่ารถมันซาบซ่านทั้งหัวใจเลยโยมคิดว่าน้ำนี้คงไม่มีพิษเพราะถ้ามีพิษจริงพวกนกเหล่านี้คงตายกันหมดแล้วโยม
ว่าแล้วแกก็ตักน้ำใส่กระติกเอ่ยก็บอกเอ่ยไปกินเมื่อหมดแล้วแกก็ปีนขึ้นมาตักเอาไปกินใหม่อยู่อย่างนี้ร้ายเดือนยมวันหนึ่งหลังจากที่ดื่มน้ำพันนี้อย่างว่าแล้วครับไปหลายอึกเห็นบรรดานกมันเมามันดื่มน้ำตรบเมื่ออยู่บนพื้นดินจึงเกิดความคิดขึ้นว่าเอานกมาย่างกินกับน้ำนี้คงจะดีจึงจับนกมาแค่ย่างได้ทีแล้วก็กินกับน้ำรสชาติมันช่างอร่อยแท้ยมตั้งแต่นั้นนายสุระแกก็กินน้ำกับนกย่างบ้างไก่ป่าย่างบ้างสำเริงสำนานอยู่คนเดียวธรรมเนียมกับธรรมเนียมกับแก้มก็เกิดมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยยมกินน้ำพันนี้ขับไปแล้วต้องมีกับแก้มด้วยจึงจะอร่อยถึงที่ว่าอย่างนั้นเถอะยมน้ำนี้ต่อมาชื่อว่าสุราตามนามของผู้ค้นพบคนแรกตั้งเป็นเกียรติแก่คนที่ค้นพบดุจดังสมัยนี้ใครค้นพบอะไรหรือประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมากระทั่งค้นพบเชื้อโรคยารักษาโรคที่ยังไม่มีใครรักษาหายคำก็ตั้งชื่อตามชื่อของผู้ค้นพบนั้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่คนค้นพบนายมในเมืองไทยนี้เองในด้านโลหิตวิทยามีโรคทาเซเมียชนิดหนึ่งชื่อว่าวสีตั้งนามเดิมของนายแพทย์ตเวชวสีนายมคนค้นพบนั่นเองเรียกว่าพาราเซเมียต่อมานายพานป่าสุระดื่มน้ำดื่มสุราคนเดียวรู้สึกไม่ค่อยมันจึงพยายามหาเพื่อนมาร่วมวงพอดีไปเจอฤาษีนามว่าวรุณนั่งบำเพ็ญทานอยู่ที่อาศรมในป่าชิมพันธ์ก็เข้าไปสนทนาด้วยแรกๆก็สนทนาธรรมอยู่ดีอยู่ไปๆแกก็เสนอให้ท่านฤาษีลองดื่มน้ำสุราดูบ้างบอกว่าเป็นน้ำวิเศษดื่มแล้วคึกคักแก้กระสายได้อย่างดีเคยปวดเคยเมื่อยมา เวลานั่งอาจจะมาทิศนานๆไม่ต้องไปหาสีกาใดนวดแทนให้ดื่มน้ำวิเศษนี้จะหายหลวงพ่อแกลองดื่มดูสักแก้วหนึ่งนั้นหลวงพ่อลองรู้สึกว่ารสชาติมันซาบซ่านไปทั่วสารพังรองแก้วที่สองที่สามที่สิบบะมันยังอร่อยเหาะอะไรปานนั้นตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็ตั้งวงกันล่ำสุราเป็นอาจินฤาษีวรุณก็ลืมจำศีลภาวนาแล้วยมกลายเป็นนักดื่มคอทองแดงไปแล้วตั้งแต่นั้นมาน้ำสุราก็มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่าวารุณีหลวงพ่อฤาษีแก้มขอมีส่วนเอี่ยมในการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยว่าทางนักกุยมต่อมาทั้งสองคิดว่าการที่เที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อนำน้ำสุราดื่มนั้นมันเสียเวลามากจึงคิดผลิตกันขึ้นมาเองดีกว่าทั้งสองก็ศึกษาวิธีการผลิตน้ำเมานี้เริ่มจากดูส่วนประกอบของมันว่ามันมีอะไรบ้างเช่นมีเมล็ดข้าวสาลีผลไม้อย่างอื่นอะไรบ้างส่วนสัตว์แค่ไหนอย่างไรศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ลองผลิตขึ้นมาลองชิมดูว่ารสสุราได้ที่หรือยังทดลองอยู่นานพอสมควรยมจนกระทั่งได้น้ำเมาที่มีรสชาติทัดเทียมของเดิม
ว่ากันว่าเป็นโรงกลั่นสุราแห่งแรกในโลกเลยทีเดียวโยมนายสุรากับฤาษีวรุณเมื่อผลิตสุราได้จำนวนมากก็คิดตามคิดหาตลาดจำหน่ายสินค้าจึงตักน้ำใส่กระบอกแม่ไม้นำไปขายให้ชาวเมืองชาวเมืองต่างก็ซื้อไปดื่มยมกินกันแพร่หลายในไม่ช้าไม่นานบ้านเมืองนั้นก็เต็มไปด้วยพวกคอทางแดงเสียงเร่าเรื่องก็กระจอนกระจายไปทั่วว่ามีน้ำพิเศษชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วในโลกใครไม่ลองลิ้มชิมรสจะเฉยระเบิดยิ่งเร่าเรือไปไกลคนสองคนต้นคิดก็ยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยเป็นหลวงเสียและอาเซียเพราะสินค้าเขาขายดีเป็นเทน้ำเทท่านนะคุณโยมเสียทั้งสองจึงเดินทางไปยังเมืองหนึ่งพอขยายตลาดและให้กว้างขวางขึ้นเข้าไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเมืองนั้นเสนอโปรเจกต์ผลิตสุราให้พระเจ้าแผ่นดินฟังจนกระทั่งพระองค์ทรงเริ่มใสมองเห็นทางมาลำของรายได้เข้ารัฐบาลมากมายจึงรับสั่งให้ตั้งโรงงานผลิตสุราขึ้นเป็นทางการเสียทีเดียวโดยแต่งตั้งให้ทั้งสองคนเป็นผู้ควบคุมการผลิตทั้งสองหาตุ่มใหญ่มา500ใบใส่น้ำเต็มทุกตุ่มใส่ส่วนผสมลงไปจนครบสูตรแล้วปิดฝาอย่างมิดชิดหมักน้ำนั้นให้แปรสภาพเป็นน้ำเมาเมื่อตุ่มหมักน้ำเมาตั้งเรียงรายมากมายฉะนั้นก็มีปัญหาหนูชุกชุมจึงแก้ปัญหาโดยเอาแมวมาผูกติดกับตุ่มไว้ตุ่มละตัวใบละตัวเพื่อให้มาไล่หนูไม่มารบกวนเมื่อน้ำหมักเกิดแปรสภาพกลายเป็นฟองขึ้นมามันก็ไหลล้นออกจากตุ่มแมวที่ผูกติดอยู่กับตุ่มหิวน้ำจึงเรียน้ำนั้นเข้าไปเมามายสลบสลายไปทุกตัวเมื่อข้าราชสำนักแผ่นดินผ่านมาเห็นเข้าก็นำความไปกราบบังคมทูลพระราชาให้ทรงทราบพระเจ้าทัพพมิตรสัพพมิตรมาเริ่มบอกไปว่าพระราชาเมืองนั้นนามว่าพระเจ้าสัพพมิตรทรงเข้าพระทัยผิดว่าคนสองคนคงวางแผนผลิตยาพิษแก่ข้าพระองค์และประชาชนเป็นแท้จึงรับสั่งให้จับประหารทั้งสองตนกราบบังคมทูลว่าน้ำนี้ไม่ใช่น้ำพิษเป็นน้ำดื่มพิเศษมีรสชาติอร่อยมากดื่มแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยใดทั้งสิ้นพระราชาไม่ทรงเชื่อเพราะมีประจักษ์พยานชัดเจนคือพวกแมวที่ดื่มน้ำแล้วตายจำนวนมากเป็นอันว่าสองนักคิดผู้ยิ่งใหญ่จบชีวิตลงด้วยประกาศใช้แล้วหลังจากผ่านชีวิตสองคนแล้วมหาอาจก็เข้าไปกราบทูลว่าที่ว่าแมวคิดว่าตายเพราะดื่มน้ำฟื้นและหนีกันไปหมดแล้วพระราชาจึงรับสั่งให้นำน้ำนั้นมารองเสวยดื่มก็ทรงทราบว่าไม่ใช่ยาพิษจึงทรงปิติสมนัสอย่างยิ่งที่ได้ดื่มน้ำพิเศษขึ้นมาจึงรับสั่งให้จัดพระราชพิธีเสวยน้ำสุราขึ้นอย่างใหญ่โตมโหฬารโดยให้ประดับประดาพระนครด้วยธงชัยและธงแผ่นแผ่ให้สวยงามสร้างมณฑลที่หน้าพระรามหลวงถึงเวลาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประทับบนพระราชบัลลังก์ที่ยกเสวตจัด
ขึ้นไว้ในมณฑปที่ตกแต่งสวยงามนั้นแวดล้อมไปด้วยเราอมาตย์มุกมนตรีทั้งหลายพระรามพระราชพิธีอันมโหฬารจะเริ่มทำพิธีก็มีผู้มาขัดจังหวะพราหมณ์เท่าคนหนึ่งแต่งกายขาวสะอาดลอยอยู่บนในนภากาศตรงข้ามมณฑปที่ประทับเมื่อประคองหม้อน้ำขนาดใบนี้ใหญ่ใบหนึ่งกล่าวกับพระเจ้าสัพพิตว่าขอเดชะหม้อน้ำนี้บรรจุน้ำวิเศษยิ่งกว่าน้ำดื่มใดๆในโลกขอพระองค์โปรดซื้อหม้อน้ำนี้ไปโถดพระเจ้าสัพพิตทรงทอดพระเนตรเห็นอัศจรรย์เช่นนั้นคิดว่าท่านผู้นี้มิได้ยืนอยู่บนพื้นดินเหมือนคนทั่วไปคงประจักษ์เป็นผู้มีคุณวิเศษชื่อใดชื่อหนึ่งแน่จึงตัดถามว่าท่านเป็นใครและน้ำวิเศษที่ท่านว่านี้มีสรรพคุณอย่างไรขอเดชะข้าพุทธเจ้าจะเป็นใครยกไว้เถิดแต่ว่าน้ำวิเศษนี้มีสรรพคุณมากมายดังข้าพุทธเจ้าบรรยายถวายณบัดนี้ว่าแล้วพราหมณ์เฒ่าก็บรรยายสรรพคุณของน้ำวิเศษนั้นให้พระเจ้าสัพพมิตรฟังสรรพคุณมีอย่างไรบ้างก็จะได้เล่าในโอกาสต่อไปนั่นก็คือคราวที่แล้วได้เล่าถึงว่าพราหมณ์สัพพมิตรพระเจ้าสัพพมิตรตัดถามพราหมณ์นาพระอินทร์แปลงร่างแต่ว่ายมอาตมาก็คงขึ้นหัวข้อไว้นี้ไว้ก่อนว่าโทษของสุราเป็นอย่างไรที่ได้ไปดื่มไปกินกันและที่มาของว่าคำว่าสุราในปัจจุบันนี้นะเป็นที่มามีความเป็นมาอย่างนิยมสาธุ จนอะไรอาตมาภาพก็ขอมาขอบใจญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ให้ความอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาวัดวารามแล้วก็ดังวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยคณะสงฆ์อภิวาทกรมก็จะมีการเรียนนักธรรมตรีโทเอกที่วัดพัฒนาธรรมรามโดยก็จะเรียนตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นเป็นต้นไปนะเพื่อเป็นการให้ท่านนั้นได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาจะได้ครองตนครองคนแล้วก็ครองงานอย่างตอบคำถามโยมเช่นกันโยมก็ถามว่าวัดพัฒนาธรรมรามทอดกฐินวรยมณบัดนี้เวลานี้ยังไม่มีเจ้าภาพจองโยมนะถ้ามีเจ้าภาพจะแจ้งโยมทราบก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยก็ขอขอบใจโยมที่ให้ความสนใจคอยสอบคอยถามอยู่เสมอวันนี้เป็นอีกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จับตากกต.นัดประชุมลงมติคดีหัวสว.ก่อนแถลงผลมติในเวลา 15:00 น.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามวันนี้ 15:00 น.กกต.จะมีการแถลงผลการลงมติคดีหัวสว.ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะขณะที่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนรองนายกศรีหศักดิ์จะนำทีมประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์เวลา 10:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Bangkok ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาเวลา 9:00 น.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์แถลงความคืบหน้าผลการดำเนินการ Data Center ที่ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเขตพระนครโรงพยาบาลบ้านแพ้วแจ้งอัปเดตการให้บริการสืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้ซึ่งแม้ขณะนี้สถานการณ์จะสงบลงแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยจึงงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือตึกผู้ป่วยนอกในวันนี้รายละเอียดติดตามได้ในเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: จากกรณีเกิดดินถล่มและดินสไลด์เป็นแนวกว้างกว่า100เมตรที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านล่าสุดวันนี้นางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเผยสาเหตุสำคัญมาจากน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนไหลมารวมกันที่ท่อระบายน้ำจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและสูญเสียความมั่นคงจึงสั่งปิดอาคารและกั้นเป็นพื้นที่อันตรายทั้งนี้จังหวัดน่านเตรียมเร่งปรับระบบระบายน้ำเบี่ยงน้ำจากหมู่บ้านไม่ให้ไหลรวมจุดเดียวและลดความเร็วของน้ำเพื่อป้องกันดินสไลด์เพิ่มพร้อมจัดทำและซักซ้อมแผน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: บลงไปครับบทเพลงที่ชื่อว่าแลพระคุณแม่ครับพระคุณแม่นั้นล้นฟ้ามหาสมุทรครับพระคุณพ่อกระดุดพระคุณแม่วันนี้มีข่าวขอเงินซื้อเหล้าไม่ได้ทุบพ่อซะตายเลยดูสิคนไทยเรานะทำไมถึงโหดร้ายอย่างนี้ขอยาขอเงินซื้อยาไม่ได้กระทุบแม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเราเคยอ่านให้ฟังวันนี้มีครับซึ่งไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเมืองพุทธเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกข่าวของสมีโชติก็ยังไม่จางหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์เมืองพุทธเรานะครับบอกตั้งแต่บวชมาไม่ได้ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมเลยตั้งแต่เป็นเจ้าวาดมาครับคณะกรรมการชุดใหม่ครอบครองอยู่ในวัดหมดครับแล้วก็เป็นอะไรที่กลางกันทั้งนั้นในวัดที่มีข่าวบอกมาอย่างนั้นครับและที่สำคัญก็คงจะต้องมีคนติดร่างแหอีกคนหรือสองคนตามเส้นทางการเงินที่จะต้องตามสมีโชติติดคุกไปถ้าจะวัดถึงลักษณะแบบนี้นะครับทิดแย้มก็เข้าคุกนี่ศาลสั่งมาเดือนเมษายนจำได้ขังคุก50ปีครับสีกานั้น8ปีครับติดน้อยหน่อยแต่นี้สีกาคงจะพอๆกับสมีโชติเลยนะครับคนชื่อเอนี่น่ารักนะสวยทุกคนเท่าที่รู้จักครับสวยแล้วแต่จิตใจไม่ดีเลยครับเอาทางวางขาแล้วทำอะไรน่าเกลียดอย่างเงี้ยมันไม่น่ารักเลยนะครับคนชื่อเอนี่ส่วนใหญ่จะน่ารักแต่พอทางวางขาแล้วเก็บทรงไม่อยู่เนี่ยโอ้ไม่น่ารักเลยครับเอาละครับฟังครับเราฟังเพลงจบแล้วเราก็เข้าข่าวกันนะครับฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์เช้านี้เราค่อยๆเรียบเรียงข่าวกันไปครับมาเรื่องของข่าวฟ้อง229สว.วันนี้ยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอซ์ลอขึ้นปราศรัยบนเวทีหน้าหอศิลป์กรุงเทพด้วยน้ำเสียงหนักแน่นดุเดือดย้ำถึงความไม่เป็นธรรมในระบบกฎหมายและการตรวจสอบทุจริตพร้อมเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในกรณีการสั่งฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกับสว.นายยิ่งชีพได้ตั้งคำถามถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เหลื่อมล้ำรวมถึงที่มาขององค์กรอิสระอย่างกกต.ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสว.ชุดปัจจุบันโดยกล่าวว่าระบบดังกล่าวทำให้การตรวจสอบอำนาจรัฐการทุจริตเป็นอัมพาตพร้อมชี้ว่าการตัดใจของกกต.ในวันนี้ครับวันนี้14นะครับเปรียบเสมือนการเลือกทางเดิน2ทางคือทางที่1หากสั่งไม่ฟ้องก็จะเป็นการสืบทอดอำนาจให้กลุ่มสว.เดิมครองอำนาจในการเบรกหรือชี้นำการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งแกนนำเตือนว่าจะนำไปสู่รัฐธรรมนูญที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนหากต้องผ่านการทำประชามติมวลชนก็ต้องพร้อมจะโหวตไม่เห็นชอบประตูบานที่2หรือทางที่2หากสั่งฟ้องสว.ก็ถูกกล่าวหาว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความหลากหลายและมาจากตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงโดยยังคงกรอบบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบันไว้ตามปกตินายยิ่งชีพยิ่งได้กล่าวถึงผลการลงประชามติเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่มีประชาชนกว่า21ล้านคนร่วมลงมติเห็นชอบไปจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อแทนที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560โดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบการเมืองที่มาจากประชาชนทุกคนและจะไม่หยุดเคลื่อนไหวจนกว่าบรรลุเป้าหมายดังกล่าวถ้ากกต.สั่งไม่ฟ้องทั้งหมดหรือคนใดคนหนึ่งเรามีข้อมูลอยู่เยอะมากในมือเราพร้อมจะนำเสนอสู่ฐานะให้ประชาชนทุกคนได้เห็นพร้อมกันเลยว่าใครบ้างทำอะไรไว้จึงอยากขอร้องกกต.ที่มาของการเลือกสว.ทั้งหลายถ้าไม่อยากให้เราทำหน้าที่นั้นให้สั่งฟ้องไปเลยทั้งหมด229คนแล้วไปนำเสนอในกระบวนการของศาลฎีกาซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นกลางกว่ากกต.ก่อนสิ้นสุดกิจกรรมแกนนำได้นำประชาชนร่วมกันแปลอักษรเป็นภาพใบหน้าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.เป็นสัญลักษณ์ตัวเลข229พร้อมกล่าวถึงท้ายว่าเผด็จการจงวินาศกระบวนการหัวสว.จงล่มต้องสั่งส่งฟ้อง229คนครับแต่ผมเอาว่าไม่ครบ ดาเอาว่าไม่ครบจะขยักไว้แถวหน้าครับจะเล่นงานก็เฉพาะแถวหลังๆสวบางคนยังสมัครกลุ่มตัวเองไม่ถูกเลยครับผูกข้าวผูกยาก็ยังเข้าสมัครไม่เป็นเลยขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้เป็นสวมันไม่ใช่ยึดโยงกับประชาชนไงแล้วครับมันยึดโยงพวกใครพวกมันไงมันก็เลยเป็นปัญหาตามมาเนี่ยนะครับไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยแล้วครับก็เชื่อว่าเช้ามานี่ก็คงจะต้องสำรวจตรวจสอบแล้วก็ว่ามันไหม้เพราะอะไรมันไหม้เพราะอะไรซึ่งก็แต่ตอนนี้ก็เพลิงสงบแต่ยังมีกลุ่มควันอยู่นะครับแล้วก็เช้าขึ้นมานี่คงจะเรียบร้อยละครับคงจะต้องดูขยายผลไปว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับเร่งขยายผลจีนเทาสวมบัตร 50,000 จ่ายให้ใครในจังหวัดตากมีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวโยงหรือไม่มีผมบอกได้เลยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะทำบัตรได้ยังไงประชาชนคนธรรมดาจะไปนั่งพิมพ์บัตรหรือครับเมื่อวานนี้พลตำรวจสำราญนวลมารองพบตรว่าที่พบตรคนใหม่ใช่ไหมเนี่ยสั่งการให้พลตำรวจโทนพสินบุญสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานพบตรจับนายสุชาติสุรชัยหรือมิสเตอร์ซูอะไรเนี่ยชูชัยฮันชูชัยชินชาวจีนผมอ่านภาษาจีนไม่ออกนายสุชาติสุรชัยชื่อไทยนะสุรชาติสุรชัยมิสเตอร์สุชาชันอะไรเนี่ยเขาจะคงจะพิมพ์เขาเป็นสุรชัยนะแต่มันเป็นภาษาจีนผู้ต้องหาตามหมายแดงคนสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวมากที่สุดและยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาจับได้ที่บ้านพักในตำบลหนองปลือบางละมุงชนบุรีก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินคดีต่อไปครับประเทศจีนเขาต้องการตัวอย่างนี้แสดงกลับไปแล้วก็เหลือแต่ชื่อแน่นอนเขาไม่มีลดโทษได้กึ่งหนึ่งรับสารภาพลดโทษได้กึ่งหนึ่งไม่เคยทำผิดอะไรมาก่อนก็ให้รอลงอาญาไม่มีมีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวครับนอมินีมันจะไปกลัวอะไรอ่ะนอมินูนอมินีที่ถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินอมินีไม่เคยติดคุกรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งและไม่เคยติดคุกมาก่อนให้รอลงอาญาปี2ปีก็ว่าไปเสียค่าปรับ 500,000 และนอมินีคนไทยจะเสียเองเหรอมันก็ไอ้ชาวต่างชาติที่ถือให้นั่นแหละมันก็จ่ายแทนให้เพราะนั้นนอมินีถึงได้เยอะไงมันกลายเป็นอาชีพไปเลยครับเพราะกฎหมายเราอ่อนแอครับท่านรองผบ.ตร.ครับพลตำรวจสำราญบอกว่าคดีนี้ทางการไทยได้รับการประสานจากทางการจีนประสานข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทยขอให้ตรวจสอบดำเนินการส่งตัวนายสุรชัยชื่อไทยนะบุคคลตามหมายแดงของอินเตอร์โพลซึ่งทางจีนต้องการตัวในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเหตุเกิดเมื่อ19มกราคมปี2533โอ้โห30กว่าปีมาแล้วนะ3ปีนี้69ใช่มั้ยตั้งแต่ปี33ก็39ปีที่เมืองโถโจงมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนก่อนที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีออกจากจีนเดินทางเข้ายังประเทศไทยจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลตามหมายแดงรายนี้อาจเป็นคนเดียวกับนายสุรชาติสุรชัยซึ่งอาจได้สัญชาติไทยโดยมิชอบโดยกฎหมายบุคคลดังกล่าวเคยถือหนังสือเดินทางประเทศไทยจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของมิสเตอร์ซูคนนี้หรือนายสุรชาติเนี่ยเคยมีสัญชาติไทยหรือถูกเพิกถอนสัญชาติไทยแล้วหรือไม่ครับนี่ไงผมถึงบอกไงว่าสัญชาติอิหร่านอิสราเอลเขาก็ถือสัญชาติไทยเขามาอยู่ประเทศไทยเขาทำความดีให้แล้วประเทศไทยไม่รู้แต่กระทรวงมหาดไทยให้เขาเป็นคนไทยแล้วเขาไปกว้านซื้อที่ดินทั่วประเทศจะบอกว่าเขาไม่เป็นคนไทยได้ไงก็ใครล่ะก็ถึงบอกตัวเล็กมันทำไม่ได้หรอกบัตรประชาชนซึ่งก็ต้องทำสัญชาติไทยโดยมิชอบโดยกฎหมายอยู่แล้วกรมการปกครองโดยศูนย์ต่อต้าน

หมายจนกระทั่งศาลออกหมายจับและนำสู่การจับกุมในครั้งนี้ครับมันต้องเล่นงานคนที่อำเภอพบพระจังหวัดตากตั้งแต่นายอำเภอพบพระเลยสมัยนั้นออกบัตรประชาชนเป็นสัญชาติไทยได้เช่นไรรองผบ.ตร.ท่านบอกจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การว่าได้มาเคยทำบัตรประชาชนที่อำเภอพบพระจังหวัดตากมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะเงินตัวเดียวข้าราชการสามารถเปลี่ยนคนจีนกลายเป็นคนไทยได้ค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาททำบัตรประชาชนก็ไม่เกิน 1,000 บาทเนี่ยนะซึ่งประเด็นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและขยายผลว่าเงินจำนวนนี้จ่ายให้ใครมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รายใดเกี่ยวข้องและมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับบุคคลอื่นอีกหรือไม่ไม่ต้องไปควานหาเลยไอ้วันที่เขาทำบัตรประชาชนคนไทยเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วใครเป็นนายอำเภอไม่ยากเลยครับที่ไม่ต้องค้นว่าอำเภอพบพระจังหวัดตากมันต้องมีนายอำเภอนั่งอยู่ในอำเภอพบพระแล้วมาเปลี่ยนบัตรประชาชนที่อำเภอพบพระมีค่าใช้จ่าย 50,000 บาทถ้าไปจ่ายเจ้าหน้าที่มันก็ไม่ใช่ผมบอกได้เลยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆมันต้องจ่ายตัวใหญ่ๆเพราะจ่ายตัวเล็กมันจะไปทำอะไรได้หลังได้สถานะคนไทยและผู้ต้องหาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในประเทศไทยต่อเนื่องจากงานไกด์ธุรกิจท่องเที่ยวก่อนย้ายมาตั้งหลักในพื้นที่พัทยามีครอบครัวกับภรรยาชาวจีนและมีบุตรฝาแฝด2คนจากข้อมูลการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับบริษัทหลายแห่งและมือและก็มีอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองในพื้นที่บางละมุงอีก17แปลงมูลค่ากว่า100ล้านบาทเห็นไหมพอเขามีสัญชาติไทยเขาจะคว้านซื้อที่ดินทันทีรวมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเส้นทางการที่ได้มาและสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไปครับไม่ใช่แค่จีนครับอิสราเอลครับพม่าครับเขมรครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินคดีตามหมายจับส่วนกระบวนการคำร้องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนของทางการจีนสำนักงานตำรวจชาติจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยังไงเอาติดคุกประเทศไทยก่อนได้ไหมครับให้รู้เรื่องก่อนว่าใครเป็นคนได้รับเงิน 50,000 บาทแล้วเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยใครเป็นนายอำเภอที่อำเภอพบพระจังหวัดตากให้กระจ่างให้ชาวบ้านเขารู้ดังหมังไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจทำอย่างนี้ได้ไหมให้มันรู้กันไปเลยครับว่าคนเลวมันต้องไม่มีที่ยืนในสังคมครับเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายสามโมงผมก็จะพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับเสียงจากนักข่าวคนหนึ่งที่เขาพูดเรื่องนี้กลับมาตอนนี้อาณาจักรชาวต่างชาติที่เขาชื่นชอบประเทศไทยก็คืออิสราเอลเขากะว่าจะตั้งลกลากเอาทหารผ่านศึกทั้งหลายที่ยิงกับสหรัฐมายิงกับอิหร่านมาเนี่ยมาพักในเมืองไทยมาเป็นหมู่บ้านในเมืองไทยเลยเอาเถอะครับถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังปล่อยปะละเลยบอกแล้วว่าลูกหลานคนไทยที่มันเติบโตมามันจะไม่มีแผ่นดินไทยได้อยู่มันมีแต่แผ่นดินของคนอิสราเอลมันมีแต่แผ่นดินของคนจีนถ้าไม่รีบทำแต่ตอนนี้นะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะจริงจะจังอะไรกันแค่ไหนเรื่องพอไฟไหม้ฟางที่ก็ดูยุบยับยุบเอาว่ากันไปทิ้งครับมาอีกแล้วครับด่วนคนร้ายบุกเดี่ยวปล้นร้านทองที่อำเภอสามโคกกวาดทองไป52บาทมูลค่า3ล้าน5ว่าจะมาคุณลุนช่องข่าวด่วนมาฝ่ายปกครองตำบลคลองควายอำเภอสามโคกและก็โพสต์เพจของปทุมธานีนิวพร้อมระบุว่าเกิดเหตุปล้นร้านทองในเขตพื้นที่อำเภอสามโคกประชาสัมพันธ์ท่านใดพบเห็นแจ้งเบาะแสได้ที่สภ.สามโคกครับมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยซึ่งในข่าวให้ข้อมูลว่ารับแจ้งโจรชิงทองที่ร้านทองแห่งหนึ่งใน3โคกได้ทองไป52บาทเป็นสร้อย10บาท2เส้นสร้อย45บาท4เส้นและสร้อย4บาท3เส้นรวมมูลค่า3ล้าน5ขณะที่เพจข่าวคนนนรายงานว่าเมื่อเวลา 17:57 นาทีรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้วุธปืนปล้นร้านทอง3โคกปทุมธานีได้ทองไปกว่า3ล้าน5ปล้นก่อน 18:00 นครับร้านทองปิดยิ่งต้องปิดตะวันใช่ไหมแต่ปิดเย็นเกินไปมันก็รู้ทางหนีที่ไล่ละอ้าวแต่ก็เชื่อว่าต้องจับได้ต้องเชื่อว่าจับได้ครับ
คิดว่าคงไม่หนีไปไกลเท่าไหร่

0: ป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการปล้นร้านทองรายละเอียดมีแค่นี้นะครับถ้าจะจับได้หรือยังแต่เชื่อว่าจับได้ผมมั่นใจนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับแก๊งตกทองอารวาสหลอกไม่ค้าดอกไม้ทำพิธีขอหวยก่อนสับเปลี่ยนห่อทองเงินศูนย์ไปกว่า 300,000 มาอีกแล้วแบบลักษณะแบบหากินแบบนี้อีกแล้วครับกับความปรารถนาดีของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพคุณหรือยังครับสำหรับน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันคอลลาเจนญี่ปุ่นช่วยประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายขันไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับแล้วก็ต่อมลูกหมากมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองความจำก็บำรุงด้วยสมุนไพรน้ำมันสกัดเย็น9ชนิด 100%ครับกำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับลึกหลับสบายไม่ต้องห่วงลุกขึ้นมาฉี่ตลอดทั้งคืน3วัน4วันอ่ะ3วัน4ครั้ง3ครั้ง4ครั้งกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับและเราแนะนำตัวใหม่ครับตัวใหม่เพิ่งได้มาซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับน้ำมันมะระคีนกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับอันนี้มีแค่2ชนิดราคาถูกกว่าซื้อ2แถม1บำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียครับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันมะระคีนกผสมกับน้ำมันงาดำครับบางคนก็จะขายแยกกันน้ำมันงาดำอย่างหนึ่งน้ำมันมะระคีนกอย่างหนึ่งแต่เราเอา2อย่างมารวมกันเหมือนกับ9ชนิดเรามารวมกันอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันนี่ก็60แคปซูลเหมือนกันครับช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดมือชาเท้าชาไม่มีสารเคมีเจือมนไม่มีสารตกค้างเพราะเราใช้สกัดเย็น 100% จึงมั่นใจรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสนใจน้ำมันมะระคีนกผสมน้ำมันงาดำซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดแต่ถ้าน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดซื้อขวดเดียวก็ขายซื้อ2ขวดก็ลดราคาให้สนใจก็โทรศัพท์มาที่0817577474 0817577474ครับทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแหวงตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักข้าวเริ่มต้นราคาโต๊ะละ100-1,200ไม่เกินและมีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกเกือบ 100% เกือบ100ชนิดครับโทรเลยเช้านี้โทรได้เลยครับแล้วก็จะได้เอาเมนูอาหารไปดูถึงบ้านครับโทรหาพี่วิชัยวิชัยตัวจีนรางวัลความอร่อยของช้อนทองชวนทานที่หลักประกันความอร่อยครับอร่อยและจานใหญ่ๆขึ้นโต๊ะ0819465036วิชัยตัวจีนครับ0819465036ครับแก๊งวิชาชีพมาใหม่ครับ5คนอ้างว่าเป็นพระและก็ลูกศิษย์หลอกแม่ค้าดอกไม้เมืองอุดรให้ไปทำพิธีขอเลขเด็ดในป่าช้าอ้างว่าลงอาคมเสริมโชคก่อนให้ห่อทองและเงินทำพิธีแล้วสับเปลี่ยนเป็นกระดาษกับก้อนหินสูญเงินไปกว่า 300,000 ตำรวจเร่งล่าตัวเพื่อพฤติกรรมคล้ายคดีที่กาฬสินธุ์มาอีกแล้วแบบเนี้ยแบบเนี้ยเคยเป็นข่าวดังจริงแล้วเปลี่ยนห่อทองซะมาเลยไม่รู้เอาทองก็ทองจริงเงินก็เงินจริงแต่พวกแก๊งบุรีมันเปลี่ยนทองซะมาเลยไม่รู้มันก็ลักษณะห่อเหมือนกันเลยผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางนงเยาวัย52เป็นคนอำเภอวังสามหมอไปจะวังสี่หมอเอาแค่สามหมอที่อุดรธานีหลังถูกแก๊งวิชาชีพ5คนโอ้มันมาแค่สามหมอลองมาแค่5 6หมอ7หมอก็สู้กับแก๊งวิชาชีพได้เพราะมันมาแค่5คนมันสับเปลี่ยนวังสามหมอมาแค่2คนมันก็ไม่สู้ไม่ไหวเลยครับสับเปลี่ยนถุงทองแบ่งเป็นชาย3หญิง2ครับแก๊งวิชาชีพหลอกไปทำพิธีขอเลขเด็ดเสริมโชคก่อนสับเปลี่ยนห่อทองและเงินทำให้สูญเสียทองรูปพรรณไป4บาท3สลึงเงินสดอีก 1,700 4บาทบาทเท่าไหร่บาท 68,000 โดยประมาณเนาะตีซะ 70,000 แล้วกัน7428 200,000 208แม่น่าจะได้เอาวางไปครับก็ที่ปนร้านทองก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีข่าวเพิ่มผมเชื่อวันเนี้ยตำรวจทำงานดีไม่ดีก็เดี๋ยวข่าวด่วนมาครับเขาบอกไปทำกันที่ไหนรู้ไหมณบริเวณป่าช้าบ้านหนองยาใส ต่ไม่ใช่สุพรรณนะหนองยะไซนะอันนี้หนองยะไซวังสามหมอโดยผู้เสียหายแจ้งความไปที่สภ.วังสามหมอแล้วแกงตกทองก็ใจทำเอามาแต่แกอยากจะโชคดีแกเอาทองใส่ถุงทองเขาแล้วก็ถุงเงินเดี๋ยวทำพิธีสวดให้และแกจะโชคดีที่ไหนได้เปลี่ยนทองถุงทองซะเมื่อไหร่ไม่รู้นางนงเยาบอกก่อนเกิดเหตุมีหญิงสองคนเข้ามาพูดคุยขณะขายดอกไม้ที่ตลาดนัดอ้างว่าถูกหวยแล้วไปทำบุญกับพระอาจารย์มาพระอาจารย์อะไรอาจารย์โชติป่ะจันโชติอยู่ในคุกสระบุรีแล้วพร้อมชักชวนให้ร่วมพิธีขอเลขเด็ดจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นหญิงกลุ่มดังกล่าวได้โทรศัพท์มาหาชักชวนอีกครั้งโดยอ้างว่าฉันสามารถใช้เหรียญบาทตราคุดเนี่ยแทนสิ่งของได้นะสำหรับประกอบพิธีเลยนัดหมายกันและเดินทางไปยังพื้นที่ก่อเหตุที่เกิดเหตุพร้อมกับพี่สาวเอาละเข้าทางมาแล้วถ้าลงได้มาแล้วก็เชื่อนี่เมื่อไปถึงวัดก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาบอกกับพระอาจารย์อยู่ที่ป่าช้าแน่หน้าหมามันลอยเอ้ยหน้าม้ามันลอยอยู่บอกมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกพระอาจารย์อยู่ที่ป่าช้าไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์รอแล้วเดินทางกันต่อไปจนทั้งพบพระอาจารย์รูปร่างอ้วนดำนั่งอยู่ในประรำพิธีที่จัดเตรียมไว้หลับตาและนับลูกประคำมันสมบัติมันสมบัติของตัวมันเป็นทองท่านเรียนว่าโดยอ้างว่าชื่อว่าพระสมบัติอ้างว่าเป็นเจ้าอาวาสอ๋อไม่ใช่ไอ้โชตนะไม่ใช่ไอ้โชตไม่ใช่ไอ้โชตนางเอนะจากนั้นเริ่มทำพิธีพร้อมบอกว่าเห็นเลขเด่นเป็นสีแดงหมายเลข315โดยระหว่างพิธีเพราะได้บอกให้ผู้เสียหายนำเงินที่จะได้ไปซื้อหวยออกมาทำพิธีเพื่อเพิ่มความขลังรวมทั้งนำทองคำออกมาวางบนผ้าขาวกลุ่มหญิงสองคนก็ถอดทองออกมาวางเป็นตัวอย่างเลยทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและนำทองรูปพรรณกับเงินสดออกมาร่วมพิธีอีกโอ้โหหวานมาละรูปปากละจากนั้นพระได้ห่อทองและเงินทั้งหมดด้วยผ้าขาวก่อนสวดทำพิธีสั่งให้ผู้เสียหายหันหลังเพื่อพรมน้ำมนต์เสร็จพอหันหลังนี่เปลี่ยนไพ่แล้วโอ้โหลูกไม้เก่าๆเขาเคยทำกันมาเยอะแบบเนี้ยป้าไปขายดอกไม้ใหม่เฮ้อโอ้โหกว่าจะได้เก็บเงินเก็บทองได้ใช้เวลาประมาณ3นาทีอ้าวหันกลับมาดิส่งห่อผ้าคืนให้พร้อมกับชับว่าอย่าเปิดดูนะจนกว่าจะถึงบ้านนะถ้าไปเปิดกลางทางแล้วมันอาจจะไม่ได้ของเราเองนะมันอาจจะหายวับไปขณะที่เราไปเปิดก่อนถึงบ้านนะแล้วก็พอไปถึงบ้านแล้วก็เอาไว้บนหิ้งแล้วจุดธูปนะบูชานะจะได้รับโชคพอกลับถึงบ้านผู้เสียหายเปิดห่อดูใจร้อนยังไม่ทันจะได้ทำบูชาเลยกลับพบเพียงแต่กระดาษและก้อนหินครับจึงรู้ว่าถูกหลอกแม้แค่หันหลังแค่3นาทีหันหลังเพื่อพรมน้ำมนต์เอเจเปโซภาควาอรหังสัมมาหันใหม่ทีเอาทองส่งคืนให้ห่อผ้าส่งคืนให้แต่อย่าเปิดนะจนกว่าจะออกจากนี่ไปถึงบ้านแล้วค่อยเปิดแล้วก็จุดธูปรับโชคซะโอ้ใจร้อนอยากจะเปิดกลางทางเปิดไม่ได้ถ้าเปิดเดี๋ยวอันตรธานหายวับโอ้อย่างก็ดูหนังไทยเรื่องนึงพอเปิดมาเหลือแต่กระดาษก้อนหินจึงรู้ว่าถูกหลอกซะแล้วคาดว่าคนร้ายอาศัยจังหวะที่หันหลังสับเปลี่ยนห่อทองและเงินนั่นไงแล้วแกก็รู้แกจะหันทำไมล่ะผมน้ำมนต์ก็พรมไปสิโดยทรัพย์สินที่สูญหายประกอบด้วยสร้อยคอทองคำ2บาท1เส้นสร้อยคอทองคำ1บาท1เส้นแหวนทองคำ50ตังค์1วงแหวนทองคำ1สลึง1วงเลทข้อมือทองคำ1บาท1เส้นเงินสดอีก 10,700 บาทรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทอย่างก็เล่นอย่างก็เด็กมาเล่นตีจับกันนะหลับตามอนซ่อนผ้าตุ๊กตาจะอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้ยพระเจ้าพระคุณเอ้ยแล้วจะทำยังไงล่ะนะแจ้งความแล้วจะช่วยยังไงได้ผู้เสียหายยอมแล้วว่าไม่ใช่คนชอบซื้อหวยแต่หลงเชื่อเพราะกลุ่มคนร้ายสร้างเรื่องราวและทำพิธีจนเกิดความไว้ใจพร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพลักษณะดังกล่าวเขารู้กันหมดแล้ววิธีการเนี้ยแกไม่เคยฟังอเนกพูดเลยแต่ก็ไม่เคยมัวแต่ก้มหน้าก้มตาขายดอกไม้ไม่เคยวิทยุอะไรอยู่ที่ตัวเองเปิดบางทีข่าวเคยวะไปฟังแต่นิยายไอ้จิตอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรหนังแนวตั้งอะไรพวกนี้นะไปดูแต่ที่ไอ้ทิศโชตไปดูเรื่องอื่นบ้างเลยชุดสืบสวนสบวังสามหมอลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบรถกระบะแคปสีเทาดำนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุก่อนขับรถออกมาในเวลาแล้วมุ่งหน้าไปทางอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางกล้องวงจรปิดก่อนและหลังเกิดเหตุเพื่อติดตามกลุ่มก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ ตั้งข้อสังเกตว่าแก๊งดังกล่าวอันเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุหลอกแม่ค้าขายผักที่เดือนมิถุนายนยังไงทหารสังกัดที่กาฬสินธุ์เนี่ยมันจะน่าจะเป็นชุดเดียวกันมีด้วยการคล้ายๆกันทั้งหญิง2คนเป็นหน้าหมาเอ้ยเป็นหน้าม้าหลอกเหยื่อไปทําพิธีขอหวยกับพระก่อนรวบรวมเงินทองห่อไปทําพิธีและสับเปลี่ยนห่อทองห่อเงินมีข้อมูลรถที่ใช้ก่อเหตุสอดคล้องกันเกือบทั้งหมดตำรวจเลยเร่งรวบรวมหลักฐานตรวจสอบเส้นทางหนีพร้อมฝากประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการแบบนี้ลักษณะแบบนี้ให้รีบแจ้งตำรวจทันทีเหมือนนักศึกษาโดนหลอกกันเมื่อเร็วนี้หลอกกันทุกอาทิตย์เลยนะเนี่ยที่2วันที่ผ่านมาเนี่ยล้าน7เงินคุณอยู่ในการฟอกเงินต้องส่งเงินมาให้ตรวจสอบเดี๋ยวเราตรวจสอบเสร็จเราจะส่งเงินกลับโอ้ยไปนั่งเรียนให้เปลืองตังค์ทำไมระดับปริญญาตรียังจะโอ้โหฉลาดน้อยแล้วไม่เคยฟังข่าวไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวเขาพูดกันรู้เท่าไหร่แล้วต้องอยู่ไปอยู่ห้องพักอยู่โรงแรมคนเดียวเนี่ยนะอย่าไปบอกให้พ่อแม่รู้นะโทรไปบอกพ่อแม่เลยหนูได้ทุนการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเขาให้ต้องเอาเงินมาก่อนล้านหนึ่งไปโกหกพ่อแม่มันสอนให้โกหกพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ได้ถามไทยเลยเห็นลูกได้ไปได้ทุนเรียนต่อแต่ต้องเอาเงิน1ล้านบาทเป็นเงินค้ำประกันนะลูกเชื่อลูกพอให้ไปลูกไปแล้วลูกบอกโอนเข้าบัญชีเขาเลยพ่อตอนนี้หนูกำลังเรียนอยู่ไม่สะดวกในการโอนพอโอนเข้ามันเท่านั้นแหละพ่อคิดได้เฮ้ยโอนไปให้ลูกเอ้าแล้วลูกเอาไปทำแล้วลูกทำไมมันไม่บอกพ่อไว้ว่ามันจะได้ทุนการศึกษานี่ไงครับมาคิดได้แต่สายเธอแล้วถ้าฟังอเนกเป็นประจำจะพูดอยู่ตลอดเอ้าโดนหลอกมันก็เป็นครูอย่างหนึ่งนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้
8: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับสิบพอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย081-780-5575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร081-780-5575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ครับโปรโมชั่นของทางด้านภูผาวิโรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ท่านที่นอนป่วยติดเตียงท่านที่เดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรียวแรงครับก็อยากให้ดื่มเช้าสักแก้วหนึ่งเย็นสักแก้วหนึ่งเพื่อพละกำลังโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายของภูผาวิโรลักษณะคล้ายผงกาแฟครับละลายกับน้ำอุ่นจะได้น้ำสีขาวๆ1ซองกับ1แก้วท่านยกดื่มได้เลยครับภูผาวิโรและยังมีดีไทยดีไทยก็เป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคุณในรูปแบบของน้ำลักษณะน้ำและขวดเท่ากับประมาณน้องๆขวดน้ำปลาเลยนะไม่ใช่ตู้แช่ไม่ใช่10บาทตามตู้แช่เพราะฉะนั้นผลของการดูแลผลของการที่คุณดื่มดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับความดันเบาหวานก็ดีกดไหลย้อนก็ดีหรือโรคหัวใจหรือชามือชาเท้าหรือลิ้นซี่ดวงอะไรก็แล้วแต่ครับดีไทยช่วยได้ทั้งหมดเพราะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำน้องๆขวดน้ำปลาครับชาวกงเย็นกงชาวกงเย็นกงก็เชื่อว่าซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อนี่คงใช้เวลาทีเดียวคงใช้เวลานานเพราะคุณไม่จำเป็นต้องดื่มเป็นแก้วๆคุณตักเป็นแก้วกงก็ได้เล็กๆเช้าแก้ว1เย็นแก้วเช้าแก้วเย็นแก้ว2ขวดแล้วแถมภูผาวิโปร1ห่อมันก็ได้มากทีเดียวนะครับกับเครื่องดื่มดีไทยครับพร้อมทั้งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ก็มีประโยชน์สำหรับคนเฒ่าคนแก่หรือท่านที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายซื้อติดบ้านซื้อติดตัวเอาไว้ก็ดีไม่น้อยครับสำหรับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้หอมชื่นจิตดมชื่นใจกินก็ได้ดมก็ได้ครับสำหรับความชื่นใจหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกผสมดอกหอมหมื่นลี้แล้วดอกสมุนไพรอีกมากมายอยู่ในผงของทางด้านของยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดสนใจสั่งซื้อที่0817805575 0817805575ครับทางด้านของน้ำมันสเก็ดสกัดเย็นออกมารุ่นใหม่ครับวันนี้เริ่มจำหน่ายคุณแล้วครับสุดยอดอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งน้ำมันมะระคินกผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับบำรุงร่างกายยามที่ร้อนเปียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันมะระและผสมน้ำมันงาดำจะช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมก็แก๊กก็แก๊กใช่ไหมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดน้ำมันมะระคินกผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับติดต่อเบอร์เดียวกับทางด้านของน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับระหว่าง9ชนิดออกมาใหม่นี้2ชนิดให้ราคาถูกลงก็ซื้อ2แถม1ครับเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกแบบ9ชนิดหรือ2ชนิดก็แล้วแต่ถ้า9ชนิดเนี่ยมันครอบคลุมได้เยอะมากกว่าเพราะมันมีตั้ง9ชนิดแต่ละชนิดมันก็มีประโยชน์ของมันงาดำก็มีประโยชน์ของตัวเองมะระกินกก็มีประโยชน์ตัวเองแต่ในขณะเดียวกันน้ำมันรวม9ชนิดเนี่ยเราไม่ได้เอามะระกินกมาใส่ด้วยเราก็เลยเอามะระกินกมาผสมกับน้ำมัน งาดำมาช่วยอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับโดยที่คุณจะสั่งได้ทั้งสองอย่างก็ได้หรือจะสั่งเฉพาะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็ได้ครับหรือจะสั่งแค่2ชนิดน้ำมันงาดำผสมกับน้ำมันมาลาคินกก็ได้ครับราคาก็แตกต่างกันถูกกว่าซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสินค้าน้ำมัน2ชนิดที่มารวมกันซื้อ2แถม1แต่ถ้า9ชนิดนั้นซื้อขวดเดียวก็ขายครับแล้วก็2ขวดก็ขายก็สั่งซื้อกันมาเยอะครับขอบพระคุณมากๆเลยสนใจสั่งซื้อเบอร์เดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ครอบคลุมได้เหมือนกันเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับเราโฆษณามาอย่างเงี้ย30ปีแล้วถามผมเมื่อวานนี้มั่นใจได้ไงว่ามันช่วยได้เอ้าทำไมมั่นใจผมไม่ขายมาตั้ง30ปีมีสินค้าตัวไหนที่โฆษณาแล้วมีอายุยืนยาวเท่ากับผมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการยืนยาวเนี่ยมันต้องมีความสำคัญไม่งั้นมันไม่อยู่อย่างนี้หรอกเพราะเรามีสัญญิงสัญญากับทางบริษัทว่าเดือนหนึ่งจะต้องขายได้เท่าไหร่เขาถึงจะผลิตให้เราเพราะมันเป็นแบรนด์ของเราเองครับเพราะฉะนั้นถึงมั่นใจในคุณภาพของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ถ้าสนใจก็บอกเล่า90เราจะได้จัดส่งให้สำหรับท่านที่สนใจนะครับ0817577474กาแฟเพื่อการระบายกาแฟดีเจครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกแล้วก็ทางด้านของ AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องต้อตัวนี้ได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายด้วยเอาสารสกัดจากดอกดาวเรืองผสมกับเอนไซม์เข้ามาเลยกลายเป็นว่าได้ทั้ง2อย่างทั้งบำรุงร่างกายด้วยบำรุงสายตาด้วยนะครับซื้อ2ชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดบางคนคิดไม่ทันเฮ้ย3ขวดกับ7ขวดมันต่างแค่พันเดียวเอาชุดเล็กดีกว่าครับแต่หารู้ไปว่า7ขวดคุณได้ชุดใหญ่และคิดไปคิดมาดีลูกคิดแล้วโหมันถูกกว่าเยอะเว้ยเอาชุดใหญ่ก็มีครับเปลี่ยนเอาชุดใหญ่ก็มีก็ต้องขอขอบคุณครับทางด้านของสบู่สำหรับดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันนะครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและสบู่สระผมครับผู้ที่มีผมร่วงผู้ที่มีรังแคผู้ที่มีเชื้อราบนหนังศีรษะครับสบู่สระผมครับดีที่สุดสนใจสั่งซื้อมาครับเบอร์รวมก็คือ0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวที่ผมบอกว่าขอตังค์ซื้อเหล้าไม่ได้แล้วฆ่าแม่ฆ่าพ่อเนี่ยโอ้โหมันที่สุดของพวกปิตุฆาตนะพ่อแกก็แก่แล้วพ่อแกก็อายุ70แล้วถูกลูกชายโมโหร้ายทุบหัวพ่อมาเกิดก้าวซะตายคาบ้านเลยเพราะขอตังค์ซื้อเหล้าไม่ไหวเพราะทนไม่ไหวที่ขอตังค์ซื้อเหล้าแล้วไม่ได้ในพลแหมเอ็งน่าเป็นทหารจังนะถ้าเป็นทหารในพลเลยอายุ40ปีทำร้ายพ่ออายุ70อย่างรุนแรงเหตุเกิดภายในบ้านพักที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วได้ยินเสียงลูกชายทำร้ายพ่ออย่างหนักลักษณะคล้ายเอาหัวโขกพื้นอย่างแรงจนทั้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าพ่อเสียชีวิตแล้วยุบที่หัวกรามหักตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าใช้อาวุธทำร้ายด้วยหรือไม่จึงส่งศพไปชันสูตรครับดูที่มันทำเพราะความเมาหรือเปล่าโอ้โหปิตุฆาตเนาะไม่อยากอ่านเลยแบบเนี้ยมันรับไม่ได้ซะแล้วคนจะร้องเพลงหน่อยได้มั้ยหมาจะเกิดชิงหมาเกิดโอ้โหมนุษย์มนาครับเหมือนติดยาแล้วฆ่าแม่ไม่ต่างกันไอ้ที่ติดเหล้าโอ้คุณมีลูกอย่างนี้ก็อันตรายเนาะถ้ากูรู้อย่างนี้กูเอาขี้เถ้ายัดปากมึงแต่เล็กแล้วมึงไม่ต้องมาเกิดมาเป็นลูกกูหรอกเอาดีๆสักข่าวหนึ่งนะครับสบานบุญสุดท้ายหนุ่มนครสวรรค์บริจาคอวัยวะส่งต่อชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยถึง5รายครับสาธุครับณโรงพยาบาลเพชรบูรณ์อ๋อที่มีเชื้อราเยอะๆเหรอปรับปรุงบ้างนะเขาบอกต้องของบได้มอบบัตรกิ๊บได้ประกาศเกียรติบัตรและรีดเคารพศพจากสภากาชาดไทยให้กับนายมาวินแก้วอ้วนชาวบ้านตำบลวังซ่านอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตญาติได้บริจาคไว้วะให้กับสภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้อีก5รายครับก็มรณาสาธุนะครับได้ทั้งอะไรบ้างภาวะสมองตายก็ได้ไตสองข้างลิ้นหัวใจกระจกตาสองข้างโอ้ได้เยอะเลย กระจกตาสองข้างไตสองข้างหรือหัวใจสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นที่รับการช่วยเหลืออีก5รายด้วยกันถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่ครับสาธุเลยนะครับคุณผู้ฟังครับข่าวสุดท้ายและเห็นที่ต้องรับลากันนะครับคุณผู้ฟังครับขอบพระคุณครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวไปเจอกันชั่วโมงที่2เรื่องราวของข่าวแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
11: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ08
12: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
14: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
15: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
16: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
17: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
18: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
19: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
20: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
21: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
22: แต่แรกมันก็ไม
3: ไม่มีแรง
1: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
21: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
22: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
23: จะซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
24: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
25: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
26: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศรีหศักดิ์ย้ำไทยพร้อมเจรจากับกัมพูชายืนยันกอกกูดเป็นของไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
27: สนับสนุนโดย
28: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
29: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
28: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
29: โดนครับซื้อครับ
30: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
31: เร่งรีบต้องนี
32: ้เกสรบัวหลวง
31: ดอกสารพี
32: ดอกพิกุล
31: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
32: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
31: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
33: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยพร้อมเจรจาคณะกรรมการประนอมภายใต้อันครอสกับกัมพูชายืนยันกอกูดเป็นของไทยกัมพูชาข้ามเส้นไม่ได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์ครั้งที่18ว่าไม่มีผู้นำหรือรัฐมนตรีต่างประเทศใดสอบถามหรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาแม้ทุกฝ่ายจะรับทราบสถานการณ์แล้วแต่มองว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศควรแก้ไขผ่านการพูดคุยโดยตรงส่วนกรณีที่เตรียมเดินทางไปสิงคโปร์ต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสในประเด็นชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายเสียศักดิ์ยืนยันไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหารือข้อสรุปได้ก็จะต้องค่อยไปพิจารณาถึงกลไกอื่นที่ทั้งสองประเทศเห็นพ้องร่วมกันอย่างไรก็ตามนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยกัมพูชาข้ามเส้นตรงนั้นไม่ได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: จากกรณีพลทหารทิติกรหรือน้ำอายุ20ปีทหารสังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาหลังขาดการติดต่อระหว่างลาพักตั้งแต่วันที่1-10กันยายน2569ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบว่าผูกคอเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ภายในพื้นที่ป่าบริเวณซึ่งอยู่ด้านหลังหน่วยที่สังกัดโดยช่วงเย็นวานนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพ่อแม่และญาติของพลทหารทิติกรได้เดินทางมารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานีส่วนกรณีผลการชันสูตรที่แพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตจากการผูกคอและไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมแม้ครอบครัวจะรับทราบผลดังกล่าวแต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุแรงจูงใจเนื่องจากไม่พบชนวนเหตุที่ชัดเจนก่อนเกิดเหตุจึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเพื่อให้ครอบครัวได้รับคำตอบที่ชัดเจนและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่กลุ่มกบฏฮูตีใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีฐานทัพทหารแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหประชาชาติกล่าวว่ามีประชาชนเกือบ 86,000 คนอพยพหนีจากเยเมนนับตั้งแต่ที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนนี้ยูเครนกล่าวว่ารถไฟขบวนหนึ่งที่มีนายบอริส จอห์นสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษและอดีตผู้อำนวยการ CIA โดยสารมาอาจตกเป็นเป้าโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียบริเวณใกล้พรมแดนโปแลนด์ยูเครนผล Exit Poll หรือผลการนับคะแนนหน้าคูหาเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปของสวีเดนปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านแนวซ้ายกลางมีคะแนนนำเหนือแนวร่วม4พรรคของนายกรัฐมนตรีสวีเดนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายราว130คนหลังเรือโดยสารเกิดอับปาง

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย สนใจสอบถามโทร0817577477

0: าวสุพรรณครับต้นฉบับโดยน้องส้มนวรัตน์พันธุรัตน์ขับร้องจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดสร้างสรรค์ AI Cover ครับสาวสุพรรณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่เราพบกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องหลังครบธงชาติทั้งคลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งคลื่นของจทล.จังหวัดฐานบกลพบุรี1197ครับติดตามรับฟังก็ต้องขอขอบพระคุณครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับจบเพลงก็เข้าข่าวกันแล้วครับคุณฟัง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์กับการสนับสนุนรายการของทางด้านวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการความอร่อยให้กับแขกเหลือของท่านในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100 1,200 ก็เชิญเชิญติดต่อเราจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านมีรายการเมนูอาหารให้ร่วม100ชนิดครับเลือกได้อย่างจุใจเลยครับ0819465036วิชัยตัวจีนครับ0819465036ครับทางด้านของภูผาวิปโรครับกำลังจัดโปรโมชั่นในเรื่องของการจำหน่ายซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิปโรช่วยเหลือผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวหรือจะเป็นเรื่องของแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับภูผาวิปโรจะสร้างกล้ามเนื้อด้วยวิตามินที่เข้มข้นด้วยทางด้านของโปรตีนที่เข้มข้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้คุณได้กลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเช้าแก้วเย็นแก้ว1แก้วกับ1ซองโดยประมาณเพราะเขาเป็นลักษณะคล้ายผงกาแฟละลายกับน้ำอุ่นจะได้น้ำสีขาวๆและยกสดได้เลยครับนี่คือภูผาวิปโร0817805575ครับสุดยอดอาหารเสริมตัวใหม่ครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดน้ำมันมะระคินกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับเอา2อย่างมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับบำรุงร่างกายลดน้ำตาลจากตับลดน้ำตาลจากเลือดลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันมะระคินกผสมน้ำมันงาดำช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมเข่าเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดชามือชาเท้าไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะใช้สกัดเย็น 100% ไม่มีสารตกค้างครับรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยอาหารเสริมตัวใหม่ครับมะระคีนกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1ครับแต่ทางด้านของ9ชนิดน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ยังเหมือนเดิมครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันไขมันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับต่อมลูกหมากหรือบำรุงกระดูกผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกระจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับดีหลับลึกครับไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในคืนเดียวกันนี่คือน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับท่านจะซื้อแบบ2แถม1หรือจะซื้อแบบขวดเดียวแล้วก็มีค่าขนส่งหรือซื้อ2ขวดแล้วไม่ต้องมีค่าขนส่งก็แล้วแต่ท่านนะครับพร้อมทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมอีกชนิดนึงที่ขายติดลมบนมา30ปีเข้าปีนี้จึงมั่นใจในคุณภาพครับไม่งั้นก็คงไม่ถึง30ปีแน่นอนรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝาขวดมีรูปดร.อเนกครับก็มีจำหน่ายที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นไม่เคยวางขายที่ไหนเพราะเคยวางขายมาสมัยอดีตแล้วก็มีปัญหาก็เลยเก็บกลับทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะได้ก็สั่งซื้อโดยตรงก็ได้นะครับเราจะบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้0817577474ทั้งน้ำมันมะระคินกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% แล้วก็ทางด้านของสกัดเย็น 100% กับน้ำมันรวม9ชนิดเอนไซม์บายอเนกตราไบโอ0817577474สั่งซื้อได้เลยครับ0817577474ครับเราไปด้วยเรื่องราวของข่าวพาดหัวข่าวจากทางด้านของมติชนครับสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติราคาเป็นหมื่นๆล้านพังอีกแล้วครับพังอีกแล้วครับเรื่องของ สถานการณ์ก็บอกเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ดีนะว่าเป็นวันหยุดครับเป็นห้องอาหารชั้น2เป็นเรื่องของที่ข้าราชการพนักงานรัฐสภาบุคลากรรวมทั้งบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งสส.สว.และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมกับประชุมสภาใช้เป็นจุดพักผ่อนและรับทานอาหารกลางวันเป็นจำนวนมากหากเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันปกติอาจส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากครับฝ้าเพดานบนชั้นของอาหารที่รับประทานอาหารร่วงลงมาไม่ใช่น้อยเลยครับต้องมีหัวล้างข้างแตกกันบ้างแล้วพอดีมันเป็นวันหยุดกว่างั้นครับโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายยับเยินโชคดีเป็นวันหยุดทำให้ไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเข้ามาใช้งานในพื้นที่ร้านอาหารเหตุการณ์นับว่าเฉียดฉิวต่อการเกิดเหตุครั้งใหญ่ครับก็โอ้โหซ่อมหลายตังค์นะครับเนี่ยฝ้าเพดานร่วงมาไม่อยากเชื่อนะครับว่าสภาเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วสร้างแบบนี้นะครับสร้างเหมือนฝ้าเพดานงานวัดธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเห็นแล้วโอ้ยกำไรบานเบิดเลยนะทีมใครบริษัทอะไรไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเขาทำงานกันแบบนี้ตรวจรับกันแบบนี้นะครับแล้วมันก็เกิดมาเป็นแบบนี้นะหว่ากันไปครับมาอีกข่าวหนึ่งครับที่ผมนำเสนอข่าวไปเมื่อวานนะครับคือเรื่องของจีนสวมบัตรไทยครับตอนนี้ก็ถอนสัญชาติแล้วมันจะถอนสัญชาติเฉยๆไม่ได้นะครับมันต้องตามไปด้วยว่าใครเป็นคนออกบัตรประชาชนให้กระทรวงมหาดไทยคนไหนที่เป็นคนออกบัตรประชาชนให้กับจีนข้ามชาติคนนี้เพราะว่าหนีคดีฆ่ามาจากบ้านเกิดประเทศจีนเมื่อ36ปีก่อนแล้วมาสวมบัตรประชาชนคนไทยทำธุรกิจรวยอู้ฟู่ในเมืองพัทยาครับผมเคยนำเสนอไปแล้วเรื่องของบัตรเนี่ยนะครับทั้งอิสราเอลด้วยได้รับสัญชาติไทยแล้วเขาก็กว้านซื้อที่ดินทั่วไปหมดทั้งแม่ฮ่องสอนทั้งเชียงใหม่ทั้งพัทยาทั้งภูเก็ตสารพัดใครเป็นคนออกบัตรประชาชนคนไทยให้เขาทำอะไรความให้ความดีให้กับประเทศชาติครับเช่นเดียวกันกับคนจีนคนนี้ครับบอกไปทำบัตรที่อำเภอพบพระจังหวัดตากต้องตามไปด้วยสมัยใครเป็นนายอำเภอพบพระจังหวัดตากครับถึงได้อนุมัติเป็นบัตรประชาชนคนไทยแล้วก็มีธุรกิจในเมืองไทยที่พัทยารวยอู้ฟู่ครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าไม่ใช่มีแค่คนนี้คนเดียวเขาบอกโควต้าในการเปลี่ยนบัตรประชาชนเนี่ยให้คนจีนเป็นคนไทยเนี่ยอย่างน้อยปีละประมาณ500คนโอ้โหแล้วใครเป็นคนรับตังค์ล่ะครับที่เขาจ่ายตังค์ไปแล้วก็ทำบัตรประชาชนให้กับคนจีนคนเนี้ยกลับรวยอู้ฟู่อยู่เนี่ยครับใครเป็นคนรับตังค์ไปต้องสืบสาวเราเรื่องตรงนั้นด้วยนะครับว่าอำเภอพบพระจังหวัดตากในสมัยนั้นใครเป็นคนรับเงินไปครับใครเป็นคนรับเงินไปเอาให้มันชัดเจนกันไปเลยครับเขามีบัตรประชาชนเขามีบัตรประชาชนชื่อนายสุชาติครับนายสุชาตินามสกุลสุรชัยหรือนายสุชื่อซานที่นำเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่บ้านเลขที่222ทับ148หมู่บ้านสิริสา16ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีเป็นหลักฐานการสวมสิทธิบัตรประชาชนคนไทยก่อนเข้ามาประกอบธุรกิจทัวร์ครบวงจรในไทยนานกว่า10ปีครับนานเกือบ40ปีและยังมีประวัติก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงในประเทศจีนจนถูกออกหมายจับอินเตอร์โพลครับมึงตายแน่ไอ้เจ้าสุรชาติสุรชัยแหมชื่อสุรชาติชื่อสุชาตินามกุลสุรชัยดีนะไม่เป็นสุรชาติสุรชัยสองพี่น้องสมบัติเจริญครับชื่อจริงชื่อจีนเขาสู่ชื่อชานครับจากการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพบว่าเขาเคยก่อคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่เมืองเถาโจวมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนจะถูกทางการจีนออกหมายจับเมื่อปี2533 36ปีมาแล้วตำรวจสากลออกหมายแดงอินเตอร์โพลขณะที่เจ้าตัวหลบหนีออกไปประเทศเมียนมาก่อนลักลอบข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยจนกระทั่งปี2544ก็ได้สวมสิทธิ์ชาวกะเหรี่ยงพบพระจังหวัดตากจ่ายค่าเดินการไป 50,000 บาทจนมีบัตรประชาชนคนไทยชื่อนายสุ

ประเทศจีนทางการจีนตรวจสอบพบเอกสารมีความผิดปกติเนื่องจากในชูเป็นประชาชนพลเมืองจีนมาก่อนแต่กลับได้สัญชาติไทยอย่างมีนัยยะสำคัญมีการสืบสวนจนพบว่าประวัติฆ่าปืนโดยเจตนาสถานทูตจีนประสานกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนอายเขาไหมเล่าอายประเทศจีนเขาไหมเล่าจนกระทั่งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนครับพบว่าในซูได้สวมสิทธิชาวกะเหรี่ยงไปออกบัตรประชาชนจีนมีคำสั่งให้นายอำเภอบางละมุงแจ้งความตำรวจสภ.บางละมุงอนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับในความผิดฐานแจ้งเอกสารอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานราชการก่อนที่จะจับตัวได้จากการตรวจสอบบริเวณบ้านผู้ต้องหามีเนื้อที่ประมาณ90ตารางวาหลังบ้านดัดแปลงสระว่ายน้ำทำเป็นห้องลับขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินภายในห้องเก็บวัตถุโบราณและพระเครื่องจำนวนมากตำรวจยึดไว้ตรวจสอบทั้งหมดพร้อมทั้งยึดทรัพย์สินหลายรายการเช่นโฉนดที่ดิน11แปลงเนื้อที่รวม10ไร่แต่และที่อยู่ในทำเลทองใจกลางเมืองพัทยารถยนต์6คันรวมมูลค่ากว่าเกือบ100ล้านบาทครับเกือบ100ล้านบาทอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาสิริวิไลนายนฤชาโกษาศิวิไลหลังจับกุมในชูได้กระถอดถอนสัญชาติไทยรวมทั้งลูกแฝดทั้งสองคนที่ได้สัญชาติไทยด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เตรียมบังคับใช้กฎหมายพรบการเนรเทศที่เปลี่ยนมาเป็นกฎหมายหลักและมีประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยการเนรเทศมีผลบังคับใช้วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มมาตรการเด็ดขาดในการจัดการกับชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยอีกทั้งเตรียมขยายผลตรวจสอบอย่างเข้มข้นการออกบัตรประชาชนให้ชาวจีนในรายนี้จะมีคณะกรรมการสอบสวนข้อจริงในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากต้องตรวจสอบแบบขุดรากถอนโคนนอกจากนี้ข้อมูลเชิงลึกยังพบว่าบุคคลต่างชาติลักษณะดังกล่าวมีอีกหลายรายกระทรวงมหาดไทยจะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจชาติกวาดล้างให้สิ้นซากต่อไปสาธุขอให้ทำจริงๆสาธุขอให้ทำเข้มข้นอย่าเบาอย่าช้าอย่าเข้าเกียร์ถอยหลังอย่าเดินหน้าตลอดนะครับมิฉะนั้นประเทศไทยเราจะไม่มีแผ่นดินให้คนไทยลูกหลานครับมันรวยมันเป็นคนไทยมันก็กว้านซื้อเหมือนกับอิสราเอลที่จนป่านี้ยังไม่มีใครออกมารับเลยว่าจะต้องจัดการกับคนคนนี้ได้ยังไงแต่กำลังมีหมายเรียกออกมาแล้วแล้วก็ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าทางด้านรองผบ.ตร.ครับว่าที่ผบ.ตร.พลตำรวจสำราญนวลมาบอกว่าคดีที่ผู้ต้องหาฆ่าปืนในประเทศเมื่อ36ปีที่ประเทศจีนเขาเนี่ยแล้วก็ยังไม่หมดอายุความทางการไทยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกระทำความผิดในไทยก่อนส่งตัวกลับไปให้ทางการจีนดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีการสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมทั้งยึดทรัพย์รวมมูลค่าเกือบร้อยล้านบาททั้งนี้สำนักงานตำรวจชาติดำเนินการกวาดล้างเครือข่ายโนมินีอย่างจริงจังเพื่อนำผลประโยชน์ทรัพย์สินกลับคืนมาสู่แผ่นดินไทยครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับโดยเฉพาะไทยโนมินีเลยนะเห็นมีคนเขาเรียกร้องตามหน้าของสื่อโซเชียลทำไมโนมินีไม่เคยติดคุกสักคนหนึ่งวะกันโนมินีมีแต่ว่าลดโทษสารภาพลดโทษได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็รอลงอาญาแล้วก็เสียค่าปรับเสียค่าปรับก็คือเงินของไอ้ชาวต่างชาตินั่นแหละมันก็ออกแทนให้กับคนไทยที่เป็นโนมินีถ้าโนมินีติดคุกให้ดูสักเจ้าสองเจ้าผมเชื่อว่ายังจะมีอีกหลายคนที่จะดิ้นรนเพื่อหนีความผิดตรงนี้นะครับก็ลองดูกันต่อไปนะครับว่าโนมินีคนไหนที่ต้องติดคุกบ้างมีแต่รับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งแล้วก็รอลงอาญาทั้งนั้นพร้อมกับเสียค่าปรับกี่แสนก็ว่าไปและคนที่เสียเป็นแสนให้โนมินีมันก็คือไอ้ชาวต่างชาติที่ให้คนไทยถือสิทธิ์นั่นแหละครับมาอีกข่าวนึงครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์โจรย่องเบาฉกมอเตอร์ไซค์โพสต์ขายโซเชียลเจอเจ้าของซ้อนแผนล้อมจับตอนส่งมอบเรียบร้อยเลยครับไปเจอในโลกโซเชียลเข้าคลิปเหตุการณ์กลุ่มผู้เสียหายรวมตัวซ้อนแผนจับกลุ่มคนร้ายก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์ริมถนนสุขุมวิทหน้าโรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียนนาจอมเทียนสัตหีบชลบุรีจนสามารถคุมตัวคนร้ายพร้อมได้ทรัพย์สินคืนเหตุเกิดช่วงเที่ยงของวันที่10กันยายนที่ผ่านมาครับนายชัชวาลบุญสมทบครับเป็นเพื่อนเจ้าของรถวัย33บอกว่าเมื่อเวลาประมาณสัก8โมงเช้าของวันที่9กันยายนคนร้ายได้ก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีดำทะเบียนชลบุรีของนายประภาสทับแสงวัย32ปีที่จอดไว้หน้าห้องแถว
ซอยร่วมสุข5ตำบลหนองปรือบางละมุงชลบุรีก่อนขี่รถหลบหนีไปหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้ง

0: อำเภอสพหนองปลือที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีครับจนกระทั่งบ่าย 3:00 น.วันเดียวกันรุ่นน้องพบมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวถูกโพสต์ขายบนโลกโซเชียลในราคาแค่ 22,000 โดยผู้โพสต์อ้างว่าเป็นรถถูกกฎหมายแต่เอกสารติดไฟแนนซ์เจ้าของรถจึงวางแผนติดต่อขอซื้อและโอนเงินมาจำเป็น 10,000 บาทเพื่อนัดส่งมอบรถในวันที่10กันยายนโอ้โชคดีเหลือเกินนะเจ้าของโชคดีปนโชคร้ายครับบังเอิญไปเจอรถตัวเองประกาศขายเพื่อนเขามาบอกเฮ้ยรถมึงประกาศขายในโลกโซเชียลถึงเวลานัดหมายครับคนร้ายได้ขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงมาส่งตามนัดกลุ่มผู้เสียหายจึงเข้าชาร์จจับกุมตัวไว้ได้ทันทีพร้อมถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นคนร้ายอ้างว่ารับจ้างนำรถมาส่งได้ค่าจ้าง 2,000 บาทโดยมีรุ่นพี่เป็นคนขโมยมาอย่างไรก็ตามผู้เสียหายไม่ปักใจเชื่อจึงประสานตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปได้รถแบบง่ายๆครับแต่เงินมาจำ 10,000 บาทมันก็เอาไปคราวนี้ก็ต้องขยายผลตัวมันเองหรือว่าบอกมีรุ่นพี่เป็นคนขโมยมาซัดเป็นรุ่นพี่ใครล่ะไอ้บอสของมึงเป็นใครเอาล่ะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ไปอีกเรื่องนึงครับไปที่เรื่องของยังไม่หมดนะครับหลังจากไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดณลาดพร้าวณโรงเบียร์ลาดพร้าวดูขมีขมันจะไล่จับกันทั่วประเทศและแล้วที่อยุธยาก็โดนไล่จับแล้วครับปกครองทลายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกจีนบุกจับผับเถื่อนมั่วเสพยาเอาแล้วครับเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนแล้วใครเดือดร้อนไม่ต้องให้บอกนะฝ่ายปกครองลงไปจับเองรูปหน้าปะจมูกอยู่ได้ยังไงครับฝ่ายปกครองนำโดยนายอำเภออุทัยครับนายประพลศักดิ์ขันติชัยมงคลครับท่านนายอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์เมืองอุทัยร่วมชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยนายภูวรินบุญภูพันตันติป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานบริการเดอะมูลอยุธยา25/25หมู่4ตำบลคานหามอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเปิดสถานบริการเกินเวลาไม่มีใบอนุญาตอยู่ได้ไงครับท่านไม่มีใบอนุญาตอยู่ได้ไงครับท่านการบริการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ มุ่งสู่เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเจ้าหน้าที่ส่งสายลับชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์เมืองอุทัยเข้าไปหาข่าวภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีพื้นที่ให้บริการหลายโซนจำหน่ายอาหารด้วยแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบผู้ใช้บริการบางรายมีพฤติการน่าสงสัยเดินออกจากห้องน้ำหลายครั้งเฝ้าสังเกตการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนตรวจสอบบริเวณห้องน้ำพบถุงซิปใสพลาสติกและผงสีขาวลักษณะคล้ายสารเสพติดตกอยู่บริเวณให้เกลื่อนพื้นห้องน้ำจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมตรวจพบเครื่องเสียงเปิดไฟนักท่องเที่ยวพนักงานรวม182คนครับ182คนวิ่งไปหนูติดจันเลยจะไปไหนล่ะปิดประตูล้อมไปหมดแล้วเป็นชาย72คนครับหญิง110คนโหผู้หญิงเยอะกว่านำตรวจสารเสพติดปัสสาวะฉี่สีม่วง23คนชายมีฉี่สีม่วงทั้ง12หญิง11โอ้โหพอกันเลยและพบยาเสพติดถูกทิ้งที่พื้นให้เกลื่อนไปหมดห้องน้ำก็ไม่ใช่น้อยตรวจสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยอ้าวเสร็จเลยเดอะมูลอยุธยาขณะที่พนักงานฝ่ายปกครองทำบันทึกจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุทัยดำเนินคดีในฐานความผิดทั้งตั้งสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดการปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายในสถานประกอบการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเสนอให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจคำสั่งพิจารณาปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปเอาแล้วครับคอยดูผล5เสือโรงพักกันต่อไปครับจะมีผลกระทบไหมเมื่อฝ่ายปกครองออกลุยเองแล้วจะมีตำรวจไปทางไหนแล้วครับจะมีตำรวจสภ.อุทัยครับคงต้องกระทบกระเทือนบ้างละเพราะทุกคดีกระเทือนหมดถ้าลงได้ฝ่ายปกครองลงแล้วเจ้าหน้าที่ทำไมไม่ลงตั้งที่แรกเล่าในเมื่อเขาโด่งดังกันที่กรุงเทพแล้วกรุงเทพอยุธยาไม่ไกลกันเลยครับท่านจะปล่อยให้มันมีเกิดขึ้นอีกอย่างนี้ก็ ก็เหมือนกับท่านปล่อยปะละเลยนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวกันนะครับทำสิครับถ้าทำงานอย่างจริงจังผมเชื่อว่าสถานบันเทิงที่ไม่มีใบอนุญาตยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ถ้ามันอยู่ได้ก็ต้องมีใบสีเทานำหน้านี่แหละครับคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ขอบคุณครับแฟนๆรายการต่างจังหวัดนะครับจะเป็นที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์จะเป็นที่เพชรบุรีครับจะเป็นที่ฉะเชิงเทราหรือพัทยาบางแสน ที่แจ้งผมมาว่าจะมาทำบุญปีใหม่ด้วยจะมาให้กำลังใจกับผู้จัดรายการด้วยอยากจะมาดูมีหูข้างซ้ายข้างเดียวหรือเปล่า ที่ฝาขวดที่ซื้อไปกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมาเลยครับมาแล้วผมมีของติดไม้ติดมือให้แล้วกันและรถตู้คันไหนที่พา FC ผมเข้ามากรุณารายงานตัวที่ผมได้เลยนะครับผมจะให้ค่าน้ำมันรถท่านไปด้วยในฐานะที่เอา FC ต่างจังหวัดมาพบกับผมนะครับผมทำอย่างนี้ทุกที่นะครับถ้าจัดงานปิดทองฝังมิตรนะครับก็มีหลายวัดที่เข้ามาติดต่อผมครับอยากให้ไปช่วยทำบุญบ้างครับเพราะวัดไม่มีสตุ้งสตังยินดีครับอย่างที่ผมบอกผมทำบุญวัดไหนก็เราคิดว่าเราทำบุญเพื่อทนุบำรุงพุทธศาสนานะครับหมอศพดนตรีวัดก็ไม่ต้องมาจ่ายครับเราเป็นคนดูแลเองป้ายโฆษณาทำให้วัดฟรีก็ไม่ต้องมาจ่ายเราจัดการให้เองครับก็ขอบพระคุณครับที่ทางด้านผู้ที่อยากจะมาร่วมทำบุญปิดทองฝังมิตรครั้งเดียวในชีวิตครับท่านไม่มีโอกาสจะปิดทองครั้งที่สองแน่นอนไม่ใช่งานประจำปีนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมเตรียมขอบริษัทเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำครับก็เตรียมจะขอเข้าไว้อย่างละสัก100ชุดนะครับเพื่อจะเอามาแจกฟรีหรือเขาจะทำงานหรือเขาจะบรรจุยังไงเพื่อเป็นการแจกฟรีก็ทำไว้ผมหน่อยผมขอไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ100ขวดกลับเพื่อจะเอามาแจกให้กับบรรดามิลักแฟนเพลงที่จะมาทำบุญที่วัดโคกลางของผมนะครับที่ผมทำให้กับหลวงพ่อนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดด้วยนะครับท่านซื้อไปครับแล้วก็รับประทานกันและช่วงของเทศกาลปีใหม่ท่านมาปิดทองฝังมิตรที่วัดโคกลางก็อย่าลืมมาติดต่อรับของที่ผมจะแจกฟรีให้กับ FC ด้วยนะครับครับกติกามียังไงฟังรายการผมไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่ากติกาได้รับของฟรียังไงครับผมแจกกันทุกๆปีถ้าผมทำวัดไหนวันนั้นแจกทุกๆปีนะครับขอบพระคุณนะครับครับก็จะสั่งซื้อสุดยอดอาหารเสริมตัวใหม่น้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำครับมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเพราะมันตัวแยกมาจากทางด้านน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดที่9ชนิดมีงาดำตัวเดียวน้ำมันมะระขี้นกไม่มีครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวอีกนะครับที่ผมก็มีให้กับคุณผู้ฟังที่จะดูแลสุขภาพร่างกายตอนนี้บริษัทเอามาให้ผมหลายตัวเลยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันถ้าท่านคิดว่าความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำจะช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมหรือบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดครับชาปลายมือปลายเท้าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอนเพราะสกัดเย็น 100% เนี่ยครับรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีสารตกค้างนะครับยังไงสนใจน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ก็โทรมา0817577474เหมือนกับสกัดเย็น9ชนิดครับก็สั่งซื้อเข้ามาก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อขอบพระคุณกับภูผาวิโรขอบพระคุณกับทางด้านของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นรูปแบบของสมุนไพรน้ำครับก็เรียกว่าขวดหนึ่งใหญ่เท่ากับน้องๆขวดน้ำปลาครับผสมสมุนไพรดีไทยชื่อว่าดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับดูแลความดันเบาหวานแต่รูปแบบเป็นน้ำดื่มน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรแต่ไม่ใช่แบบ10บาทตามตู้แช่นะนั้นขวดนิดเดียวของเราขวดไม่เริ่มเทิมเท่ากับขวดน้ำปลาเลยน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูเผาวิโปร1ห่อใหญ่ครับสำหรับเครื่องดื่มดีไทยบางคนอาจจะรับประทานแบบเม็ดแคปซูลไม่ได้ก็เอาเครื่องดื่มดีไทยไปรับประทานความดันเบาหวานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมะลินี่ก็ดมก็ได้กินก็ได้ครับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายกันขึ้นมาแล้วก็นึกถึงกันเลยยาหอมดอกหอมมะลิครับยาหอมผสมดอกหอมมะลิซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดคนที่เป็นลมวิงเวียนสวิงสวายบ่อยๆเนี่ยนะติดตัวไว้ครับติดบ้านก็ดีครับทางด้านของลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดอย่างเงี้ยนะครับเวียนศีรษะหัวหมุนหน้ามืดตาลายนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนี่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับ ตักมาสักครึ่งช้อนชาครับละลายน้ำอุ่นน้ำร้อนแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆไม่ต้องอะไรมากมายเลยอ้าปากเข้าแล้วก็ใส่ไว้ใต้ลิ้นเดี๋ยวมันก็ละลายกลืนลงไปได้ดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมลิตรเย็นครับแก้โรคลมกรองละเอียดมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรมากมายครับยาหอมลิตรเย็นสูตรพิเศษเข้มข้นหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิซื้อ2แถม1โทรไปที่เบอร์โทรของภูผาวิโปร0817805575 0817805575แต่ถ้าอยากได้น้ำมันมะระคินกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% กับน้ำมันที่สกัดเย็น 100% 9ชนิดครับโทรมาเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอนิตราไบโอเบอร์เดียวกับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับอย่าปล่อยให้เนิ่นนานนะท้องผูกเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวก็เหม็นแล้วนะครับกลิ่นตัวก็ออกกลิ่นปากก็มีเพราะมันเน่าอยู่ข้างในครับมันระบายไม่ออกทันโทษนะครับถ้ากำลังกินข้าวอยู่ครับคนที่ท้องผูกจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ง่ายๆของเรากินแล้วต้องระบายครับนั่นคือกาแฟระบายกาแฟดีเจสนใจก็สั่งซื้อครับเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางและยังมี AND Rutina ครับบำรุงสายตาบำรุงสายตาที่ได้2ต่อทั้งบำรุงร่างกายด้วยเพราะเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปจึงได้ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายความดันเบาหวานก็ได้ไปด้วยครับโรคตับโรคไตอัมพาตอัมพาตยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาไปผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยนั่นคือ AND Rutina ครับมีทั้งชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดส่วนใหญ่จะสั่งชุดใหญ่กันทั้งนั้นเพราะ7ขวดมันคุ้มแสนคุ้มราคาประหยัดลดลงด้วยนะครับและยังมีสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่นดับกินตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันร้อนๆอย่างเงี้ยคันยุบๆโอ้น่ารำคาญครับใช้สบู่สมุนไพรของเราความสดชื่นมันอยู่ได้ทั้งวันสบู่หอมติดเนื้อติดตัวกับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจแล้วก็สบู่สระผมครับบรรเทาอาการผมร่วงและก็เรื่องของรังแคดูแลเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมแทนแชมพูสระผมเลยเนี่ยผมสระวันเว้นวันเลยเบาหัวสบายรังแคก็ไม่มีคันหัวก็ไม่มีครับนี่คือสบู่สระผมครับสนใจ0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวก็เรื่องของบุกเดี่ยวชักปืนกวาดทอง52บาทเนี่ยความคืบหน้านะครับไม่น่าเชื่อว่าคนมาปล้นทองร้านทองไม่มีมอเตอร์ไซค์ต้องว่าจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับบ้านเอาก็มันดิแล้ว 4:00 น.เนี่ยปล้นเสร็จแล้วเดินออกมาจากร้านเฉยๆไม่มีใครตะโกนเอ้ยจับโจรทีมันปล้นทองไม่มีไอ้ทั้งร้านก็พนักงานกลัวกันตัวสั่นพอเห็นปืนจริงปืนปลอมไม่รู้อะลุกขึ้นมาเอาทองส่งให้หน่อยโอ้แล้วทั้ง4สาว5สาวไอ้ที่วิ่งเข้าไปก็ไม่รู้จะออกหลังร้านไปตะโกนบอกในตะลงตลาดหน่อยเอ้ยเนี่ยมันมีคนปล้นร้านทองแล้วมาเดินออกจากร้านทอนเฉยๆอ่ะอ้าวกล้องวงจรปิดจับภาพเดินมันไม่ลงทุนอะไรเลยมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีมันไปว่างจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างนายวิวัฒน์ครับนามสกุลขอสงวนวัย41แกไม่มีนามสกุลหรอกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไอ้คนร้ายมันจ้างไปส่งครับโดยผู้ขับขี่คุณวิวัฒน์เองบอกผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกใช้บริการก็ไม่มีใครเอะอะโวยวายในตลาดเลยมาเดินออกมาจากร้านทองเฉยๆมาหารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเอาแล้วในตลาดก็เงียบกันกิ๊บในร้านทองก็กลัวกันจัดเลยไม่ได้ออกมาใครมาตะโกนโวยวายช่วยหน่อยมีคนปล้นร้านไม่มีเลยดูตลาดนี่มันเงียบเหลือเกินนะเส้นทางปทุมธานีสามโคกเนี่ยร้านทองตรงนี้มันโอ้โหครับไม่น่าจะมันน่าจะมีคนพลุกพล่านก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยปล้นร้านทองเดินออกมาหามอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับบ้าน อร่อยเหาะเลยครับไม่มีใครโวยวายตำรวจอะไรก็ไปไหนกันหมดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสังเกตท่าเดินเหมือนกลุ่มอะไรบางอย่างบริเวณช่องท้องคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ไปส่งเขาบอกแต่ไม่ได้สนใจก่อนตนเองไปส่งที่หน้าห้างสินค้าโลตัสสาขาปทุมธานีโดยตนเรียกเก็บค่าบริการ30บาทคนร้ายยื่นเงินให้10บาทไม่ต้องทอนก่อนจะแยกย้ายกันกลับไป จ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บพยานหลักฐานลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายบริเวณร้านทองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไปแปลกแต่จริงครับปล้นร้านทองไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์ครับเดินใส่ฮูดแล้วก็มีแมสปิดหน้าเป็นแบบเสื้อคลุมมันได้ไปหลายบาทได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ52 บาท3 ล้านกว่า3.5 ล้านโอ้โหมันตบหน้าตำรวจปทุมธานีอย่างจังเลยนะเนี่ยนะคนร้ายใช้การเดินเท้าเข้ามาปล้นเป็นครั้งแรกนะปล้นทองใช้วุธปืนแค่ข่มขู่พนักงานยื่นทองให้มีลูกกงกั้นนะแต่มันบังคับส่งทองมาป้าลุกขึ้นมาเก็บทองส่งให้หน่อยบอกภาษาภาคกลางเลยก็คนจะเป็นคนปทุมธานีมันคงไม่ไปจากลพบุรีแน่นอน ก่อนใช้วุธปืนข่มขู่พนักงานยื่นทองให้โดยได้สร้อยคอทองคำหนักรวมประมาณ52 บาท52 บาทคิดเป็นเงินแล้วก็น่าจะอยู่ที่3.5 ล้านตำรวจต้องเรียกประชุมเลยเมื่อคืนนี้โดยพลตำรวจตรีพีรพลโชติกเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีครับที่สำคัญมันปล้นร้านทองเสร็จเรียบร้อยมันเดินออกมาหามอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับบ้านอู้มันแน่มากนายแน่มากเป็นประวัติศาสตร์ของการปล้นร้านทองมีแต่จะมอเตอร์ไซค์ซิ่งหนีมีแต่รถยนต์ซิ่งหนีนี่โอ้โหให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งที่โลตัสปทุมธานีด้วยตังค์30 บาทค่ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่จับไม่ได้นี่เสียชื่อตำรวจปทุมธานีหมดเลยนะเนี่ยกลางวันแสกๆนะปล้นไปถึงกลางคืนด้วยเพราะร้านยังไม่ปิดรู้สึกจะเวลาสัก4 โมงกว่าหรือ5 โมงกว่าเนี่ยนะครับแม่สุดยอดไอ้หมอนี่เนี่ยจับได้อยากรู้จักจังมึงทำยังไงเนี่ยมีวิชาอะไรหายตัวได้เนี่ยครับหนึ่งในพนักงานร้านบอกว่าตกใจกลัวคนร้ายค่อยๆเดินเข้ามาแบบนิ่งๆแล้วชักปืนพกสั้นออกมาข่มขู่สร้างความตกใจให้กับพนักงานในร้านพากันหมอบหมดเลยจากนั้นคนร้ายก็เล็งปืนไปทางพนักงานคนหนึ่งบอกให้ลุกขึ้นมาบังคับหยิบทองส่งให้หน่อยเด้ได้ทองไปกับแล้วก็เขาบอกพอได้ทองก็เก็บปืนแล้วเดินออกไปจากร้านอย่างใจเย็นไม่ได้วิ่งแต่อย่างใดจากการสังเกตสำเนียงการพูดน่าจะเป็นคนภาคกลางแล้วแกก็พอไอ้คนร้ายออกจากร้านแล้วแกทำไมไม่ตะโกนบอกกันบ้างเลยช่วยจับทีขโมยที่เดินไปนะมันขโมยทองไปจากร้านมันปล้นเนาะแกก็กลัวกันจังเลยมันออกจากร้านไปแล้วแกทำไมไม่บอกกันเลยเลยในร้านไม่มีผู้ชายเลยเหรอโอ้ร้านทองร้านนี้มีแต่ผู้หญิงแล้วก็โดนเรียกแล้วโดนขู่บังคับจิตใจกลัวหมดเลยประวัติศาสตร์ต้องจารึกปล้นร้านทองหามอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่ง ผมงงกับคนเจ้าของร้านทองเหมือนกันนะกลัวจะตัวสั่นมีแต่ผู้หญิงเนาะเขาเดินออกมาแล้วเนี่ยมันไกลจากร้านนี่ตะโกนได้เลยช่วยจับทีเนี่ยปล้นร้านทองไอ้ชุดดำๆไม่น่ะสีใสฮู้ดนั่นอ่ะไม่มีใครออกมาเลยเงียบเพราะความอารามตกใจไงว่าเป็นปืนมีปืนนี่ร้านทองกระดาษมีเหล็กกั้นนะมันโดดข้ามไม่ได้แต่มันเอาปืนส่องแล้วบังคับให้ก็กลัวน่ะเนาะก็รีบกลัวตายไว้ก่อนรีบทองไม่ใช่ของเราเป็นของเจ้านายรีบส่งให้ดีนะว่าส่งให้น้อยหน่อยครับได้ไป52 บาทก็ไม่น้อยเนาะ3.5 ล้านโอ้โหเอ้าผมเชื่อว่าตำรวจปทุมธานีต้องจับให้ได้ปล้นมาเท้าเปล่าแบบเนี้ยไม่ได้ลงไม้ลงมือนำมอเตอร์ไซค์มาเลยเนี่ยต้องจับให้ได้นะครับท่านถ้าจับไม่ได้เนี่ยโหเสียชื่อหมดเลยนะจนจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งเนี่ยครับเลยต้องจับคนต้องนำตัวมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาสอบสวนเอ้าว่ากันไปครับเป็นเรื่องถ้าจับได้เมื่อไหร่แล้วจะแจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับเวลาหมดเวลาขอบพระคุณครับการติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9 ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วย บำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมัน
12: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
14: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
15: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
16: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
17: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
18: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
19: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
20: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
13: มาใหม
21: ่ศูนย์ข่า
1: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยยืนยันเหตุฝ้าเพดานอาคารรัฐสภาถล่มไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคารสักครู่มาติดตามค่ะ
22: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
23: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
24: เสียวอะไรล่ะครับ
23: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
24: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
23: โหดีจังเลยค่ะ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
26: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
27: เร่งรีบตองนี
28: ้แก้สอนบัวหลวง
27: ดอกสารพี
28: ดอกพิกุล
27: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
26: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
29: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
22: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
21: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้ง5ข้อสันนิษฐานสาเหตุฝ้าเพดานอาคารรัฐสภาถล่มพร้อมยืนยันการพังถล่มไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคารคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
30: สาเหตุการฝ้าเพดานของโรงอาหารชั้นB2อาคารรัฐสภาถล่มเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นว่ายังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดแต่ตั้งข้อสังเกตของการพังถล่มของฝ้าไว้5ประการได้แก่ปัญหาการรั่วซึมของน้ำและความชื้นสะสมจะต้องตรวจสอบดูว่ามีท่อน้ำทิ้งท่อแอร์เหนือฝ้าเพดานหรือไม่คุณภาพของฝ้าใช้เป็นชนิดที่ทนความชื้นหรือไม่และความยาวที่เหมาะสมต่อการยึดโครงคร่าวหรือไม่และหากใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมอาจจะหลวมทำให้ฝ้าเพดานพังถล่มลงมาได้การติดตั้งแผ่นฝ้าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หากระยะห่างเกินไปอาจรับน้ำหนักฝ้าไม่ได้มีน้ำหนักส่วนเกินบนฝ้าหรือไม่จะต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือวัสดุเช่นสายไฟงานระบบเหนือฝ้ารวมถึงการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ซึ่งฝ้าที่มีการใช้งานเป็นเวลานานจะต้องมีการตรวจสอบอย่างไรก็ตามจากรูปฝ้าที่พังถล่มลงมายังไม่เห็นถึงสิ่งที่ว่าจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างหลักของอาคารณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
21: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตับข้างไขมันคือโรคที่มีภาวะไขมันสะสมที่ตับระยะการเกิดโรคและการป้องกันโรคเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
31: คู่มือสุขภาพ
32: โรคตับข้างไขมันหรือโรคที่มีภาวะไขมันสะสมที่ตับโดยโรคดังกล่าวจะไม่มีอาการแสดงผู้ป่วยจำนวนมากมักรู้ตัวว่าป่วยด้วยโรคนี้จากการตรวจร่างกายและพบว่ามีผลเลือดที่ผิดปกติมีค่าเอนไซม์ตับสูงเมื่อผู้ป่วยเข้าพบแพทย์จะทำการหาสาเหตุโดยเริ่มจากการแยกโรคอื่นก่อนเช่นโรคไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C เป็นต้นเมื่อแยกโรคอื่นแล้วแพทย์จะหาสาเหตุในเรื่องของแอลกอฮอล์หรือพันธุกรรมทางตับบางอย่างระยะการเกิดโรคข้างไขมันในตับระยะแรกไขมันก่อตัวในเนื้อตับไม่ก่อให้เกิดผลใดๆระยะที่2ตับเริ่มอักเสบหากปล่อยนานเกิน6เดือนจะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังระยะที่3ตับอักเสบรุนแรงเกิดผังผืดในตับและเซลล์ต่างๆค่อยๆถูกทำลายและระยะที่4เซลล์ตับถูกทำลายมากตับทำงานไม่ได้ตามปกติตับแข็งและอาจเป็นมะเร็งตับหากพบในระยะแรกควรดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆโดยหลักการรักษาแพทย์จะแยกโรคอื่นก่อนเนื่องจากโรค ตับข้างไขมันสามารถพบร่วมกับโรคอื่นๆได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C หากพบโรคเหล่านี้ก็จะทำการรักษาที่โรคนั้นแต่ถ้าหากผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานที
0: ่ไอทิปโอสดเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไททิปทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ฝ

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิพย์โอสด
14: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เพชรลิ้นจืดสม
14: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
15: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าว

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่จอทล1197ด้วยนะจ๊ะ
1: มาแล้วมาที่จอทล1197กันแล้ว
0: ครับผม
1: ฟัง
0: ที่สตูลไม่ได้ตัดนะไฟไม่ได้ขาดนะไฟยังมาอยู
1: ่
0: มีข่าวดีด้วย
1: เรื่องของ
0: ต่อจากนี้ไปกลางคืนจะได้ฟังรายการเราด้วยนะ
1: นาน
0: ยังไงเดี๋ยวคุณสารวัตรนะกลางคืนเนี่ยเป็นรายการผมเลยใน3ชั่วโมงไปเลย
1: ใ
0: ช่ไหมเล่าพ
1: ี
0: ่น้องสตูนก็จะได้ฟังรายการหมูกับช้าง
1: ช้างกับหมูเนี่ยแหละ
0: ใช่
1: ฟังกัน
0: จะร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวถ้าผมขายของได้มีคนฟังเยอะปั๊บเนี่ยเราจะได้ช่วยกันไงค่าน้ำค่าไฟจะได้ช่วยกันเนาะงานพี่น้องบ้านเราโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะพ
1: ี่
0: น้องมุสลิมสลามอะลัยกุมทุกท่านเลยนะครับโกโก้ผมมีเครื่องหมายฮาลาลนะ
1: รับประทานได
0: ้ดื่มได้ตุ๊กนี่อร่อยนะคนเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มไง
1: รับประทานได
0: ้เลยสบายบือสะดือโบนะครับแหมวันนี้พี่บิดาเขาไม่เอาไปสิ
1: ไม่ได้ไปไง
0: ไม่เอาไปก็ไปกินแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะน่าจะติดไปสัก10กล่องเนาะเอาจริงๆนะผมอยากให้คนแก่คนเฒ่าได้กินโดยเฉพาะคนที่ไม่ดื่มกาแฟไงจริงๆไอ้กาแฟเรามันดื่มได้ใจไม่ตันน้ำลายไม่เหนียวอยู่แล้ว
1: เบาหวานไม่คืนสดชื่นทั้งวันนี่แหละ
0: บางคนก็ไม่กล้าไงมันขึ้นชื่อว่ากาแฟจะไม่เอาหรอกลองโกโก้ซี
1: เรามีโกโก
0: ้
1: อีกทางเลือกนึง
0: เอาจะหน้าท้าคนเป็นเบาหวานทั่วราชอาณาจักรเขาเรียกว่ามวลมนุษยชาติที่บอกว่าเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มนุ่นนี่นั่นกาแฟลุงช้างไม่กล้าดื่
1: ม
0: นะแล้วก็ไม่กล้าดื่มโกโก้ลุงช้างเอาไปเลยลองดื่มดู
1: รับประทานได
0: ้นั่นกาแฟ10กว่าปีแล้วแต่คนเป็นเบาหวานกินเขาป่านนี้ชักแงกๆไปแล้วแล้วตอนนี้มาโกโก้อีกแล้วบางคนเรียกกาแฟโกโก้เลยได้ขอไปจากลุงช้างเถอะ
1: นาน
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: โกโก้ชู
0: ชู
1: เ
0: ป็นโกโก้ที่หอมอร่อยซาวดะมะนะมะซาวดะอยู่ชโยบอกได้รับยาหม่องแล้วเป็นยาหม่องยาหม่องของคุณปิดาเขาอ่ะยาหม่องฟ้าทลายโจรอะไรเขานะขวดนุ่นบลุ่มเลยนะ230บาทคือขวดเดียวมัน180อ่ะผมก็ต้องขอค่าส่งหน่อย50บาท
1: นาน
0: มาก็บอกเอ้ายอมเอาได้รับแล้วนะได้รับแล้วเดี๋ยววันนี้เขาก็จะหอบไปที
1: ่ไอ้สี่หูนะ
0: ไอ้สี่หูนะครับ
1: อันนี้ก็ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
0: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: แต่แรกไม่ปวดท้องก็พบกับปีดาก็คุณชะแลมเขาอะไร
0: ครับแล้ววันนี้จะตกไม่ตกไม่รู้นะเพราะว่าโอ้โหเยอะเหลือเกินนะภาคเหนือก็60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ70นะครับภาคกลางก็70นะ
1: ภาคกลางก็มีนะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จากที่ไหนเอ่ย
2: เราฝันค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเราขวัญกาญจนบุรีนะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่ได้ครับเราขวัญกาญจนบุรี
1: เมื่อกี้ฟังที่วอทปอนี
0: ่ครับผมเราขวัญนี่ฟังได้3คลื่นเลยนะวอทปอจอทลอจอสอ1
1: ครับ
0: ถ้า3โก้อ่างทองนี่ฟังจอทลอจอสอ1วอทป
1: อ
0: แล้วก็เสียงจะค่ายจักรพงศ
1: ์ฟังได้
0: เพราะนั้นผมไปจอดรถหน้าร้านประเจือหน้าโรงพยาบาล3โก้
1: เป็นไง
0: โอ้โหดังกระหึ่มเลย855
1: โอ้เปิดกันเนี่ยนะ
0: ครับผมกำลังคุยกับป้าแดงว่าผมจะเหมาทั้งหมดเลยได้ไห
1: ม
0: เดี๋ยวอาจารย์วชระห้าวผมอีก
1: เอาอย่างนั้นเลยไง
0: อาจารย์วชระบอกช้าช้างถ้าแกเหมาหมดแกข้าไม่ต้องคุยกัน
1: มาให้คุยกันด้วย
0: เอาสุขภาพแข็งแรงนะอาจารย์วชระหมื่นสุวรรณ
1: เขาไม่เป็นไรอยู่แล้วคนน
0: ั้
1: น
0: โอ้อยู่ก็อยู่ก็ยาจะเป็นไรได
1: ้อยู่สบายแล้ว
0: เป็นอย่างเดียวกันนั้นแ
1: หละเป็นอะไรอ่ะ
0: เป็นเศรษฐีด่านช้างนะ
1: อ้าวคิดถึงนะ
0: ผมไปเหยียบแผ่นดินด่านช้างบอก
1: เป็นไง
0: มาแล้วไม่เข้ามาพักบ้านผมเดี๋ยว
1: โอ้จะให้เข้าไป
0: ใช่
1: เดี๋ยวก็หนาว
0: ผมหนาวสิ ผมกินยังไงยัดฟูกเนี่ย
1: เออ
0: ภาคกลางร้อน

0: สบต
1: ครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดโขนให้หน่อยโขนลำตัดเพลงช่อยมีเมื่อไหร่บอกนะผมจะไปถ่ายทำให้หน่อยผมจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่ลิเกไม่ต้องลิเกมีคนถ่ายเยอะแล้วล่ะนะครับลิเกลิเกเกียรติสายกล้องแล้วเลิกดึกอ่ะภาคตะวันออกร้อยละ60นะ
0: มีตกที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรี
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ครับ
0: ก็เยอะอะนะ
1: เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ปัตตานียะลาและ
0: จังหวัดนราธิวาสนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกโอ้เยอะนะสตูลตกด้วยนะ
0: ร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: ครับระนองพังงานะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60นะจ๊ะ
0: อันนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศนะ
1: ครับผมมีพระพรหมวชิระคุณาทานบริจาคปัจจัย 2,000 ล้านบาทท่านมีเงินเยอะท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับสีกาทั้งหลายทั้งแหล่
0: ท่านบริจาคไปไหนอ่ะ
1: สร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองอ่ะ
0: โอ้สร้างโรงพยาบาล
1: เลยแบบหลวงพ่อคูณเนี่ยไม่เล่าหลวงพ่อคูณนี่สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลนะนะ
0: ท่านสร้างไว้เยอะสละแม้กระทั่งร่างของท่านนะ
1: ครับ
0: เป็นอาญาจารย์ใหญ่นะ
1: พระพรหมวชิระคุณาทานเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารพระมหาเถระผู้ทรงคุณด้านทานบารมีอันยิ่งใหญ่บริจาคปัจจัยเป็นเงิน
0: 2,000 ล้านบาทเนี่ย
1: สร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองครับ
0: สร้างโรงพยาบาลเลย
1: ครับมีเพจของพัทยศสมณศักดิ์ประสงค์ไทยโพสต์ข้อมูลว่า
0: บริจาคปัจจัย 2,000 ล้านบาท
1: สร้างโรงพยาบาลพระพรหมวชิระคุณาทานไพศาลสังคหกิจโกศลวิมลศรีลาจารวินิตพิสิทธิ์สิกขการปีชาสาธกธรรมวิจิตขมหานิสาสอนบวรสังครามคาขมาวศรีทถิตนะวัดศรีโอ้โหยาวจังเลยหลวงพ่อพระรามหลวงกรุงเทพ
0: วัดศรีสุดารามนะ
1: ครับ
0: วรวิหารเนี่ยนะ
1: ไม่เงินเข้ากรุงเทพยังไงวัดบางพึ่งไม่มาสักทีจะได้ตั้งสะพานเสร็จ
0: ข้ามสามโลกเนี่ยนะ
1: ที่ดินวัดเนี่ยหลังบ้านผมเนี่ย
0: นักสงฆ์ถ้ำจำปาเนี่ยนะ
1: โอ้เหลืออีกงานนึงทำไมนานได้จังก็ไม่รู
0: ้วัดที่ยังไม่ค่อยจะมีเนี่ยทำบุญกันบ้าง
1: ขออีกงานเดียวเนี่ยไว้จอดรถหน่อยเวลามีงานมีการอะไรเนาะ
0: นั่นสิน
1: ี่ครับท่านบริจาคเงิน 2,000 ล้านบาทนะ
0: สร้างโรงพยาบาลเนี
1: ่ยแต่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าหลวงพ่อเนนนะท่านอยู่เขตบางกอกน้อยนะครับโรงพยาบาลราชบพิตรพุทธมณฑลสาย3เนี่ยศูนย์แพทยศาสตร์และการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
0: มณฑลสาย3เนี่ย
1: ครับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสติปัญญาแบบครบวงจร
0: ราชเทวี
1: โรงพยาบาลรัตนประชารักษ
0: ์ของสำวา
1: โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี
0: พุทธมณฑลสาย3
1: แล้วก็โรงพยาบาลบุษราคำจิตรากรุณครับ
0: สายใหม่เนี่ยนะ
1: ครับสร้างเป็นเงิน 2,000 ล้านนะ
0: 2,000 ล้านบาทเนี่ยนะ
1: โอ้แม่ขอสาธุอนุโมทนา
0: อันนี้สร้างแน
1: ่บอกที่มาของเงินเนี่ยนะ2,000 ล้านบาทเนี่ยในการเขาก็ต้องสรรหาแหละว่ามาจากไหนใช่ไหมล่ะถ้าก็มีที่มาที่ไปเลย
0: ครับ
1: มีคนมาบริจาคนู่นนี่นั่นถ้าก็เก็บรวบรวมปัจจัยก็ไว้นะครับ
0: ตอนนี้จะไปสร้างโรงพยาบาลที่ดอนเมืองใช่ไหม
1: ครับ
0: เขตดอนเมือง
1: ตั้งใจจะสร้างสังกัดสำนักแพทย์กรุงเทพให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพเลยเพราะว่าโอ้โหชาวบ้านชาวช่องมากันเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีทะเบียนราษฎรเนี่ยจำนวนตั้งเท่าไหร่อ่ะ5ล้านกว่าคนนะไม่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรอีก5ล้านกว่าเพื่อจะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์สาธารณสุขได้ทันรวดเร็วทั่วถึงสาธุเนาะ
0: ต่างโรงพยาบาลนะ
1: ครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
0: หลวงพ่อดิ
1: เนาะ
0: เมตตา
1: ครับ
0: ช่วยเหลือดูแล
1: ของเราก็มีเนี่ยวัดตั้งเยอะแยะเนี่ยมากันบ้าง
0: ทราบก็บุญทำทานกัน
1: นี่สะพานข้ามสามโลกเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จ
0: วัดบางพึ่งเนี่ยนะ
1: ตอนนี้เขาบุกไว้แล้วเนี่ยบุกแล้วสร้างเสร็จปั๊บฉลองปุ๊บ
0: ฉลองสะพานข้ามสามโลกเนี่ย
1: เกโชเล่ปั๊บเลย
0: ทำการแสดงฉลองและดัง
1: พอถึงวันฉลองปุ๊บตกลงปั๊บตังพอเหลือจ้างลิเกได้เปลี่ยนเป็นสอนหลานนี่โกรธกันเลยนะลุงพ่อนะ รับปากแล้วผมประกาศมัน3 ปีแล้วเนี่ย
0: ตอนลาดิเขาดังเยอะ

0: นั่นล่ะ
1: ถ้าโชเล่ไม่ว่างค่อยเอาสอนรามไป
0: โชเล่ว่างทุกวันเลยหากันไปจวกออกกระถิ่นอะไรก็หากันได
1: ้สารนิเวศทันที่1ตุลาคมนี้นะครับ
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณ
1: ผมไม่แน่ใจนะวัดหนองแจ้งหรือเปล่าด้วยว่าจะเลื่อนเป็นสันติเบศนะโทรบอกด้วยครับ
0: อย่างไรฟังอยู่ก็โทรกันมานะ
1: ครับ
0: วันนี้1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบางหลวงอำเภอบางบ่อพลอยจะตำบลบางบ่อพลอยตำบลบ่อพลอยเบอร์บ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลตะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระสิอาน 29 30 31 ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้เขามี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขครับ
0: ได้ขึ้นฉากใหม่นะ
1: ขึ้นใหม่มาตั้งปีที่แล้วแล้ว
0: ที่แล้วก็ทำไว้ให้
1: ถ่ายทำไม่สำเร็จเลยผม
0: ขอบคุณลุงช้างด้วย
1: ครับผม
0: ทำฉากไว้เด็กมัน
1: เด็กโตขึ้นเนี่ยมันก็เนรคุณเราเองไงไล่ออกจากวงเฉยเลย
0: เมื่อคืนที่เจ้าออกัสเขาก็มา
1: เอามาเลย
0: วางงานจะชาโดนเลย
1: ผมไม่รู้นะผมรู้ผมจะไปให้กำลังใจมันหน่อย
0: เขาไปลำกันอยู่เด้อ
1: ละ
0: ออกัสน้องเธอน้องคุณ
1: โอ้โหไม่รู้นะรู้จะไปซะหน่อย
0: อ
1: ีตอนบวชแล้วบอกอีตอนตายไม่บอกเลยพวกเนี้ย
0: ร้อยวันไม่เป็นไร
1: ครับผมชายปริศนาลอยกลางอยู่เจ้าพระยาครับร่างเนี่ย
0: อายุประมาณ
1: 50แล้ว
0: ไม่เกิน50นะ
1: ตามหาญาติหน่อยสิ
0: รูปพรรณสันฐานเนี่ยผิวดำแดงเนี่ย
1: เออรูปร่างสันทัด
0: ถ
1: ้าผมไม่อยู่สงสัยจะเดาว่าเป็นผมแน่ใช
0: ่
1: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสน.ปากคลองสารรับแจ้ง
0: มีคนเสียชีวิตลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
1: บริเวณใกล้เคียงกับท่าน้ำใต้สะพานพุทธ
0: ทางด้านแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชไป
1: พร้อมอาสาสมัครเข้าไปตรวจสอบครับ
0: พอเช็คตึงไป
1: ที่เกิดเหตุบริเวณท่าน้ำใต้สะพานพุทธแขวงวัดกัลยา
0: เหตุกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
1: พบศพชายลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในลักษณะไหนไงแน่
0: ตรวจสอบแล้วตกการไป
1: เรือตรวจการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปลากจูงเอามาน
0: ำลากขึ้นบนฝั่งเลยนะ
1: ครับจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเป็นชายไม่ทราบชื่ออ
0: ายุไม่เกิน50ปีนะ
1: ผิวดำแดงรูปร่างสันทัดสูงประมาณ160
0: ไว้ผมสั้นเนี่ย
1: กางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อสภาพร่วมบวมอืดแล้ว
0: ก็คาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ48ชั่วโมง
1: ตรวจสอบร่างกายไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลหรือทรัพย์สินส่วนตัว
0: แล้วก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือไม่มีบาดแผล
1: ไม่บ่งชี้ว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายหรือไม
0: ่เบื้องต้นเนี
1: ่
0: ย
1: แพทย์นิติเวชได้มอบหมายให้อาสาสมัครกู้ภัย
0: นำไปทำการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
1: พร้อมตรวจอัตลักษณ์บุคคลก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ก็จะเร่งตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายและติดตามญาติของผู้เสียชีวิต
0: ประสานให้ครอบครัวได้ทราบด้วย
1: ครับ
0: จะได้นำศพไปประกอบพิธีตามศาสนาเนี่ยนะ
1: ใครมีญาติหายออกจากบ้านไปลองไปตรวจสอบหน่อยสิ
0: ใครหายไปบ้างหรือไม่
1: ครับผม
0: บอกกัน
1: สาวงามสาวสวยทำงานโรงแรมขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
0: ถูกคนร้ายขี่มาถีบรถล้มอ่ะนะ
1: ขี่มาประกบแล้วก็ถีบรถจนล้มพอล้มไปปั๊บ
0: มัดมือมัดเท้า
1: แล้วก็เรียกเงินเลย
0: จะเอาเงินใช่ไหม
1: เออ
0: ที่ไหนในจังหวัดอุดรธานีนู่น
1: ตำรวจรับแจ้งคนร้ายขับรถชนแล้วก็ข่มขู่เอาทรัพย์สินบริเวณป่าละมะริมหนองทาถนนบ้านจันตำบลบ้านจันอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
0: ตำรวจหลังรับแจ้งก็เดินทางไปตำรวจตรวจสอบนะ
1: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวโทรกลับ
1: ครับผม
0: ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับที่เกิดเหตุพบนางสาวเพ็ญ
0: อายุ41ปี
1: ผู้ได้รับความเสียหายนะ
0: อยู่ในการสภาพใจกระตกตกกระจาย
1: ร่างกายก็ได้รับบาดเจ็บก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
0: นางสาวเพ็ญให้การว่า
1: ช่วงเวลาตีห้าครึ่งกำลังขับรถจักรยานยนต์ดองแดงดองแดง
0: จะเดินทางไปทำงานที่โรงแรม
1: มีคนร้ายขับรถมอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงฮอนด้าเวฟสีเทา
0: ขี่เข้ามาทางด้านหลัง
1: แล้วมันก็ถีบรถของหนูจนล้มเสียหลักลงนะครับคุณตำรวจครับ
0: หลังจากนั้นคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายวัย20ปี
1: รูปร่างผอมตัวเล็กสวมเสื้อคลุมมีฮู้ดสีดำฉุดกระชากลากจูงเข้าไปในป่า
0: หลังจากนั้นก็ใช้มือปิดปาก
1: แล้วก็ใช้เชือกมัดขาซ้ายเอาเข็มขัดมามัดมืออีก
0: พร้อมกับผู้ข่มขู่ว่า
1: เอาเงินมา
0: อย่าเอาเงิน
1: อย่าเสียงดังพยายามขัดขืนแล้ว
0: และเป็นยังไง
1: ไอ้เงินเนี่ยหนูก็ไม่มีแล้วถ้ามีก็จะให้มันหนูคิดว่ามันจะข่มขืน
0: นาน
1: หนูก็ต้องผิดหวังเพราะมันไม่ข่มขืนหนูหนูเลยผิดหวังเลยพอมันเผลอปั๊บ
0: เป็นยังไง
1: หนูก็วิ่งออกจากป่าเลยมาขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย
0: ขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
1: พอดีเลยชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดีก็ขับรถมันหนีไปนะครับก็มาแจ้งตำรวจนี่แหละ
0: แล้วก็ให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้าย
1: คนร้ายตกใจครับขับมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
0: ไปแล้วจับเขามัดเลย
1: หลังจากนั้นตำรวจก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายแหละ
0: เอา
1: ช่วยกันออกลาดตระเวนดูซิแล้วนำผู้เสียหายไปลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมติดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
0: เพื่อจะได้นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเลยแม่คนร้ายนี่เน
1: า
0: ะ
1: จับปลาแหม่มเป็นซะหน่อยก็ไม่ได้นะ
0: โอ้จับไปเดี๋ยวมันก็ปล่อยไม้อีกนะ
1: ทำไมถึงปล่อยซะล่ะ
0: มันก็คงจะเบื่อมันแล้ว
1: หมาก็ไม่ได้อะไรผอมแห้งแรงน้อย
0: สาดปล่อยลงทานไปแล้วมันจะกลับมา
1: เออผมมาขายเบอร์ไว้เหลือกลับมาอีกไอ้เบอร์ที่เหลือซะด้วยนะเมื่อวานนี้คนไปที่วัดพุทธไทยตะวันกันเยอะเลยนะ
0: แน่นวัดเขาบอกแน่นวัดเลย
1: นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมจะไปดูโต๊ะมั้
0: งโต๊ะอยู่ที่โรงพักนู้น
1: โต๊ะอยู่โรงของป่านู้น
0: เออ
1: โอ้หาข่าวก่อนที่จะไปอ่ะ
0: นั่นสิ
1: โอ้โหคนขายของแทนน้ำหลงแม
0: ่
1: มากันเยอะเหลือเกินนะ
0: ขายดี
1: คึกคักนักท่องเที่ยวมาเดินกันที่วัดมากราบไหว้พระมาทำบุญ
0: กราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1: แล้วใช่เราไม่ได้ไปไหว้สมีนั่นน่ะไหว้พระพุทธรูปอ่ะพระพุทธรูปเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
0: เ
1: ป็นตัวแทนขององค์สมเด็จธรรมาธรรมพุทธเจ้า
0: ใช
1: ่พระสงฆ์มีหน้าที่เผยแผ่ศาสนาแต่มันไม่เผยแผ่ซะแล้ว
0: นั่นไปทำอย่างอื่นไง
1: ชื่อเขาบอกแล้วเนี่ยอุปสมบทอ่ะย่อมาจากอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้อ่ะ
1: อดผสมบุตร
0: อดผสมบุตรเนี่ยนะปัดโท
1: เดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับก็เดี๋ยวโทรกลับนะครับผมขอบพระคุณมากครับ
0: นาน
1: มุกตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วผมไม่ได้รับนะ
0: แม่ว่า
1: ประมาณ10 20สายแล้วนะ
0: ไม่รู้ใครไปให้เจิมรถมั้งหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่รู้ใครไปให้เป่ากระหม่อมมั้งหรือเปล่าม
1: ีเหมือนกันนะ
0: อ
1: ุปสมบทอดผสมบุตร
0: ว่ากันไป
1: เขาต้องห้ามมีเมียนะครับ
0: อ
1: ่ะ ก็คนไปเที่ยวกันเยอะนะครับ
0: แน่นวัดเลยเนี่ยนะ
1: แต่วัดนี่อยู่ในเขตตำบลสำเภาล่มนะ
0: สำเภาล่มอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: เมื่อวานนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามา
0: ไม่ขาดสาย
1: โดยพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าหลังจากมีข่าวเกิดขึ้น
0: เว้นวันหยุดครั้งแรกเนี่ยนะ
1: ถือเป็นช่วงประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวและไหว้พระ
0: แล้วก็เป็นจำนวนมากด้วยมากกว่าปกติด้วย
1: เมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เยอะที่สุดพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโหวันนี้ขายดี
0: ขายดี
1: รู้สึกใครไปทำการแทนในท่านเจ้าคุณเบิ้มม
0: าท่านเจ้าคุณเบิ้มเนี่ยจานผมเนี่ย
1: วัดแม่กะวัดอะไรนะ
0: วัดท่าการร้องเนี่ยมารักษาการเนี่ย
1: รักษาการใช่ไหม
0: แบบวัด
1: แบบวัดสามเกลือ
0: สามเกลือนี่มารักษาการแทนวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยอาจารย์ผมสกันเลยเนี่ยเก่งเก่งเก่ง
1: ผมเริ่มมาอยากใกล้คุณแล้วนะกลัวจะโดนจับซึ่ง
0: อาจารย์ผมอาจารย
1: ์ผม
0: วัดท่าการร้องเน
1: ี่
0: ย
1: ท่านเจ้าคุณเพิ่มเนี่ยเนี่ย
0: ท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดระดับที่3นะ
1: ครับ
0: อ่
1: ะนั่นก็เรื่องของวัดนะแต่ปลาหมอคางดำมาอีกแล้วครับ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: พระโพธิเขื่อนลำปาว12ตัว
0: โอ้เยอะจัง
1: กรมประมงก็เตือนผู้เลี้ยงกุ้งเรื่องให้ป้องกันด้วยเดี๋ยวมันกินกุ้งหมดนะ
0: ใครเอามาปล่อยไว
1: ้ไม่รู้มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะเนี่ย
0: ไม่น่าเลย
1: ครับที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: เขาจับปลาหมอคางดำ
1: มาทำปลากระป๋องมั่งก็ได้มาทำลาบ
0: ไอ้กินนะมันกินได้ก
1: ็แต่ว่าแต่ตัวมันกินเขาสิ
0: มันกินเขาแพร่กระจายพันเยอะไว
1: เขาบอกว่าถ้าเจอปลากระพงมันกลัวปลากระพงถ้าปลากระพงตัวเล็กอะปลากระพงตัวเล็กก็กลัวมัน
0: ไอ้หมอก็กินหมดนั่นแหละ
1: ใช่อ้าวก็ขอบคุณมากครับพี่น้องครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะ
0: ถุงสีเขียวนะ
1: ใช้กันแล้วไม่เบื่อครับ
0: สั่งซื้อเป็นตันนี่มีของแจกแข็งแถม
1: เอาจะเอาวิทยุก็ได้จะเอาปุ๋ยลูกนึงก็ได
0: ้
1: จะเอาอีฟู่ก็ได้จะเอาดึงรวงก็ได
0: ้ได้เลือกเอา
1: ก็ได้เลือกเอาเลือกเอาเมื่อวานก็ไปส่งมาแล้วชะเชิงเซาเขาหินซ้อนเนี่ยนะ
0: ไปส่งมาเป็นตันเนี่ย
1: ครับผ
0: ม
1: ถ้าท่านจะดูแลสายตาก็ยาหญ้าบริ้งนะจ๊ะ
0: บำรุงสายตา
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ด
0: ยาหญ้าบริ้งนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: อ้าวบางคนกินแคปซูลไม่ได
0: ้
1: แต่ของยาสายบอกหนูกินแคปซูลไม่ได
0: ้
1: กระเดือกไม่ลงกลืนไม่ลง
0: ก
1: ็เปลี่ยนเป็นซอฟเจล
0: ซอฟเจลก็ดีแคร์เลย
1: ครับราคาเดียวกันโปรมิกออยล
0: ์2กระปุก650บาท
1: ดูแลไตกับโปรมิกออยล์ก็2กระปุก650เหมือนกัน
0: ราคาเดียวกัน
1: ครับหรือจะเป็นเรื่องของไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: หลายคนบอกว่าไอ้แก2คนเนี่ยนะไม่เคยคุยสรรพคุณไบโอเลยแต่ไม่ขายดีผมจะคุยทำไมเราก็มีคนก็คุยให้แล้ว
0: เหมือนกันเนี่ยนะคุยให้เราหมดแล้ว
1: เขาคุยให้เราหมดแล้วเราจะคุยทำไม
0: เราคุยเรื่องราคาอย่างเดียว
1: อยากรู้ไหมใครมาคุยให้เราอ่ะคนที่เขากินแล้ว
0: นั่นนะที่โทรมาบอกโอ้โห
1: ชื่นใจ
0: กันไป
1: อย่างเมื่อกี้โทรมาจากไหนนะ
0: นั่นสิ
1: โกโก้อร่อยจริงๆสมคำล่ำลือนะเห็นไหม
0: นั่น
1: เดี๋ยวนี้กินโกโก้เช้าพอสายๆหน่อยก็กาแฟใช่ไห
0: ม
1: แล้วก่อนอาหารก็ไบโอดี
0: ไบโอดีก็กระปุกละ690บาท
1: ครับเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลนะ
0: รับประทานไป
1: แล้วก็รับประทานมรักขี้นกลุงช้างด้วย
0: รับประทานควบคู่กันไป
1: นี่อะไรไงกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกนะดื่มก็ไปจุ๊บหมดแก้วนะตามด้วยมรักขี้นกสัก2เม็ดนะครับ
0: 2เม็ดนะ
1: แล้วก็กินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กินยาโรงพยาบาลไปดื่มชงโกโก้ไปนะวันนี้กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะเขาแถมอะไรนะสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ไม่ใช่สบู่แก้คันนะจ๊ะ แก้คันไปหาคุณปิดาเขานะครับใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นสมุนไพรไทยทิปโอสดนะจ๊ะ
0: ก็เรามี2สูตรนะ
1: อ้าวกะเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นก็ทานสูตรดั้งเดิมใช
0: ่กล่องละ200
1: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูลใช่
0: กระปุกละ300อ่ะ
1: วันนี้มีของแจกของแถมเหมือนเดิมซื้อ5กล่องแถมกล่องนึงซื้อ5กระปุกแถม1กระปุก
0: แถมให้
1: ถ้าข้อปวดข้อปวดกระดูกกระดูกพุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็ไทแคลพัด
0: อันนี้ไทแคลพัดใน2กระปุก500
1: 4กระปุก 1,000 แถมฟรีกัน1กระปุกด้วยนะ
0: แถมให
1: ้ถ้าอยากจะกินน้ำมันงาดำก็ต้อง
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กระปุกก็300
1: นอน2เม็ดนะ
0: ราคาเดียวกับบาระกินนกกัน
1: เนี่ยซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกันฟอกัส กล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: เดียวคล่องเนี่ยนะ
1: พี่น้องครับผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะฉี่ไม่ค่อยจะออกฉี่สะดุดปึดปัดอ่ะฉี่รถหัวนี่ป้อเท้าเนี่ย
0: ใช
1: ่หนึ่งเม็ดพอแล้ว
0: รับประทานกัน
1: สามวันสี่วันกินสักเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งในฉี่คล่องในตั้งหลายวันกินเพื่อขยายท่อปัสสาวะครับ
0: ปัสสาวะจะได้ฉี่ไม่สะดุดเนี่ยนะ
1: กล่องลูกหมากมันกดทับอยู่ไงนะครับไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบล
0: ให้รับประทานทรายเลื่อมจอยนะ
1: อันนี้เป็นแคปซูลครับ
0: จะได้ระบายมันออกมา
1: ถ้าอยากชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟูดครับ
0: อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำเย็นนะ
1: ราคาเดียวกันนะสองแถมหนึ่งเหมือนกัน
0: หรือสองก็แถมหนึ่ง
1: เหมือนไอ้ห้าวเลยไอ้ห้าวกับสองแถมหนึ่งนะจ๊ะ
0: นาน
1: ฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยา
0: บรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเลย
1: 350 บาทเมื่อกี้จากผมมาใช่ไหมนะโทรมาน
0: าน
1: เอายาฤทธิ์ดวงกระปุกหนึ่งไว้เฮ้ยใครเลี้ยงน้องแมวน้องหมามีปัญหาเรื่องแผลเรื่องยาอะไรก็เอาไม่อยู่ในวันนี้เพชรดีแกเอาไปพ่นนะนะ
0: สำหรับสัตว์เลี้ยงนะ
1: พวกไม่ใช่หมากับแมวนะอย่างอื่นก็ด้วยนะ
0: สัตว์เลี้ยงอะนะ
1: วัวควายม้าหมูที่มันเป็นแผลแล้วมันติดเชื้อรักษาไม่หายเนี่ยเพชรดีแกพ่นเลยเป็นสเปรย์นะพ่นไปสิ
0: พ่น
1: ม
0: ี
1: ขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่ก็เลือกเอา
0: เลือกถ้าเลี้ยงเยอะก็กดใจไปเลย
1: ร้านเชฟหมูป่าโมกก็มีขาย
0: ไปซื้อกันได้นะ
1: นี่จักรยานยนต์รับจ้างสุดเฮง
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไปซื้อกล่องเก่าในกล่องมีสร้อยมีกำไรมีทองเก่า150 บาทซื้อมานะ
0: อ้าวแล้วไปตรวจที่ร้านทอง
1: เราไปร้านหลอมทองอ่ะขายได้ไปแสนกว่านะ
0: โ
1: อ้โหเดี๋ยวนี้ร้านหลอมทองที่สุพรรณบุรีนี่เขาน่าดูเลยนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เขาบริการรับหลอมทองหลอมทองอะไรเนี่ยนี่ครับผมเห็นผมเป็น FC เขาเหมือนกันนะผมกะว่าจะเอาทองไปให้เขาหลอมขายซะหน่อย
0: อ๋อแล้วไปยังอ่ะ
1: ยังไม่ไปยังหาไม่ได้เลยทองร้านมังกรหลอมทองอยู่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200 ปีครับได้โพสต์คลิปหนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างนำกล่องเงินเก่าๆแล้วก็สร้อยกำไรข้อมือทองแบบเก่าอ่ะนะ
0: มันคล้ายกับทองปลอม
1: เหมือนทองปลอมมันไม่มันไม่แววไม่วับไง
0: ข้ามาที่ร้านน่ะ
1: ร้านหลอมทองร้านมังกรหลอมทองเนี่ย
0: ถ
1: ึงมีคุณศิริศักดิ์บุตรชัยพนักงานของร้านแล้วก็เป็นช่างหลอมเนี่ยนะเป็นผู้รับเช็คแล้วก็ตรวจสอบสภาพของลูกค้าที่นำมาให้ตรวจสอบ
0: มาเช็คดู
1: เฮ้ยมันของแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: เป็นเงินแท้ไหม
1: ปรากฏว่า
0: เป็นยังไง
1: หนุ่มวินบริษัทรับจ้างเบอร์ฐานที่3มาพร้อมกับแฟนเนี่ยนะ
0: มาพร้อมกัน
1: บอกว่ามีตลาดเปิดท้ายนำของเก่ามาขายวันนั้นไปซื้อมาจากตลาดขายของเก่าริมทางรถไฟย่านรังสิต
0: ไปซื้อมา
1: ไปเจอกล่องเงินแบบเก่าๆซื้อมา100 บาท
0: ซื้อมา100 บาท
1: แล้วกำไรข้อมือลักษณะคล้ายทองปลอมอะซื้อมา50 บาทกะจะให้แฟนใส่โชว์ไง
0: 50 บาท
1: ของแท้ไม่มีปัญญาซื้อ
0: หลังจากนั้นจึงได้นำไปที่ร้านหลอมทอง
1: อยู่หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์เนี่ย
0: 200 ปีอะ
1: เออตรงนี้ไงตรงทางไปปทุมอะเลยฟิวเจอร์พาร์คข้ามทางไปนะพนักงานของร้านช่างหลอมเป็นผู้ตรวจพอตรวจเช็คอย่างละเอียดเอ้
0: า
1: พอตรวจเสร็จปุ๊บตรวจวัดค่าของทองอย่างมีกี่กรัมค่ากี่เปอร์เซ็นต์ใช้เครื่องเช็คนะเดี๋ยวนี้นะ
0: เช็ค
1: เห็นทุกอย่าง
0: มาตรฐาน
1: มีแร่อะไรบ้างบอกค่าทั้งหมด มีทองกี่เปอร์เซ็นต์มีอะไรผสมบ้างเครื่องบอกค่าหมดเลย
0: พบว่าก
1: ล่องเงินตรวจแล้วเป็นเงินแท้น้ำหนัก 156.88 กรัม
0: มีมูลค่า
1: 9,844 บาท
0: แล้วก็กำไรข้อมือทองเน
1: ี่ยมีน้ำหนัก 24.30 กรัม
0: อ้าว
1: มีมูลค่า 94,881 บาท
0: โอ้ทองได้เยอะนะ
1: โอ้รวมทั้ง2อย่างก็เป็นเงินแสนกว่าบาทอ่ะ
0: 104,725 บาท
1: พบว่าทั้ง2คนมีท่าทีดีใจจนน้ำตาซึมเนี่ย
0: เออ
1: กูได้เงินแล้วแม่มึงเอ้ย
0: หลังจากนั้น
1: ทีนี้จะออกตะเวนหาซื้อของเก่าเลยติดชัย
0: เพื่อจะได้เอาทองมาขาย
1: เนี่ยมาหลอมไง
0: เออมาหลอมเนี่ยนะ
1: ตอนนี้กำลังหลอมก็น่าดูเลยแล้วแถวตุพันน่ะ
0: ไม่รู้ของผมโมทิ้งไว้หรือเปล่า
1: อีกแล้วคุณเนี่ยเน่ไปแล้วนะ
0: ไปแล้ว
1: สี่ซ้อมโอ้
0: หลานสาวผมเนี่ยเน่หลานโชเล่
1: ใครเก็บเงินเก็บทองเก่าๆไว้นะลองเอาไปตรวจเช็คได้นะเขามีหักเปอร์เซ็นต์ด้วยนะลูกชายวัย40เมาสุราขอเงินซื้อเหล้าไม่ได้
0: แล้วยังไง
1: ทำร้ายพ่อวัย70จะเสียชีวิตเลย
0: โอ้คุณพ่อตายเลยไง
1: นี่เขาเรียกลูกรัก
0: ไอ้ลูกทรพีเนี
1: ่
0: ยฆ่าพ่อไง
1: ตำบลสะขวัญเมืองอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วเนี่ย
0: ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการทำร้ายร่างกายมีคนตายเนี่ย
1: กระท่อมนาที่ตำบลสักขวัญเนี่ยแหละพบร่างของนายจรัญอายุ70ปีแล้ว
0: เสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมนา
1: 70เนี่ยอายุน้อยกว่าโชเล่หน่อยนะ
0: ผมยังไม่ถึง
1: ไม่ถึงอะ
0: คุณก็เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ถึง80นะ
0: ยายผมแก่เรื่อยเลย
1: เบื้องต้นไปดูบาดแผลบริเวณศีรษะครับ
0: มีของแข็งทุบจนได้รับบาดเจ็บเลย
1: กรามก็หักเลือดก็ออกเป็นจำนวนมากครับ
0: ผู้ก่อเหตุเป็นใครเล
1: ยชื่อนิพนธ์อายุ40ปีเป็นลูกชาย
0: และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไป
1: ที่โรงพักเมืองสระแก้วครับ
0: เบื้องต้นเนี่ย
1: พ
0: ยานเนี่ย
1: พยานบอกว่าตอน 4:00 น
0: นายจรัญผู้เป็นพ่อเนี
1: ่
0: ย
1: ได้นั่งดื่มสุรากับนายนิพนธ์ที่บ้าน
0: กินกัน
1: พ่อลูกกินเหล้าด้วยกันไม่ไง
0: แล้วมีปากมีเสียงทะเลาะกันสิ
1: จากนั้นจรัญผู้เป็นพ่อก็เดินออกจากบ้านไปยังกระท่อมนา
0: อยู่ห่างจากบ้านประมาณ200เมตรเนี่ยนะ
1: ต่อมานี่ผมก็เดินตามมาที่กระท่อมแล้วก็เกิดเหตุทำร้ายร่างกายกัน
0: พ่อเสียชีวิตเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณบ้านพักพบขวดสุราแตกกระจาย
0: ขณะที่ภายในกระท่อมเนี่ย
1: มีชิ้นส่วนกระเบื้องแตกเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
0: เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุหรือไม่เนี่ย
1: อาจจะเป็นวัตถุที่ใช้ทำร้ายผู้เสียชีวิตก็ได้
0: พยานระบุว่ายังไง
1: บอกว่าปกตินิพนธ์มีพฤติกรรมชอบดื่มสุราเป็นประจำนะครับ
0: พอเมาแล้วเป็นยังไง
1: ทั้งมีปากมีเสียงทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่ออยู่บ่อยครั้ง
0: โอ้มันทำร้ายพ่อด้วยนะ
1: ที่ผ่านมาชาวบ้านเข้าไปห้ามนายจรัญมักจะออกมาปกป้องลูกตัวเอง
0: ก็เป็นห่วงลูก
1: อย่าไปทำมาเลยคนกินเหล้าอย่าไปว่าอะไรกันนักหนาเล่า
0: พ่อก็กันลูกไว้ตลอด
1: อย่าไปถือคนบ้า
0: จะไปว่าคนเมาไง
1: ทั้งวันเกิดเหตุครับ
0: เป็นไงอ่ะ
1: มีผลเข้าออกมาบริเวณกระท่อม
0: หลังจากนั้น
1: ออกไปซื้อสุราที่ร้านค้าก
0: ินเหล้าแล้ว
1: แล้วก็เดินมายังบริเวณกระท่อมอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านก็สงสัยไง
0: เกรงว่าจะมีการทำร้ายร่างกายกันอีกนะ
1: เดินเข้าไปตรวจสอบไง
0: พอไปถึงแล้ว
1: อ้าวจารันเดสสมอลเลสเสียชีวิตซะแล้ว
0: ตายแล้ว
1: ชาวบ้านระบุว่าผู้เสียชีวิตได้รับเงินสูงอายุ
0: โอ้
1: ขณะที่นายนิพนธ์ได้รับเงินค่าคนพิการ
0: โอ้สองคนเนี่ยมีเงินเนี
1: ่ยได้ตังหลายตังอ่ะเงินมันออกมาวันที่10ใช่ไหม
0: เ
1: ล่า
0: เงินออกเนี่ย
1: พอถึงช่วงเงินออกก็มักจะเกิดปัญหาทะเลาะกันทุกที
0: เกี่ยวกับการกินเหล้าก็ได้
1: แหละพ่อตังมาเนี่ย
0: จ
1: ะซื้อเหล้า
0: ร่วมกัน
1: เคยจะใช้ไม้ทำลายพ่อเกือบตายมาทีแล้วนะ
0: หลังเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสระแก้วเนี่ย
1: ก็ควบคุมตัวนิพนธ์ไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ท่ามกลางชาวบ้านเดินดูเหตุการณ์จำนวนมาก
1: และแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: อ๋อกับลูกอ่ะ
1: เขาตายซะแล้ว
0: กันเนี่ยนะ
1: พ่อตายลูกฆ่าเนี่ย
0: ลูกกระติกคุก
1: มันคงไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมันเมามันมีอะไรคุมสมองมันได้อ่ะใช่ไหม
0: นั่นสิ
1: เอาอีกสักชั่วโมงไหมเรา
0: หมดเมื่อไหร่เนี่ย
1: หมดเวลาแล้วเนี่ย
0: โอ้
1: ขออีกสักชั่วโมงได้ไหม
0: อีกชั่วโมงไง
1: เนอะไม่น่ากินเลยเฮา
0: ขยัน
1: เฮาขยันเนี่ย
0: เอาก็ว่ากันไปนะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ผลสุดท้ายพ่อก็ตายลูกกระติกคุกกันนะ
1: ครับ
0: เรียกว่าติดยาเสพติดด้วย
1: ติดยาเสพติดด้วย8มกราคมไม่ให้กำลังใจโชเล่ชาติรักพงนรินทร์กันนะ
0: ที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมเมืองลพบุรีนะ
1: อ้าวนครนายกหาได้นะ
0: ติดต่อกันไป
1: แต่สตูลไม่ไปนะ
0: ไปหาก็ไปอ่ะนะ
1: โอ้ยไปก็ขาดทุนไปทำไมเรา
0: เล่นให้อิสลามดู
1: ฉะนั้นก็ดูลิเก
0: ดูดูดู
1: เขาดูเขาเรียกเล็กดีเกใช่ไหมที่นั่งทำขึ้นปะถึงจึงจักตุ้งตุ้งจึงที่รักตุ้งจึงจักตุ้งตุ้งจึงเลยเนี่ยผมก็ชอบดูเหมือนกันนะ
0: นาน
1: เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาใหม่นะ
0: พบกันนะ
1: อย่าถือคนบ้า
0: อย่าว่าคนเมานะ
1: อย่าเกลียดคนเล่าข่าวเดี๋ยวแต่เจ้าตัวเองโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
1: 4:00 นเจอกันที่ตลาดนัดไหสี่หูนะครับ
0: ไปอุดหนุนกัน
1: ไปแล้ว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝาก
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
9: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับกนกพรคำริกบุตรค่ะเริ่มแล้วกกต.ประชุมลงมติคดีหัวสว.ท่ามกลางกำลังตำรวจ1กองร้อยอารักขาความปลอดภัยเข้มสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
13: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จัดมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: บรรยากาศที่สำนักงานกกต.ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังเริ่มประชุมลงมติคดีหัวสว.ก่อนแถลงผลในเวลา15นาฬิกาท่ามกลางกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยและรองรับกลุ่มมวลชนที่มาติดตามการแถลงข่าวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: บรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังกกต.เตรียมแถลงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในช่วงบ่ายวันนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องรวมประมาณ200นายเข้ามาดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสำนักงานกกต.และศูนย์ราชการอาคารบีโดยเจ้าหน้าที่เน้นคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่รวมถึงดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบเนื่องจากวันนี้คาดว่าจะมีกลุ่มมวลชนหลายกลุ่มเดินทางมายังสำนักงานกกต.โดยช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาจะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสว.สำรองและทนายอันบุรีรัมย์เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและติดตามความเคลื่อนไหวของกกต.ขณะที่กกต.กำหนดแถลงผลพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในจำนวนการไต่สวนคดีหัวเลือกสว.ในเวลา15นาฬิกาที่ห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเตรียมกำลังดูแลพื้นที่เป็นพิเศษทั้งการรักษาความปลอดภัยและการคัดกรองบุคคลการดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าสำนักงานกกต.เพื่อรอรับกลุ่มบุคคลและมวลชนที่จะเดินทางมาตลอดทั้งวันส่วนบรรยากาศโดยรวมในเช้าวันนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางการจับตาการแถลงข่าวการพิจารณาสำนวนไต่สวนการเลือกสว.ในช่วงบ่ายวันนี้นิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจโดยจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนยันเกราะออกตรวจตราและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเวลากลางคืนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรวมถึงภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนยานเกราะจัดกำลังออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดตามแผนเชิงรุกของหน่วยในห้วงเวลากลางคืนพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของอำเภอยะลาจังหวัดยะลาการปฏิบัติครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเมืองเศรษฐกิจตลอดจนแสดงกำลังดูแลความปลอดภัยบนถนนเส้นทางสายหลักและสายรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่สัญจรในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังมุ่งป้องปรามและสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุรวมถึงป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆทั้งการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายการขนย้ายยาเสพติดและตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบการดำเนินภารกิจเป็นไปภายใต้นโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย ปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
11: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดส
14: มุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: วัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะข่าวเด็ด11โมงค่ะวันนี้มิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีเหมือนเดิมนะติดตามฟังข่าวกับปุ้มข่าวเด็ด11โมงทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวเด็ด11โมงวันจันทร์ที่14กันยายนค่ะคุณผู้ฟังนะคะเสียงเพราะมากเลย ขึ้นจมูกนิดอันนี้ต้องไปร้องเพลงคุณใหม่เจริญปุระเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักเนี่ยเสียงแบบนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเสียงใหญ่ๆนาสิกอย่างชอบเด้อเสียงแบบนี้คือปกติผู้เป็นคนเสียงเล็กๆ เวลาพูดก็จะแบบว่าเสียงเล็กๆแหลมๆตะโกนก็น่ารำคาญแหละนะคะถ้าเวลาเสียงแหบเสียงแห้งแล้วแบบเสียงขึ้นจมูกมีปุ้มอย่างชอบเสียงปุ้มเลยชอบเสียงนี้แต่ว่ามันทำมาหากินลำบากเนาะเสียงเล็กๆแหลมๆเหมือนเดิมนั่นแหละทำมาหากินง่ายฟังใสๆแต่ว่าคือตอนเนี้ยปุ้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝนมันโดนละอองฝนมั่งอะไรบ้างใช่ปะมันก็มีแบบแสบจมูกแสบคอคราวนี้ด้วยความตื่นเต้นไงไม่รู้แหละถ้าเมื่อไหร่กลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอหรือว่าแสบจมูกเจ็บคอนี่ปุ้มแย่จมูกตรวจก่อนเลยค่ะและไอ้ชุด ATK ปัจจุบันเนี่ยมันตรวจได้ทุกอย่างเลยนะชุดเดียวหยด3ครั้งตรวจ3อย่าง RSV ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AB แล้วก็โควิดพอหยดปุ๊บมันก็จะแดงค่อยๆจืดไปขีดเดียวรอดไปค่ะขีดเดียวทั้ง3ช่องค่ะตรวจแล้วนะคะระแวงมากเลยคุณผู้ฟังคือปุ้มอ่ะต้องเจอคนอยู่กับคุณยายคุณนายเลิศลักษ์ก็เป็นผู้อาวุโสก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เพื่อนสนิทก็มีหลานเล็กๆ เขาก็อยากจะไปเล่นกับหลานเราก็ต้องคอยระวังตัวเองเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็ต้องระแวงไปหาหลานไม่ได้แล้วก็กังวลแทนเขาไปอีกแล้วผมก็เป็นคนที่ปกติก็ไม่ค่อยเจอผู้คนนะคะจริงๆก็ไม่ต้องระแวงก็ได้นะแต่ว่ามีบางทีก็ไปในที่ที่แบบคนเยอะๆล่าสุดนี่ก็แสบจมูกแสบคอแล้วก็เมื่อวานมีไอด้วยแล้วก็เสียงแห้งบุ้มก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าดื่มน้ำน้อยหรือเปล่าหรือยังไงก็เลยแย่จมูกไว้ก่อนเลยเพื่อความสบายใจสวอปแล้วปลอดภัยก็โอเคแล้วแหละนะคะเพราะนั้นบางช่วงบางตอนของบางวันอาจจะหายไปบ้างอย่างเมื่อเช้า6โมงเช้าก็หายไปเจ็บคอคือแบบพอพูดเยอะๆแล้วเจ็บคอก็เลยขอไว้แล้วกันขอพักแป๊บหนึ่งแต่ว่าไม่พักที่จะรับโทรศัพท์นะจ๊ะใครจะโทรมาหาปุ้มจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปุ้มรับหมดทุกสายโทรมาได้เลยไม่ได้รับปุ้มโทรกลับจะสั่งซื้ออะไรโทรมาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เช้ามืดคุณผู้ฟังโทร4:00อย่างเงี้ย4:00อย่างเงี้ยนะบางท่านโทร3:30ฟังรายการอยู่อีโนโทรเลยได้หมดนะคะไม่ว่ากันโทรมาสั่งปุ้มพร้อมตลอดเวลาโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวจะสั่งซื้ออะไรก็โทรมาได้เลยโทรติดหน้าไมค์ได้ส่วนลดนะบอกให้นะคะเมื่อวานมีคุณผู้ฟังโทรมาแล้วลดให้หน่อยนี่อยู่โทรติดหน้าไมค์ไหนอะหน้าไมค์อยู่หลังบ้านเมื่อวานกลางวันเจอกันที่ไหนอะส่วนคุณผู้ฟังด้านใดที่ยังไม่ได้นะคะสั่งอะไรไว้แล้วยังไม่ได้โทรมาทวงค่ะเพราะว่าช่วงนี้บางทีไปรษณีย์ก็ช้ามากนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะต้องถึงวันศุกร์ไม่ถึงดึงเอาไว้ติดเสาร์อาทิตย์ไม่ส่งซะงั้นเดี๋ยวดูวันนี้ใครยังไม่ได้อะไรโทรมานะคะBGM Soft Gel ถ้ายังไม่ได้โทรมาทวงค่ะอาจจะมีตกหล่น ส่วนจีลา25นี้มาแน่พร้อมโปรโมชั่นค่ะ25กันยาสมุนไพรจิราจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดเตรียมรอได้เลยนะใช้อะไรอยู่สั่งซื้อโทรมา0855179025นะคะป้าแจ๋วกับป้าจุกมาด้วยกันจากป่างิ้วหมู่4ทำดอกแคร์พริกมะเขือทุกชนิดซื้อวัคซีนได้2ขวดเหนียวกันไปคนละชุดป้าจุกป้าแจ๋วป่างิ้วหมู่4ฟังประจำนะจ๊ะ 5:00 นขอบคุณค่ะไปร้านเจ๊หมูแต่เช้าตรู่กันเลยทีเดียวนะขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะแล้วก็ลุงสอนสีดีนะคะอยู่หันสังบางปะหันค่ะใช้ประจำทำสวนสั่งครบเลยวัคซีนเน1วัคซีนเน2ขั้วเหนียวปราบหนอนนะคะให้เจ๊หมูส่งให้อันนี้ก็ขอบคุณค่ะลุงสอนสีดีนี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเกษตรกรที่ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูนะคะใครรีบๆด่วนๆไปร้านเจ๊หมูได้เลยถ้าสะดวกอยากสะดวกก็ส่งไปรษณีย์ก็โทรหาปุ้มสันธนีนะคะสภาพอากาศวันนี้14กันยายนอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เมื่อคืนเที่ยงคืนกว่าๆโอ้โหลพบุรีบ้านปุ่มฝนถล่มบึ้มๆ บึ้มเดียวตกแรงบึ้งเดียวหายไปเลยก็ดีนะ นะคะก็ยังตกอ่ะให้หลับสบายแต่ก็ประชาชนบางพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะมีหนึ่งสายดังมารับเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้ใดคะ
1: ไอเสิร์ชนะครับอาสาสุข
0: คุณเสิร์ชอาสาสุขค่ะ
1: อาจารย
0: ์ค่ะได้ยินไหมคะ
1: สัญญาหน่อย
0: ไอตัวเล็กคุณเห่าดังมากเลยหูแหลมเข้ามาในหูรับอะไรดีคะ
1: รับไอวีซ่าค่ะเร่งของ
0: วีซ่าเร่งรวงค่ะ
1: กับวัคซีไลท์
0: รับเท่าไหร่คะ
1: อย่างละลิตรครับ
0: วัคซีนไลน์1ลิตรวีซ่าเร่งรวง1ลิตร
1: ครับไอ้แล้วเปลี่ยนไอ้นั่นให้หน่อยนะ
0: อะไร
1: ตำบลเกาะแก้วไม่ใช่เขาแก้ว
0: อ๋อเหรอโอเคได้ครับพัสดุจะถึงวันพุธ
1: ครับ
0: วัคซีนไลน์1ลิตรวีซ่าเร่งรวง1ลิตรนะคะมีส่วนลดค่าส่งให้รวม 1,900 ได้วันพุธขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ ใช้ข้าวเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วสี
1: ข้าวครับเป็นข้าวปีครับประมาณวันที่20นี้ก็จะฉีดแล้วกำลังเริ่มกลม
0: ฉีดอะไรไปแล้วบ้างคะ
1: ฉีดวัคซีนไรไป2คนแล้ว
0: ฉีดวัคซีนไรไปแล้วข้าวเป็นยังไงคะ
1: งามดีอยู่ครับ
0: งามดี
1: ครับ
0: เพี้ยหนอนมาแล้ว
1: ใช้มาหลายปีแล้ว
0: ใช้มาหลายปีแล้วนะคะข้าวเป็นยังไงคะผลผลิตเป็นยังไงคะ
1: ปีกายนี่ดีหน่อย
0: ได้เท่าไหร่คะ
1: ได้ละ80กว่าถัง
0: ทำไม
1: ถึง
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนมันเคยไม่เคยได้ถึง80
0: อ๋อโอเคแล้วความชื้นล่ะคะ
1: ความชื้นไม่มีครับ
0: ไม่มีเลย
1: ครับ
0: โอเคเพี้ยหนอนแมลง
1: ไม่มีครับไม่มีหนอนไม่มี
0: ประหยัดไหมคะ
1: ประหยัดครับพอได้อยู
0: ่โอเคได้ค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้วันพุธ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ เมื่อก่อนไม่เคยได้เลย80ถังนะคะ ตอนนี้ได้80ถังแต่ถ้าใช้ตามที่ปุ้มบอกนะแรกเริ่มเลยก็ฉีดวัคซีนไรก่อนเลย15วัน20วันฉีดวัคซีนไรได้เลยค่ะนะคะแล้วก็45ถึง50วันฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแต่ถ้าเป็นข้าวหนักฉีดวัคซีนไรไปก่อนเอาไว้ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะวันนี้

ที่ผ่านมาเห็นตกดึกๆช่วงเย็นมาแล้วไม่รู้นัดใครไว้4โมงเย็น5โมงเย็นมืดมาแล้วบางทีก็ไปตกตรงไหนก็ไม่รู้มืดมาแต่ไกลแล้วก็ไปตกอีกทีนู้นดึกๆอันนี้แหละมาดูเรื่องของข่าวอื่นๆนี่อันนี้บุ้มเห็นข่าวนี้น่าเศร้าเดี๋ยวบุ้มอ่านให้ฟังคุณพ่อขับรถกระบะพาลูกอายุ12ไปส่งโรงเรียนจอดแวะล้างหน้าค่ะลูกเห็นนานผิดปกติลงไปดูสิเอ้าพ่อหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แจ้งเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าจมน้ำเสียชีวิตค่ะ7โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเขาชัยสนเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุมีผู้สูญหายอยู่ในคลองหนองว่าริมถนนสายเอเชียตำบลเขาชัยสนอำเภอควนขนุนค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมรถสายตรวจรถยนต์เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขตพัทลุงเขาชัยสนแพทย์เวรโรงพยาบาลเขาชัยสนนะคะบริเวณที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูทะเบียนสงขลาจอดอยู่บริเวณไหลทางค่ะเป็นรถของนายอาทรอายุ39ปีเดินทางมาพร้อมกับลูกชายวัย12ปีจากอำเภอหาดใหญ่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนในอำเภอควนขนุนระหว่างทางเนี่ยนายอาทรจอดรถบริเวณริมคลองหนองว่าและบอกลูกชายว่าเดี๋ยวลงไปล้างหน้าก่อนนะลูกชายเห็นหายไปนานผิดปกติก็เลยลงจากรถตามหาค่ะเจอรองเท้าพ่อจอดอยู่ริมคลองก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบพบแต่รองเท้าที่ถอดเอาไว้เนี่ยนะคะกู้ภัยก็เลยลงค้นหาบริเวณลำคลองเป็นท่อบล็อกค่ะพบร่างนายอาทรจมอยู่ข้างท่อบล็อกก็เลยนำร่างขึ้นมาแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วในเบื้องต้นเนี่ยลูกชายให้ข้อมูลว่านายอาทรมักจะมีอาการโรคลมชักแล้วอยู่ระหว่างการรักษาซึ่งก็จะเป็นหายๆคาดว่าช่วงที่ลงไปล้างหน้านี่แหละอาจจะเกิดชักเกร็งและหมดสติทำให้พลัดตกลงไปในคลองแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะโดยปกติแล้วนายอาทรเนี่ยจะเดินทางมารับลูกชายที่พักอยู่กับย่าในเขตอำเภอควนขนุนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็พากลับไปอยู่ด้วยกันที่อำเภอหาดใหญ่วันจันทร์ก็จะเดินทางมาส่งลูกชายกลับไปโรงเรียนอันนี้ก็จะส่งลูกชายไปโรงเรียนค่ะก็มาเกิดเหตุเศร้าซะก่อนเนี่ยค่ะสงสารน้องนะคะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยจะอกสั่นขวัญแขวนหน้าดูเนี่ยค่ะโรคลมชักนี่มันน่ากลัวมากเลยนะคะไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวด้วยประการทั้งปวงเมื่อวานนี้มีเหตุปล้นร้านทองห้างดังที่ปทุมธานีทำทีมาขอดูสร้อยคอทองคำแล้วเน้นแต่แบบหนักๆทั้งนั้นเลยนะเส้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย5บาท10บาทขอดูพนักงานก็ให้ดูไม่ทันได้ระวังคว้าไปแบบเนียนๆแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหนีอีกต่างหากสุดท้ายยังไม่ทันข้ามวันเลยค่ะจับได้แล้วไปไม่รอดแต่อีที่เผารถยังจับไม่ได้เนาะหรือผู้ไม่ได้ตามเป็นอดีตรปภ.มารอตั้งแต่ห้างเปิดอะทำทีขอดูสร้อยทองหนักๆแล้วก็ฉวยโอกาสวิ่งหนีลงบันไดเลื่อนไปแต่ว่าพลเมืองดีกับรปภ.เขาช่วยกันล้อมจับได้สารภาพค่ะต้องทำเพราะว่าตกงานมา2เดือนไม่มีเงินประทังชีวิตเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในตะวันอายุ38ปีค่ะผู้ต้องหาวิ่งราวทรัพย์ห้างทองออโรราในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านรังสิตทำทีเข้าไปขอดูสร้อยทองหนัก10บาท5บาทแล้วก็ฉกฉวยเอาสร้อยทองหนัก5บาทของกลางวิ่งหนีลงบันไดทางเลื่อนเลี้ยวซ้ายไปมีพนักงานร้านวิ่งตามรปภ.ห้างและพลเมืองดีช่วยกันจับกุมเอาไว้ได้แล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ครบเลยค่ะในตะวันผู้ต้องหารับสารภาพว่าตกงานมา2เดือนแล้วไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้โดยก่อนหน้านี้ทำงานเป็นรปภ.ค่ะแล้วก็รับสารภาพกับเหตุ

0: การที่ทำลงไปมานั่งรอตั้งแต่ห้างเปิดมาหลายวันแล้วด้วยแล้วก็เลือกที่จะลงมือเมื่อวานนี้เพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ใกล้บันไดเลื่อนไม่มีการวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าเบื้องต้นแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์พนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ฝากขังดำเนินคดีกันไปค่ะนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยธนาคารก็ดีร้านทองก็ดีที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขามีมาตรการมีค่ะมีวงรอบในการที่จะเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วหนีไม่รอดหรอกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จับได้ทุกรายนะคะอันนี้ก็ต้องร้านทองเองก็หามาตรการเฝ้าระวังทุกอย่างเหมือนที่มีเหล็กมีอะไรกันก็ยังไม่ไหวแล้วส่วนใหญ่ก็จะโดนจับได้ทุกทีคุณผู้ฟังเลขพญาบึ้งมาแล้วค่ะเซียนหวยเข้าปากกลางดึกส่องเลขพญาบึ้งกบิลบุรีค่ะพื้นที่ตำบลย่านเรียอำเภอกบิลบุรีค่ะนักเสี่ยงโชคเข้าป่าทำพิธีเสี่ยงโชคเสี่ยงทายขอเลขเด็ดจากพญาผึ้งรูเก่ารูเดิมที่เคยให้โชคทำกลางคืนเหมือนเดิมทุกครั้งจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อค่ะแล้วก็เทตัวเลขที่ม้วนๆเล็กๆๆมาหย่อนลงไปในรูบึ้ง0ถึง9 2ชุดค่ะรออยู่ชั่วโมงกว่าๆพญาบึ้งดุนกระดาษขึ้นมาทั้งหมด4แผ่นด้วยกันมี5มี9มี8มี0ค่ะโอ้ยแค่ได้ก็กรี๊ดแล้วนะคะ5 9 8 0นะเลขบึ้งมาแต่วันเลยโอ้แต่ก็ไม่วันนะวันนี้วันที่14แล้วเนาะพรุ่งนี้ก็15 16แล้วแป๊บเดียวเองอีก2วันอ่ะไปหาแหล่งเลขเด็ดมาเจอแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะบุคคาราโอเกะย่านราชบุรีจับ3สาวโพธารามลวงเด็กสาวต่ำกว่า15มานั่งดริ้งมาขายบริการอายุไม่ถึง15เลยเนาะแล้วไงก็ค้ามนุษย์ดิพลตำรวจตรีวิทยาศรีประภาผู้บังคับการปคมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นำกำลังเจ้าหน้าที่จับกุมนางสาวสังวานอายุ49นัทนิชาอายุ26พัทรวดีอายุ38จับกุมได้ที่ร้านคาราโอเกะหมู่1ตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีหมายจับมาด้วยค่ะสมคบกันเพื่อกระทำความผิดค้ามนุษย์ร่วมกันค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กเป็นธุระจัดหาล่อไปพาไปเพื่อให้กระทำการค้าประเวณีและเป็นการกระทำแก่เด็กที่อายุไม่เกิน15ปีหลายกระทงมากคุณผู้ฟังขายาวเป็นหางว่าวเจ้าหน้าที่เขาได้เบาะแสมาว่าร้านนี้มีพฤติกรรมนำเด็กสาวอายุต่ำกว่า15ปีแต่งกายวาบวิวทำหน้าที่เป็นเด็กนั่งดริ้งคอยเอนเตอร์เทนลูกค้าก่อนเสนอขายบริการทางเพศ 1,000-1,200โดยเจ้าของร้านจะเป็นคนจัดการพนักงานก็จะเป็นในหน้าเชียร์แขกหักหัวคิวเงินค่าตัวเด็กแล้วเนี่ยได้ครั้งละ200อีก 1,000 ก็ให้น้องไปแล้วก็ยังขยายผลช่วยเหลือเหยื่อเพิ่มมาได้1รายเป็นเด็กสาวอายุไม่ถึง18เคยตกเป็นเหยื่อนั่งดริ้งที่ร้านแห่งนี้แหละก็ประสานสหวิชาชีพเข้าคุ้มครองและฟื้นฟูสภาพจิตใจตามกระบวนการส่วนผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยเขาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปพนักงานสอบสวนรับไปดำเนินคดีต่อไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าเด็กอยู่ในร้านอ้างไปไม่รอดหรอกนี่ค่ะอาชีพดีๆก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามักง่ายอยากจะได้เยอะๆอยากจะเอารัดเอาเปรียบวิธีการหากินกับมนุษย์ ผิดกฎหมายนะคะพื้นที่เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึงเก้าอี้ก็จะติดสปริงเอานะไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดอู้โทรศัพท์ดังตลอดเลยอะรอบุ้มจัดรายการจบก่อนแล้วค่อยโทรได้ปะสวัสดีค่ะ
1: ปุ้มเหรอ
0: ค่ะ
1: ให้ปุ้มมา
0: ใช่ค่ะ
1: จะตั้งยาพิษนุ่ง
0: ขอบุ้มจัดรายการเสร็จแล้วค่อยสั่งเน
1: า
0: ะค่ะสวัสดีค่ะดังตลอดเลยคุณผู้ฟังที่ปุ้มหยุดพูดนี่ก็คือต้องชำเลืองมันเสียสมาธิอะค่ะจบรายการแล้วปุ้มโทรกลับนะคะมีเรื่องของข่าวนี้อันนี้เป็นเปิดตำนาน300ปีวัดจุฬามณีแห่งอัมพวาศูนย์รวมศรัทธาสายมูพุทธศิลป์ริมคลองใครที่มีโอกาสได้ไปเยือนตลาดน้ำอัมพวาสมุทรสงครามหนึ่งพิกัดที่ไม่ควรพลาดแวะไหว้พระขอพรเพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลวัดจุฬามณีค่ะวัดโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายประมาณ300ปีมาแล้วสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2172ถึง2190สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดเจ้าแม่ทิพย์เคยผ่านในช่วงเสื่อมโทรมเกิดจะเป็นวัดร้างและบูรณะพัฒนาเสนาสนะขึ้นมาใหม่โดยหลวงพ่อแช่มโสรสจากวัดบางกระพ่อมต่อเนื่องถึงยุคปัจจุบันหลวงพ่อเนื่องโกวิโทหรือพระครูโกวิสมุตคุณเจ้าอาวาสเริ่มสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ตั้งแต่ปี2510ก่อนที่พระอาจารย์อิฐพัทธจาโรเจ้าวัดรูปต่อมาจะสานต่อจนแล้วเสร็จอย่างงดงามนำหินหยกจากเมืองการาจีประเทศปากีสถานมาปูเป็นพื้นอุโบสถชั้นบนสุดมีไฮไลท์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาสัมผัสก็คือจุดพระอุโบสถจตุรมุขหินอ่อนเป็นพุทธศิลป์อันประณีตสวยงามตระการตากราบสังขารหลวงพ่อเนื่องสักการะสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่องเกจิอาจารย์ชื่อดังเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรท้าวเวสสุวรรณศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาที่เรื่องลือด้านความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนนิยมมาขอโชคขอลาภคุ้มครองภัยและความสำเร็จนะคะแล้วก็มีองค์ท้าวเวสสุวรรณ4ปางให้เลือกขอพรดั่งใจนิยมใช้ธูป9ดอกกุหลาบแดง9ดอกมีจุดบริการเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหรือจะนำไปเองก็ได้รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณทั้ง4ปางมีความหมายและพุทธคุณเด่นค่ะปางพรหมมาสุติเทพหรือรูปกายสีทองเชื่อว่าช่วยอำนวยเรื่องของโชคลาภการงานและเงินทองอันนี้เป็นองค์แรกของวัดปางจตุมหาราชรูปกายสีเขียวดำเชื่อว่าช่วยอำนวยพรคุ้มครองให้แคล้วคลาดขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตปางเทพบุตรสุติเทพรูปกายสีทองเชื่อว่าจะอำนวยให้พบความสมปรารถนาชีวิตคู่มีชีวิตคู่แล้วก็คู่ครองแล้วก็มีปางมนุษย์เป็นรูปกายมนุษย์เชื่อว่าอำนวยพรความสำเร็จในชีวิตทำสิ่งใดก็ราบรื่นนี่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของศูนย์รวมจิตใจเป็นความเชื่อเป็นศรัทธาอันแรงกล้านะคะถ้ามีโอกาสก็ไปเยือนอัมพวาก็จะได้ไปที่วัดจุฬามณีแหล่งนักท่องเที่ยวก็โดยเฉพาะสายมูก็ไปกันเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะไปเที่ยวกันมีเวลาไปเที่ยวด้วยกว่าจะออกไปไหนจากบ้านได้แต่ละทีนี่โอ้โหอัดเทปเลยจนไม่อยากจะพูดกับใครเลยค่ะเวลาจะไปเที่ยวไหนอะต้องทำเทปรายการก่อนกว่าจะอัดเสร็จก็ไม่อยากจะพูดกับใครแล้วไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นตึก5ชั้น ชั้นล่างสุดหรือชั้น G เป็นศูนย์กายภาพบำบัดคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรก็ประสานรถดับเพลิงไปดับเพลิงค่ะมาทั้งจังหวัดเลยค่ะสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงรถพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้เคียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกชีวิตต้องปลอดภัยก็สร้างความระทึกแต่โชคดีว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยได้ประสานกับทุกหน่วยงานเอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วการทำงานก็เลยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะคะเบ็ดเสร็จทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ก็เลยปิดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาเนี่ยไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะโรงพยาบาลเขาเตรียมความพร้อมอยู่แล้วขณะเดียวกันเรื่องของการดับเพลิงศูนย์กายภาพบำบัดชั้นจีล่างสุดนี่เป็นต้นเพลิงเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังฉีดน้ำในตัวอาคารใช้เวลาประมาณ40นาทีต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ใช้เครื่องอัดอากาศเพื่อไล่กลุ่มควันให้ระบายออกไปจากตึกให้หมดมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับบาดเจ็บ2นายค่ะบาดเจ็บเล็กน้อยอาจจะถูกไฟลวกนะคะแต่ว่าปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านได้ตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเลยหลังจากเกิดเหตุก็คือปิดตึกเฉลิมพระเกียรติชั่วคราวค่ะต้องสำรวจตรวจสอบให้ชัดเจนว่าปลอดภัยถึงจะเปิดใช้บริการได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ได้ยินได้ฟังบ่อยมากเลยนะคะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ระมัดระวังนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบ้านที่ไม่ค่อยมีใครอยู่นะคะอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่มันเก่าแล้วผุพังแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยก็ควรที่จะซ่อมแซมปรับปรุงนะคะให้อยู่ในสภาพดีเพื่อความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวพักครู่นึงนะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวปุ้มขายยาก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้อยากใช้อะไรก็โทรมาค่ะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีนเออย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีนไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใบไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเพียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียว น้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: เลือกใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังขาแล้วปลูกอะไรอยู่แล้วมันร่วงหมดก็วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะมาดูเรื่องราวของความคึกขนองนะก็เป็นนักร้องในสถานบันเทิงที่จังหวัดลำปางอ่ะแต่งตัวเป็นผ้าเอาจีวรเนี่ยมาคลุมตัวนะแล้วก็ห่มแบบลวกๆให้เห็นกางเกงในแล้วก็เอาปลัดขิกเป็นหม่อนข้างที่เป็นรูปเหมือนปลัดขิกมาห้อยที่เอวแล้วก็คลุมๆเสื้อคลุมๆผ้ามาเป็นผ้าสีเหลืองเหมือนจีวรออกมาหน้าเวทีได้ก็สะบัดปลัดขิกเลยค่ะยืนทางขาหน้าแอ่นแล้วก็สะบัดปลัดขิกที่เป็นหมอนข้ามันก็อันใหญ่แกว่งแกว่งแกว่งแกว่งแล้วก็ร้องเพลงในขณะที่ร้องเพลงก็ทำท่ายักแย่ยักยันเหมือนจะปีนโต๊ะกลมคือเป็นการล้อเลียนข่าวนะเข้าใจนะแต่เป็นวิธีอื่นได้ไหมที่ไม่ต้องมีจีวรมาเกี่ยวได้ปะมันเป็นความคึกขนองแบบนี้เขาเรียกขยี้เข้าข่ายมินเหยียดหยามศาสนาผิดมาตรา206รู้ไหมเป็นนักร้องนำอยู่ในสถานบันเทิงที่ลำปางแล้วเพจของสถานบันเทิงนี้ก็เอามาโพสต์ลงโซเชียลอีกนะนักร้องนำผู้ชายห่มเหมือนกับจีวรลักษณะเหมือนปลัดขิกแบบนี้คราวนี้พอโพสต์ลงโซเชียลกระแสมันแตกออกไปค่ะมันไม่ได้มีคนเห็นด้วยกับความตะลึงคึกขนองแบบนี้นะจริงๆเขาก็เล่นล้อเลียนพระอันนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วลิเกก็มีให้เห็นเคยดูเปล่าแต่ว่าลิเกเนี่ยเขาเลี่ยงนะจีวรเขาไปห่มสีอื่นนะสีแดงอิดมั่งสีเขียวมั่งไปหามาไม่ได้ทำแบบนี้ลิเกยังขำแต่นี่เห็นแล้วขำไม่ออกค่ะออกมาจากหน้าเวทีดนตรีขึ้นมาก็สไลด์คุกเข่าลงมาหน้าเวทีแล้วก็หมุนควงปลัดขิกใหญ่เลยในคลิปนะแล้วก็ลุกขึ้นยืนทำท่าทำทางร้องเพลงแล้วก็หันหลังให้คนดูทำเป็นยักแย่ยักยันตะตะกายโต๊ะประมาณนี้สนุกคนดูก็ขำนาทีนั้นชั่วโมงนั้นตึงๆกันไปแล้วมันเป็นสถานบันเทิงไงแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยแล้วเห็นภาพมันก็ไม่เหมาะสมมันเป็นความสะเทือนใจแล้วก็เป็นความไม่สบายใจของพุทธศาสนิกชนคือจริงๆแล้วปุ้มก็เป็นคนหนึ่งที่เฉยๆอยากจะล้อเลียนแบบก็แล้วแต่มึงเลยแต่ปุ้มมองแล้วมันก็ไม่สร้างสรรค์แถมสิ้นคิดอีกต่างหากออกมาถึงก็ร้องเลยอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อคุณเสกโลโซค่ะแล้วมันเป็นเพลงร็อกไงยิ่งจังหวะท่อนฮุกนี่คือแบบโอ้ยมันเร้าใจและคิดดูเหอะนักร้องนำอ่ะพอท่อนเพลงที่เร้าใจลีลามันก็ไปไหนก็ไม่รู้ช่วงต้นเพลงก็ยังบ่นๆอยู่เธอเดินมาหาทำหน้าเศร้าเธอบอกว่าเราไปกันไม่ได้เธอบอกว่าฉันดีเกินไปสำหรับเธอแล้วพอท่อนฮุกอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อก็แกว่งใหญ่เลยนั่นแหละโดนสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางทราบเรื่องนี้แล้วไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแจ้งความค่ะเอาผิดเข้าข่ายกฎหมาย ผิดกฎหมายอาญามาตรา206เหยียดหยามศาสนาและ208แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์โดนเข้าให้แล้วคือถ้าคิดสักนิดไปเปลี่ยนสีจีวรก็จะไม่ผิดเท่าไหร่ไม่โดนเรียนแบบพระสงฆ์แต่นี่ห่มจีวรมาค่ะแล้วกำลังจะพิจารณาด้วยพรบสถานบันเทิงแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะคะว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยข่าวตัวบุคคลที่สร้างความเสื่อมโทรมทำให้พุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเอื่อมนะคะซึ่งในความทำให้เกิดความเสื่อมแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ดำเนินการอยู่แล้วเขาก็ขอวอนมาว่าอย่าไปซ้ำเติมศาสนาให้ช่วยกันทำรุกบำรุงให้ดีขึ้นอย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลพระพุทธเจ้าได้มอบพระธรรมคำสักสอนเป็นตัวแทนให้เราชาวพุทธพุทธศาสนิกชนที่ดีก็ควรจะยึดมั่นตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนการแสดงอะไรต่างๆที่ออกมาในเชิงรูปแบบนี้เนี่ยมันไม่บังควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่งหันกลับไปถามก่อนว่าไอ้หนุ่มนักร้องเนี่ยศาสนาอะไรระบุในบัตรประชาชนในเอกสารส่วนบุคคลว่านับถือศาสนาพุทธแล้วเคยเข้าวัดทำบุญบ้างไหมจะทำบุญก็ต่อเมื่อวันเกิดไปปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานที่เหลืออีก365วันกิจของพระไม่ใช่กิจของเราเอ้าพระท่านมีกิจต้องบิณฑบาตกิจของสงฆ์ไม่ใช่กิจของเราไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญก็ถึงได้ทะลึ่งหน้าขึ้นไปห่มจีวรแกว่งปลัดขิกบนเวทีอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเจอข้อหาความผิดอาญามาตรา206เหยียดศาสนาโดนแน่พรบคอมพิวเตอร์จะโดนไหมอันนี้เป็นแอดมินเพจของทางร้านอาจจะต้องปิดไปไหมสรรเสริญเยินยอกันแบบไม่เข้าเรื่องเนี่ยนี่ค่ะคิดสักนิดก่อนแล้วค่อยทำนะคะให้สมองสั่งไม่ใช่ให้มานั่งตามแก้ค่ะคุณผู้ฟังประมาณนี้แหละเวลาหมดเดี๋ยวเรามาติดตามฟังข่าวกันอีกช่วงนึงตอน 3:00 นะคะส่วนช่วงกลางวันแบบนี้จะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็โทรมาเมื่อเช้าใครไปอุดหนุนที่ร้านลุงหลอดขอบคุณมากวันนี้ลุงหลอดโทรมาสั่งวัคซีไรท์วีซ่า1วีซ่า2ครบเลยเดี๋ยวปุ้มจัดให้โคกระเทียมโคกสุกหนองกระเบียนหนองเวียนหักสัตว์แววหนองกระเบื้องไปซื้อที่ร้านลุงหลอดโคกระเทียมได้เลยนะคะโทรหาปุ้มมา0855179025เมื่อกี้ใครโทรไว้แล้วปุ้มไม่ได้รับเนี่ยโทรได้เลยมาปุ้มพร้อมที่จะรับแล้ว0855179025พบกันคืนนี้3:00นะคะขอบคุณที่ติดตามฟังขอบคุณมิสเตอร์เอช่วยควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025
3: 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดี
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
11: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
12: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
13: ติดต่อได
14: ้สาธารณะ
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยันรัฐบาลไม่กดดันคดีหัวสวย้ำทุกอย่างยืนบนข้อเท็จจริงขณะที่ภาคประชาชนเชียงใหม่ก่อติดการแถลงข่าวหน้าสำนักงานกกต.เชียงใหม่เรียกร้องส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภา229คนสักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
19: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
20: เสียวอะไรล่ะครับ
19: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
20: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
19: โหดีจังเลยค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
23: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญ พระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราษฎร์ทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
16: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีคำวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสวในวันนี้ว่าไม่มีความกดดันอะไรยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบและไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนในการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาที่มีความพยายามเชื่อมโยงและปลุกระดมมวลชนนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่าสำหรับการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลหรือไม่นายวรสิทธิ์มองว่าไม่มีเพราะพวกตนทำงานเต็มที่มาโดยตลอดและทุกอย่างที่ทุกคนเห็นคือตั้งแต่ขออภัยค่ะคือตั้งแต่ตั้งคณะรัฐมนตรีมาเราเจอปัญหาทั้งภายในและภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ตอนนี้ทุกคนโฟกัสว่าทำอย่างไรที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นและให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ง่ายที่สุดภาคประชาชนเชียงใหม่ปักหลักค่ำคืนหน้าสำนักงานกกต.จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคู่ขนานส่วนกลางเรียกร้องส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภา229คนพร้อมก่อติดผลการพิจารณาคุณศศิดาราสิงหเนศรายงานค่ะ
14: เช้าวันนี้บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ยังมีตัวแทนภาคประชาชนและผู้สนับสนุนพรรคประชาชนปักหลักติดตามคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหลังตั้งแคมป์ค้างคืนจัดกิจกรรมคู่ขนานกับภาคประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยมีผู้สนับสนุนพรรคประชาชนไอลอและเครือข่ายประชาชนภาคเหนือเข้าร่วมพร้อมกิจกรรมดนตรีการปราศัยและทำอาหารแบ่งปันช่วงเช้ามีการตั้งเคาน์เตอร์ดริปกาแฟโดยเขียนชื่อสมาชิกวุฒิสภาลงบนแก้วกระดาษเตรียมให้ครบ229แก้วตามจำนวนผู้ถูกกล่าวหาที่กลุ่มเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งฟ้องแม้ผู้ร่วมกิจกรรมจะบางตาเนื่องจากส่วนหนึ่งติดภารกิจทำงานแต่คาดว่าช่วงบ่ายจะมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเดินทางมาสมทบนายชาติชายธรรมโมผู้ประสานงานประชาชนชาวเชียงใหม่และเครือข่ายชุมนุมนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยระบุว่ากลุ่มจะรอฟังท่าทีจากคณะกรรมการการเลือกตั้งในเวลา 15:30 นวันนี้โดยคาดหวังให้มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาหากเป็นไปตามข้อร้องเรียนกลุ่มพร้อมจะแสดงความชื่นชมต่อการทำหน้าที่แต่หากไม่มีการส่งฟ้องจะออกแถลงการแสดงจุดยืนและเตรียมนัดรวมตัวเพื่อกำหนดแนวทางเคลื่อนไหวต่อไปศศิดาราสิงหเนศรายงาน
11: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
17: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเวนอนตราดีพ็อก
0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
13: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อน

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายน2569ดิฉันมาตรัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานครับคุณผู้ฟังช่วงกลางวันนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรครับ
1: วันนี้นะคะที่หลายๆคนจับตากันอยู่นะคะต้องบอกว่าเรื่องของคดีหัวสว
2: โอ้เป็นประเด็นร้อน
1: ใช่แล้วค่ะร้อนตั้งแต่10โมงแล้วนะคะเพราะว่าเขามีการประชุมกันกกต.ก็จะชี้ชะตาวันนี้เห็นว่าก็ประมาณบ่าย3นี่น่าจะตัดสินแล้วนะคะคุณณัฐาคุณผู้ฟังว่าจะส่งไปศาลหรือว่าไม่ส่งไปศาลยังไงเดี๋ยวต้องตามกันดูนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงสภาพอากาศเป็นไงบ้างวันนี
2: ้ครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับรู้สึกจะประมาณตีห้าครึ่งกว่าๆนะครับก็พี่น้องประชาชนกำลังตื่นกำลังที่จะออกเดินทางเลยโดยเฉพาะ

0: ุงเทพมหานครเนี่ยนะครับฝนตกคุณมากนะท่านม
1: นนั่นสิน
0: ะฮะตกหนักอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ซาลงนะครับช่วง6โมงเช้าเนี่ยก็หายนะฮะแต่ว่าในช่วงการจราจรเดินทางช่วงเช้าเนี่ยหลายคนก็บอกว่าก็ติดอยู่เหมือนเดิม
1: ติดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะอากาศแบบไหนโดยเฉพาะฝนตกนี่ติดทีเดียวแต่ยิ่งเช้ากว่านี้นี่อากาศเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยก่อนที่จะมีฝนนะคะ
0: ครับก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะครับมีการแจ้งเตือนมีการให้เฝ้าระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการกันวันนี้นะครับตามกำหนดการนะว่าหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับวันนี้14กันยายนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับตามหมายเสด็จพระราชดำเนินคือระหว่างวันนี้จนถึงวันที่16กันยายนเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับ
1: ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นค่ะจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลนมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทค่ะ
0: ครับซึ่งในวันเดียวกันนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาจะถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงดินเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินนะครับเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับทางด้านของประธานาธิบดีของเวียดนามและภริยาด้วยครับ
1: ค่ะในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยค่ะ
0: ครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของ2ประเทศและก็เป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครบรอบ50ปีด้วยซึ่งตรงนี้เองก็สะท้อนถึงมิตรภาพแล้วก็ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับรวมถึงความเป็นหุ้นส่วนความเป็นมิตรประเทศกันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์แล้วก็ความผาสุกของประชาชนไทยแล้วก็ในส่วนของพี่น้องชาวเวียดนามให้ยั่งยืนสืบไปอีกด้วยนะครับ
1: 4ถึง16กันยายนเดี๋ยวเราก็ติดตามกันนะคะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ค่ะ
0: ครับ
1: มาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะคะวันที่18ถึง19กันยายนเนี่ยจะมีพระราชพิธีที่สำคัญนะคะกับสัตมวานใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกเนี่ยก็เลยแจ้งปรับเวลาให้บริการชัตเตอร์บัสสนามหลวงที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์และก็เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่18กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีนะคะครึ่งเช้าอ่ะนะคะถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วก็วันที่19กันยายน2569ตั้งแต่เวลาอันนี้ครึ่งบ่ายนะคะ12นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีค่ะมาดูเวลากันให้ดีๆด้วยนะคะใน2วันนี้ค่ะ
0: ก็โดยปกติทุกวันแล้วเนี่ยกสมกเขาก็จะมีการจัดชัตเตอร์บัสไว้บริการพี่น้องประชาชนแต่ว่าในวันดังกล่าวก็ตามอย่างที่คุณมารัฐมนตรีได้บอกเลยเนี่ยนะครับก็วันที่18 7 นาฬิกาถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็วันที่19นะฮะ เที่ยงตรงถึง2ทุ่มครึ่งนะครับ
1: จะมีการใช้บริการได้นะคะ
0: ถูกต้องครับคราวนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าในส่วนของจุดคัดกรองใดๆเนี่ยเขาปิดกี่โมงเนี่ยนะครับก็ขอให้เช็คในเรื่องของประกาศตรงนี้เพื่อที่จะได้เดินทางแล้วก็ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องนะครับเนื่องจากในส่วนของการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันนะครับพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคสมกจึงมีการแจ้งปรับเวลาการเดินรถให้สอดคล้องเนี่ยนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวให้เบอร์สายด่วนกันดีกว่าเป็น
1: ค
0: อนแทคเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับ1348นะครับ1348อันนี้เป็นเบอร์ด่วนสายด่วนของคสมกก็สามารถที่จะโทรไปเช็คได้เอ๊ะวันที่18 19เดินรถกันยังไงนะครับฟังจากวิทยุหรือว่าได้ยินข่าวมานะครับ
1: ก็เช็คอีกที
0: อยากจะให้เน้นย้ำกันครับผม
1: อ้าวมาดูเรื่องของมิจฉาชีพนะคะเขาก็มาในหลายรูปแบบ
0: ใช้ชี
1: ว
0: ิ
1: ตด้วยความไม่ประมาทแล้วกันนะคะต้องระวังกันรอบด้านเลยอันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเตือนมาเลยนะให้ระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระมันจะขึ้นมาว่าคุณเนี่ยมีใบสั่งจราจรค้างชำระอยู่นะแล้วก็จะหลอกให้กดลิงก์ล่ะกรอกข้อมูลบัตรบ้างล่ะย้ำนะคะหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายค่ะโดยทางนางสาวพลอยทะเลนะคะลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการพบว่ามีการส่ง SMS ปลอมเนี่ยแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระค่ะพร้อมกับแนบลิงก์เนี่ยให้กดเข้าไปนะคะก็ให้ไปตรวจสอบแล้วก็มีหรืออาจจะมีการชำระค่าปรับนะคะโดยอาจจะใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือ คือพอเราดูแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นมาจากรัฐอ่ะนะคะแล้วก็เร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติกรรมที่พบเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนะคะพร้อมกับข้อความเนี่ยเป็นลักษณะว่า RTP นะคะแล้วก็ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่จุดแล้วก็มีการแนบลิงก์ย่อยด้วยนะเมื่อกดเข้าไปเนี่ยก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จะทำให้หน้าตาคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรพร้อมกับแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาแล้วก็จำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตบ้างล่ะบัตรเดบิตแล้วก็มีการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมด้วยบางทีเราก็นึกไม่ออกว่าเราทำอะไรผิดมาพอเจอแบบนี้เอาก็ตื่นตระหนกก็คิดว่าใช่อ่ะนะคะแล้วก็ไปกดลิงก์กดอะไรเนี่ยนะคะต้องระวัง
0: สูญเงินได้โดยใช้เหตุแต่คุณผู้ฟังก็ให้พึงระลึกไว้ก่อนนะครับว่าในส่วนของหน่วยงานเนี่ยคุณผู้ฟังเขาจะไม่มีนโยบายที่จะมีการส่ง SMS นะครับไปยังพี่น้องประชาชนให้กรอกลิงก์กรอกข้อมูลคลิกลิงก
1: ์ QR code อะไรอย่างงี้นะ
0: ไม่มีนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าจะไม่มีในกรณีที่ว่าหน่วยงานเนี่ยให้มีการแอดไลน์สแกน QR code เข้ามาคุยไม่มีคุณผู้ฟังครับนะฮะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจเนี่ยสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดถ้าสมมติว่าแอบอ้างว่าธนาคารนี้โทรมาปุ๊บคุณเดินไปเลยหร
1: ือ
0: ว่าโทรไปสอบถามที่ธนาคารเขาเลยว่า มีกรณีนี้จริงหรือเปล่า มีการเรียกเก็บค่าทำนงทำเนียมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแต่ด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เน้นย้ำเหมือนที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่เลยบอกว่าเขาไม่มีนโยบายในการทวงถามหรือว่าเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS หรือแนบลิงก์ QR code แต่อย่างใดให้ดำเนินการเนี่ยนะครับหากได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวคุณผู้ฟังครับขอให
1: ้เลยอย่ากด
0: อย่ากดนะครับอย่าแชร
1: ์อย่าสแกน
0: อย่าสแกนเป็นอันขาดนะฮะอันนี้นะครับว่ามันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียทรัพย์สินได้เลยนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตต่างๆโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้มีการชำระเงินหรือว่าจะมีผลทางกฎหมายอันนี้นะครับก็ให้ตั้งข้อระลึกไว้ก่อนเลยไอ้ประเภทมาเร่งๆอย่างเงี้ยนะฮะเออนะก็ไม่ควรที่จะไปกรอกหรือว่าไปกดลิงก์อะไรใดๆก็ตามแต่ครับ
1: ใช่แล้วค่ะสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะคือแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยเข้าไปสู่เมนูนะคะเมนูจะบอกว่ามีข้อความว่าบริการทั้งหมดแล้วก็ไปที่คำว่ายานพาหนะแล้วก็คำว่าตรวจสอบใบสั่งจราจรนะคะอันนี้ลองไป เข้าเซิร์ชเข้าไปดูนะคะลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็สามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระแล้วก็ชำระค่าปรับได้นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care ค่ะPolice P ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ Care ตัวใหญ่ C ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะหรือว่าง่ายกว่านั้นเลยก็ไปนี่เลยค่ะโทรไปที่สายด่วน191เลยหรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: โทรถามตรงๆก็ได้เลยนะครับว่ามีนโยบายแบบนี้จริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะมีการส่ง SMS มาไหมหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็สอบถามเข้าไปแต่เขาก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีนโยบายแบบนี้จริงๆแหมฟังข่าวนี้แล้วนึกไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับหลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านคุณมารัฐมนตรีหลายๆคนก็ได้รับลิงก์มาบางคนตกใจ
1: ไม่รู้นะคะก็กดไปแล้ว
0: กดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บสรุปสูญเงินนะถูกหลอกให้โอนถูกอะไรบ้างแหละลูกหลานขอแทบตายไม่ได้อะนะถูกมิจฉาชีพจนได
1: ้เอาไปกินซะนะคะ
0: ก็ต้องดูกันด้วยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงน้ำตาฝนช่วงนี้ฝนตกเยอะ
1: ฝนเยอะนะคะ
0: เป็นเสียงของพี่แจ้ดนุพลนะฮ
1: ะ
0: และเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: น้ำตาฝนนะครับตากฟ้าตากฝนยังชุ่มฉ่ำกว่าเจอหน้าเธอคนใจดำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเพลงเพราะๆมาฝากกันช่วงกลางวันวันนี้นะครับขอบคุณที
1: ่
0: พี่ระเทพด้วยนะครับก็จัดเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยตอนนี้มียอดในเรื่องของทหารอาพลทหารอาสาค
1: ุ
0: ณผู้ฟัง
1: ห้าวันแล้วนะ
0: ต้องแยกนะทหารอาสากับพลทหารอาสาชื่อดูคล้ายกันแต่คนละประเภทกันนะครับเขามีการชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยหาอ่านกันได้คุณผู้ฟังครับแต่ว่าที่เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะครับคือพลทหารอาสาแล้วก็ในส่วนของกองทัพบกเนี่ยที่มีการเปิดรับเนี่ย 18,000 กว่าอัตราวันนี้14กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นวันที่เป็นวันที่5ของการรับสมัครแล้วนะครับเขาบอกว่ามียอดสมัครเนี่ย 4,180 คนถ้าจะดูร้อยละก็คิดเป็นร้อยละ22นะครับหรือว่า 22% เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับพบชายไทยสนใจหน่วยคุณรู้ไหมว่าเขาสนใจหน่วยไหนมากที่สุด
1: หน่วยรบพิเศษใช่ไหม
0: รบพิเศษโอ้5วันเนี่ย5วัน6วันเนี่ยมียอดสมัครเต็มแล้ว6หน่วยอะนะแล้วก็มียอดรับสมัครครบ 100% 7หน่วยเชิญชวนนะคุณผู้ฟังก็น้องๆชายไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้จนถึงนู่นนะครับ24มกราคม2570อย่างที่บอกไปนะครับว่ากองทัพบกเราเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570เนี่ย 18,784 อัตราก็221หน่วยทหารทั่วประเทศครับ
1: ค่ะล่าสุดวันนี้อย่างที่บอกเป็นวันที่5ของการรับสมัครก็พบว่าชายไทยทั่วประเทศเนี่ยให้ความสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆแล้วก็สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบของทหารพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยภาพรวมเนี่ยของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีผู้สมัครรวมแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76 นะคะขณะที่กองทัพบกอย่างที่คุณณัฐบอกไปนะคะมียอดผู้สมัครแล้วเนี่ย 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราก็คิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครค่ะนี่คือข้อมูลณวันนี้เมื่อเวลา 7:00 นะคะท
0: ั้
1: งนี้ค่ะหน่วยงานหน่วยทหารของกองทัพบกเนี่ยที่เปิดรับสมัครทหารอาสาเนี่ยมีผู้สนใจเลือกหน่วยเนี่ยก็โหมีเลือกครบแล้วอ่ะ 100% เนี่ย7หน่วยด้วยกันนะคะให้คุณณัฐเริ่มก่อนเลยว่ามีหน่วยไหนบ้าง
0: อย่างที่เราบอกกันไปแล้วว่าน้องๆแสดงว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยชอบบู๊นะ
1: ก็นั่นน่ะสิค
0: ่
1: ะ
0: ชอบประเภทแบบโหดบันหานะ
1: ล
0: ุยๆนะเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่ายอดรวมที่ครบ 100% แล้ว7หน่วยเนี่ยนะครับ6หน่วยเนี่ยเป็นรบพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปทีละหน่วยนะฮะอย่างหน่วยแรกเนี่ยคือกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1นะครับหน่วยที่2คือกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2หน่วยที่3นะครับก็คือกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2หน่วยที่4คือกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4ครับ
1: แล้วยังมีกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5ด้วยนะคะกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5และกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2ค่ะม
0: ี
1: โอกาสเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมภาษณ์น้องๆกันนะคะว
0: ่
1: าเขารู้สึกยังไงที่มาสมัครเป็นพลทหารอาสาครั้งนี้นะคะ
0: รอช้าอยู่ยายปรบมือให้ก่อนเลยนะครับสำหรับ6-7 หน่วยเนี่ยนะครับที่มีการสมัครแล้วก็เต็มไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยถึงได้บอกว่าน้องๆเนี่ยน่าจะมีความสนใจนะครับในเรื่องของการฝึกการปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของการรบพิเศษต่างๆเนี่ยนะเพราะดูจากยอดสมัครความสนใจเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งสำหรับโครงการพลทหารอาสาเนี่ยคุณผู้ฟังครับค
1: ือ
0: หนึ่งในนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับที่มีการปรับรูปแบบการรับราชการทหารกองประจำการในลักษณะก็คือมีสัญญาจ้างเนี่ย4 ปีพร้อมกับปรับในเรื่องของสิทธิสวัสดิการเดี๋ยวนี้สิทธิสวัสดิการมันก็ต้องมีการปรับแหละให้มันสอดคล้องกับสภาวะ
1: ปัจจุบัน
0: มากที่สุดนะครับเงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ 12,090 บาทแต่ยังไม่พอเท่านั้นนะนะครับเขาก็จะมีค่าตอบแทนพิเศษให้อีกเดือนละ 2,880 บาทสำหรับหักเป็นค่าประกอบเลี้ยงนะครับรวมถึงได้รับโอกาสในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาเหมือนกับน้องทหารกองประจำการเลย1ปี1วุฒิหมายความว่าถ้าคุณเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ คุณจะจบใดๆก็ตามแต่ไม่รู้แหละนะคุณอาจจะจบมาป.6คุณอาจจะจบม.3
1: ก็ได้เพิ่มวุฒิ
0: ยังไม่จบม.6คุณมาเข้าเป็นทหารกองประจำการคุณได้ยันม.6เลย
1: ใช่
0: เนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ถามว่าเรื่องของคะแนนพิเศษต่างๆเนี่ย ได้ไหมจะได้เหมือนกับทหารกองประจำการทั่วไปที่สมัครใจนะหน่วยตรวจเลือกไหมได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้ามีอายุครบเกณฑ์เนี่ยอยากจะต่อยอดเป็นนักเรียนใน10ก็ได้โควต้า180ด้วยครับ
1: อืมค่ะโอ้มีสิทธิมากมายเลยนะคะผู้สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดแล้วก็สมัครได้ผ่านระบบออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ค่ะrcm.rta.mi.th นะคะหรือไปสมัครด้วยตัวเองก็ได้ที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครมีทั้งหมด221หน่วยด้วยกันนะคะรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอแล้วก็สำนักงานศัสดีจังหวัดด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าเลยนะคะปี70ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่น้องๆชายไทยนะครับสนใจสมัครเป็นอย่างมากมีเวลาอีกเยอะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สมัครก่อนเพราะว่าเราสมัครก่อนเรามีสิทธิ์เลือกได้นะว่าจะไปลงหน่วยไหนจะเลือกผลัดไหนเนี่ยเลือกได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้คุณผู้ฟังครับ14กันยายนถ้าในมิติของกองทัพบกเรามีอีกหนึ่งหน่วยงานที่วันนี้ถือว่าเป็นวัน
1: ค
0: ล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่78แล้วอ่ะคุณนะถ้าสมมติว่าเป็นอายุคนเนี่ยก็โอ้โหค่อนข้าง
1: ค่ะสูงวัยละ
0: บั้นปลายแล้วเนี่ยนะครับเอาวันนี้นะครับครบรอบ78ปีของการสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเทิดดำริเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่7นาฬิกามีทางด้านของพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นประธานในการจัดพิธีวันนี้โดยมีทางด้านของพลตรีสมสกุลวิจิตรภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกท่านให้การต้อนรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกก็ได้นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีสงฆ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของหน่วยพร้อมระบุว่ากรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวซึ่งการมีสวัสดิการที่ดีแล้วก็ครอบคลุมนั้นเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญในการช่วยคลายความกังวลทำให้กำลังพลของกองทัพบกเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมชื่นชมกำลังพลกรมสวัสดิการทหารบกทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่แล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาระบบสวัสดิการของกองทัพบกให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กำลังพลอย่างเป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนค่ะ
0: ครับซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติการกันมีขวัญกำลังใจขวัญกำลังใจเกิดจากอะไรก็เกิดจากสวัสดิการที่ดีสำหรับในส่วนของทหารบกแล้วนะครับในส่วนของกองทัพบกแล้วกรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากๆด้านขวัญกำลังใจและก็การดูแลพี่น้องกำลังพลเขาดูแลไปถึงครอบครัวของกำลังพลด้วย
1: ให้ด
0: ิ
1: ฉันนึกถึงง่ายๆบ้านพักไงบ้านพักสวัสดิการ
0: บ้านพักสวัสดิการนะมีการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคของใช้ประจำตัวในราคาพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากนี้ผมไปอ่านดูภารกิจของเขานะคุณมาดรัฐมนตรีคุณผู้ฟังเขามีการจัดสร้างโรงเรียนนะฮะไว้ในสถานที่ต่างๆก็เพื่อให้บุตรหลานกำลังพลแล้วก
1: ็ในหน่วยทหารก็มี
0: ถูกต้องแล้วก็โรงเรียนในปัจจุบันนี้เข้าใจว่าในส่วนของพี่ลูกหลานของพี่น้องประชาชนบางคนเขาเข้ามาเรียนด้วยเขาก็ดูแลให้อย่างเต็มที่แต่ถ้าในมิติของกำลังพลเราจะรู้จักกรมสวัสดิการก็ต้องรู้จักผ่านนี่เลยฮะเงินกู้อทบ.
1: อันนี้น่าจะใช้บริการกันเยอะนะ
0: น่าจะใช้บริการกันเยอะกู้เท่าที่จำเป็นนะเป็นหนี้มากก็ไม่ดีนะต้องกู้แล้วต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องใช้ได้ด้วยนะ
1: ไม่เบียดเบียนตัวเองเกินไปนะ
0: ถูกต้องครับทั้งนี้นะครับกรมสวัสดิการทหารปกคุณผู้ฟังครับจัดตั้งขึ้นเมื่อ14กันยายน2491เป็นหน่วยที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับสวัสดิภาพการบำบัดทุกข์บำรุงสุขข้าราชการและครอบครัวในกองทัพบกควบคู่ไปกับการเสริมสร้างวิชาชีพและกีฬาตามนโยบายของกองทัพบกที่ผ่านมานะครับได้มีการพัฒนากิจการสวัสดิการให้กับกำลังพลของกองทัพบกแล้วก็มีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วทันสมัยแล้วก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องดังคำขวัญที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขเอ๊ะมันไปคล้ายกับในส่วนของ
1: ตำรวจ
0: ป่ะตำรวจมหาไทยเลยเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะ
1: ก็เป็นเรื่องของอีกกรมหนึ่งนะคะของทหารเราเอ้ามาดูจับยาบ้ากันสักหน่อย
0: รวมกันอีกแล้วนะฮะ
1: ค่ะมีจริงจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะ มีทั้งในส่วนของทัพภาคที่2และทัพภาคที่3เราเริ่มที่ทัพภาคที่2ก่อนเลยเขาจับยาบ้าได้ล็อตใหญ่เลยนะคะตรวจยึดได้ถึง2ล้านกว่าเม็ดเลยนะแล้วก็มีไอซ์อีก30กิโลกรัมด้วยที่บึงการค่ะโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะก็ได้บูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดบึงการเข้าปฏิบัติการต่อเป้าหมายบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงที่หอคำอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้1รายพร้อมกับของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน 2,792,000 เม็ดค่ะแล้วก็มีไอซ์จำนวน30กิโลกรัมรถยนต์จำนวน1คันค่ะ
0: นี่วางเป็นตับเลยอันนี้คือการแถลงข่าวหลังจากที่เขาจับได้
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับโอ้โหวางดาหน้าเลยเป็นตับเลยแล้วก็อันนี้คือเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ฟัง
1: ไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะ
0: ไม่ใช่
1: ฮะอย่าเข้าใจผิดนะคะ
0: เขาเป็นเจ้าหน้าที
1: ่นอกเครื่องแบบ
0: นอกเครื่องแบบแต่ใครมาดูภาพตอนนี้ทางเพจ Army Radio เนี่ยคือเขาถ่ายรูปรวมกันก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเครื่องแบบแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ
1: ลุยหน้างาน
0: เขาก็จะใส่หมวกปิดหน้าปิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนจะนึกว่าจับผู้ต้องหามาไม่ใช่คุณผู้ฟังอันนี้เขาคือเจ้าหน้าที่นะฮะขอบคุณด้วยสำหรับการทำงาน2,790,000
1: ใช่แล้วค่ะ
0: 2,000 กว่าเม็ดเนี่ยนะครับก็ขาดอีกประมาณ 8,000 เม็ดครบ2,800,000เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะจับได้ล็อตใหญ่ๆอย่างเงี้ยกันตลอดหลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวตามภาพที่บอกนะครับเพราะบอกว่าการปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการที่ปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติดแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเขามีการแถลงข่าวการเดียที่จังหวัดบึงการนะครับก็มีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับถือว่าเป็นล็อตใหญ่ในพื้นที่เพราะนอกจากยาเสพติดแล้วเห็นว่ามีไอซ์อีก30กิโลนะครับ
1: อันนี้ทัพภาคที่2ยังไม่แผ่วค่ะมาอีกทัพภาคที่3จับยาบ้าได้เช่นกันค่ะกองกำลังผ่าเมืองนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ะก็ไปมีการบูรณาการร่วมกับหลายๆส่วนนะคะทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็นบยศพื้นที่พิเศษนะคะก็ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในหน่วยก็ได้จัดกำลังเนี่ยเข้าไปก็เรียกบูรณาการกันหลายส่วนเลยจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันแล้วก็สกัดกั้นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ที่บ้านสามัคคีใหม่ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะ
0: ครับนี่นะฮะก็มีการจับได้เขาบอกว่าเป็นรถยนต์นะครับยี่ห้อหนึ่งก็แล้วกันไม่พูดชื่อเขาเนี่ยนะแล้วก็จับได้พร้อมของกลางก็ไปตรวจค้นในนั้นน่ะก็พบเป็นกระสอบฟางสีรุ้งนะฮะก็ต้องเป็นสีรุ้งด้วยทำไมต้องเป็นสีรุ้งก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะแต่ก็พบก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับจำนวนทั้งหมด5กระสอบภายในเนี่ยบรรจุยาเสพติดกระสอบละ 200,000 เม็ดนะครับ
1: รวมแล้วเป็นเท่าไหร
0: ่1ล้านเม็ดนะฮะ
1: อันนี้ก็ไม่น้อยเ
0: ห
1: มือนกัน
0: หลักล้านทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยได้นำของกลางทั้งหมดส่งสภ.แม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่แหละนะครับ
1: เราข้ามมานิดนึงได้ไหมดูคนดียังมีอยู่หน่อยไหม
0: ครับ
1: หรือว่าจะไปอุตุเลย
0: เดี๋ยวเอาคนดีสักหน่อยดีกว่า
1: คนดีสักหน่อยนะคะ
0: จะหาว่าไม่มีข่าวดีเลยวันนี
1: ้ค่ะเชิญคุณณัฐฐาก่อนเลยค
0: ่ะครับสำหรับคนดียังมีอยู่นะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับก็เป็นในส่วนของจ่าสิบเอกปกรณ์วงอัยรานะครับกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่29นะครับกองพลทหารราบที่9อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับก็ได้มีการสังเกตนะครับพบรถเก๋งนะครับก็คือประสบอุบัติเหตุนี่แหละรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์เขามีการเกิดอุบัติเหตุกันนะครับแล้วก็ในพื้นที่เกิดเหตุมีพี่น้องประชาชนรวมถึงเขาบอกว่าเป็นนักเรียนชายเนี่ยนอนได้รับบาดเจ็บนะครับก็เรียกวิทยุไปยัง10เอกวรากรหอมชื่นแล้วก็10เอกจำนงบุตรดีจันนะครับให้นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนครับ
1: ค่ะก็สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความเสียสละแล้วก็ความเป็นจิตสาธารณะแล้วก็ความห่วงใยพี่น้องประชาชนก็ต้องขอปรบมือให้ด้วยนะคะสำหรับความดีครั้งนี้ค่ะมีภาพโอ้โหตายแล้วหนูเอ้ย
0: โอ้ต้องเบอร์หน้าไว้เลยอ่ะนะสำหรับน้องๆนักเรียน
1: คร
0: ับคงจะต้องล่ำลากันที่เรื่องนี้แล้ว
1: สภาพอากาศคงไม่มีเวลาแล้วล่ะเน
0: า
1: ะ
0: สภาพอากาศก็ยังคง
1: มีฝน
0: อ
1: ยู่
0: นะครับ160ของพื้นที่ในวันนี้คุณผู้ฟังครับล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายการกองรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกลุ่มสวสำรองจี้กกต.เปิดมติปมหัวสวจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่และกรมโรงงานอุตสาหกรรมคาดจะได้ข้อสรุป Data Center เข้าข่ายโรงงานประเภท108หรือไม่เร็วๆนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนำกลุ่มสวสำรองยื่นหนังสือจี้กกต.เปิดมติปมหัวสวให้ชัดหลังมีกระแสข่าวมติ5-2พร้อมตั้งข้อสังเกตปมพยานกลับคำให้การคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วพร้อมกลุ่มสวสำรองได้เดินทางยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนเพื่อติดตามผลการพิจารณาปัญหาการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวโดยระบุว่าวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการมีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งเรื่องให้กับศาลฎีกาหลังติดตามเรื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2567และที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือถึงกกต.มาแล้วเกือบ100ฉบับโดยพลตำรวจโทคำรบกล่าวว่ากลุ่มสวสำรองเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการเลือกสวด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมและเห็นว่าขณะนี้พยานหลักฐานถูกเปิดเผยออกมาจำนวนมากแล้วพร้อมแสดงความกังวลว่ากกต.บางรายได้รับการรับรองจากสวที่ถูกกล่าวหารวมถึงมีกกต.บางรายที่มีเรื่องกล่าวหาค้างอยู่กับปปช.จึงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องความเป็นกลางและผลประโยชน์ทับซ้อนและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พร้อมเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนเปิดเผยผลมติอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีมีกระแสข่าวมติ5-2ว่าเป็นความจริงหรือไม่จะส่งเรื่องให้กับศาลฎีกากี่รายและไม่ส่งกี่รายส่วนรายละเอียดคำวินิจฉัยหากต้องใช้เวลาอีกประมาณ60วันก็สามารถรอได้แต่ขอให้ผลมติมีความชัดเจนต่อสังคมส่วนกรณีพยานสำคัญกับคำให้การพลตำรวจโทคำรบตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุและยืนยันว่าป่วยที่นำมาเป็นหลักฐานได้รับมาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2567ก่อนนำมาเปิดเผยต่อสื่อในวันที่28มิถุนายนพร้อมตั้งคำถามถึงกรณีพยานอ้างถูกชายชุดดำข่มขู่ว่าหากเป็นจริงควรมีหลักฐานและการดำเนินคดีที่ชัดเจนทั้งนี้พลตำรวจโทคำรบกล่าวว่าหากเรื่องไปถึงศาลฎีกาเชื่อว่าศาลจะสามารถตรวจสอบสำนวนและพยานหลักฐานต่างๆได้และข้อเท็จจริงจะปรากฏในกระบวนการของศาลนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ยืนยัน 100% ธุรกิจ Data Center เข้าข่ายเป็นโรงงานประเภท108ตามกฎหมายโรงงานหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาในทุกมิติคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
4: นายพลยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงแนวทางการพิจารณาให้ธุรกิจ Data Center เข้าข่ายเป็นโรงงานประเภท108ตามกฎหมายแรงงานว่าขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจน 100% แต่ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาในทุกมิติโดยเพราะ Data Center เป็นธุรกิจที่มีระบบผลิตไฟฟ้าสำรองเพื่อหล่อเลี้ยงการจ่ายไฟซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาปัจจุบันโรงงานประเภท108หมายถึงกิจการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการด้านดิจิทัลหรือศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งหาก Data Center ถูกกำหนดให้เป็นโรงงานประเภทนี้ผู้ประกอบการจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพระราชบัญญัติโรงงานทั้งในด้านการขออนุญาตจัดตั้งรง.4การควบคุมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม EIA และการตรวจสอบตามกฎหมายโดยขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันจัดทำ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ช่วงนี้กระแสน้ำแรงนะครับน้ำกำลังขึ้นเลยนะครับไปเล่นน้ำในคลองเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดน้ำหลากมาเนี่ยนะจะลอยไปนู้นนะฮะไปถึงพระนครศรีอยุธยาเลยบอกว่าเดี๋ยวไปติดแถวผงเพงป่าโมกนะจากอ่างทองไปเนี่ยอำเภอผงตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเนี่ยคนจะรู้จักกันมากเลยยามน้ำท่วมเนี่ยจะขึ้นหน้าข่าวฟีดหน้าข่าวเยอะมากแล้วก็ท่วมก่อนเขาแล้วก็จะลดลงจากเขาหมดนะอ่างทองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะทำมาหากินปลูกข้าวได้ไม่น่าเชื่อปีละ3ครั้ง4ครั้งเลยทีเดียวไม่มีเวลาใช้เงินนะจึงรวยกันแทบทุกบ้านเลยคนที่ทำนานะครับแล้วก็ข้าวปลาอาหารเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวอย่างแท้จริงนะครับและพืชผลทางการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะไปปลูกผักปลูกหญ้าอะไรก็แล้วแต่มันเจริญงอกงามจริงๆนะฮะบอกว่าเรื่องราวของผักเนี่ยมาอยู่ที่ตลาดอ่างทองนี่โอ้จะเอาอะไรละเต็มไปหมดนะครับและเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สามารถจะผลิตนะพืชผักเนี่ยไปส่งต่ออย่างตลาดสี่มุมเมืองหรือตลาดไทยแพร่กระจายให้คนทั่วทั้งประเทศนี้ได้ทานกันนะครับเป็นนั้นว่านะครับคอยนางที่อ่างทองนี้โด่งดังมานานเสนานและสุภาษิตก็ส่งมอบให้ยะเพ็งยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและไม่ต้องพูดถึงนั่นคือชยามิชัยแม้ว่าจะมีลูกแล้วมาเปิดเผยเมื่อไม่กี่ปีนี้เองลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าตาดีเป็นนักลิเกเป็นพระเอกลิเกเปิดตัวภรรยานะครับก็ปรากฏว่าก็ยังได้รับความนิยมกันนะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เลยทำให้เป็นขวัญใจชาวไทยด้วยและก็โดยเฉพาะอ่างทองเขาหวงแหนมากนะถือเป็นโอท็อปของจังหวัดอ่างทองเลยทีเดียวสำหรับชยามิชัยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักบริการญาติเพียงญาติทุกท่านเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพของท่านนะฝนตกนะครับควรมีร่มควรมีเสื้อกันฝนหมวกและเขาบอกว่ายุงเนี่ยมันจะมาหน้าเนี้ยเยอะถ้าบ้านเขาอยู่ใกล้ที่มันเป็นป่าเป็นหญ้าในตัวเมืองมีแหล่งน้ำที่มันเพาะพันยุงได้นะก็พร้อมที่จะมากัดท่านเนี่ยกัดจนเจ็บแหละโรคภัยไข้เจ็บมันมาด้วยนะไข้เลือดออกนะสารพัดเนี่ยไข้จับสันไข้อะไรที่มาจากยุงเนี่ยก็ต้องดูแลเนาะต้องดูแลวิธีการอาจจะมียากันยุงเดี๋ยวนี้มีสเปรย์นะบอกมีการรักธรรมชาติด้วยเขาจะใช้สเปรย์ตะไคร้ฮะสเปรย์ตะไคร้ในการฉีดนะซึ่งมีขายนะมีขายราคาอาจจะปานกลางไม่ถูกไม่แพงแต่ว่ามันไม่มีผลเสียต่อสุขภาพฉีดในที่มียุงฮะแล้วมันป้องกันด้วยยุงได้กลิ่นตะไคร้ก็จะไม่เข้าไปหรือหลายท่านบอกว่าแบบนี้ได้ไหมล่ะที่บ้านก็มีตะไคร้เอาตะไคร้มาทุบแล้วก็วางบริเวณนั้นไม่ทราบว่ากลิ่นมันจะป้องกันยุงได้หรือเปล่าย้ายเพียงจะอยากไปทดลองก่อนสิ ถ้าไม่ได้ผลยังไงก็บอกสุภาษิตด้วยนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์พร้อมกับเพลงเพราะๆนำมาฝากกันและก็ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอามาฝากกันเหมือนกับทุกๆวัน
เวลาสวยงาม 13:00 นจนถึง 14:00 นพักกลางวันยังมีอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นแต่ว่าต้องติดตามรับฟังที่สถานีวิทยุวสป .711 กิโลเฮิรตซ์หลายท่านก็ไปตามแบบนี้เป็นประจำขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบนร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นยาแก้กระสายตราร่องฟ้าโอสดวิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยหลายท่านของใกล้จะหมดหลายท่านนะครับหยุดมานานรู้สึกว่าเคยดีร่างกายเคยดีรู้สึกว่าไม่ได้ทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสดไม่ได้ทานวิสซอนและตาเติมมันย่ำแย่ไปไม่ได้ทานสูตร1สูตร2แล้วร่างกายมันทรุดโทรมไปหรือไม่ได้ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟก็ไม่มีชีวิตชีวาไม่กระชุ่มกระชวยผิวพรรณที่เคยนะเขาบอกว่ามีออร่าร่างทองคำเนี่ยมันก็หายไปนะฮะวันนี้กลับมาดูแลร่างกายเหมือนเดิมด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและก็หลายท่านฟังมานานแล้วอยากจะทดลองมากน้อยเราก็ส่งนะบางทีเนี่ยสั่งยางกระปุกยางละกล่องนะเหมือนว่าจะต้องเก็บค่าจัดส่งซุปเปอร์ซิตก็คำนวณตัวเลขแล้วเอาไม่เป็นไรนะครับไม่เสียค่าจัดส่งส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางคิดเฉพาะค่ากาแฟค่าตัวยาเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือว่าอย่าดูถูกไปนะคนที่สั่งน้อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยสั่งกาแฟ1กล่องสูตร1กระปุก1หรือสูตร2 1กระปุกมูลค่าบวกลบกันเท่าไหร่เอ่ย600บาทสุภสิทธิ์ก็จัดส่งให้เอาไปทดลองก่อนเชื่อไหมว่าคราวต่อไปเนี่ยเขาสั่งกันเยอะและเป็นลูกค้าประจำก็จำนวนมากมายหลายท่านบอกอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปลองถ้าดีเนี่ยเขาไม่ยอมนะฮะไม่ยอมให้ของดีๆหลุดลอยไปอย่างแน่นอนมาดูแลสุขภาพเอาใจใส่ต่อสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก่อนจะบอกสรรพคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิสซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายกาแฟสูตร1สูตร2ไปฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับน้องสาวของชยามิชัยครับแอนมิชัยกับเพลงที่ชื่อว่าหงฟ้าส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ

กลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% พ่อเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

เฉพาะเพลงหวานสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าฐานบกพ่ายรักนะฐานบกเนี่ยแหมที่จริงเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์สมาร์ทนะฮะรูปหล่อแต่ว่าชะไหนนะสาวเจ้าถึงนะทิ้งได้เนาะทิ้งทหารอกสามศอกตาดำๆไปได้อย่างไรเนาะน่าเหี่ยวเข็นใจเป็นอย่างยิ่งครับฐานบกพ่ายรักส่งมอบให้ญาติเพลงญาติญาติทุกท่านครับเมื่อสักครู่บอกกล่าวเรื่องราวของส่วนผสมในวิสรผิดพัน

พื่อดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยคอฟฟี่ไปแล้วนะครับวิสซอนเนี่ยตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาครบถ้วนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเนตต้องทันวิสซอนมองอะไรเป็นฟ้าแลบในดวงตาเหมือนมีใยแมงมุมมาคุมดวงตามีม่านหมอกบังดวงตาปวดตาน้ำตาไหลทาน3วัน5วันก็จางหายไปละแล้วก็ไม่ปวดตาน้ำตาไม่ไหล7วัน15วันต่อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเมนปะประกายนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับส่วนกาแฟทินชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปัสจักรให้มันทรานคอเลสเตอรอลติกิสไลสารที่บอกกล่าวแล้วหารไปนั้นไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคอะไรก็ดื่มได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมิได้ไปรักษามีเซลมันคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตังก็แก้ปวดไม่กระหายไปสารเลตัวช่วยในการย่อยหันที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายคุณเพื่อลมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นหลายท่านบอกเป็นคุณนายหมอนทองฮะทานหมุนทองหมอนทองกินหมอนทองวันละลูกฮะไม่อ้วนก็ให้รู้ไปหลายท่านเนี่ยกินแล้วก็นอนฮะหมอนหนุนหมอนตลอดนะฮะนะนอนทั้งกลางวันกลางคืนตัวก็อ้วนไม่อ้วนก็ให้รู้ไปปรากฏว่านี่แหละเขาบอกไม่กลัวแล้วมีตัวช่วยมีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ฮะขับเมือกมันในลำไส้แล้วหุ่นเซเลนเดอร์ด้วยมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังหนังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิจิสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีนะครับแล้วก็ดื่มทุกวันดีทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทมาพูดถึงพระเอกของเราเลยนะนั่นคือยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชันบำรุงกายหญิงชายเวททองไวกระคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้ปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจเม็ดเต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะหลายท่านฉี่รถขังเกงอัดปัสสาวะไม่อยู่นะครับก็คือสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยมาฟื้นฟูด้วยสุดหนึ่งสุภสิทธิ์วิชันท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวูบวาบทั้งร่างกายและจิตใจสอเขากระดูกผุกระดูกพุนวัยหมดประจำเดือนเนี่ยความเหี่ยวย่นหย่อนยานมาเยี่ยมมาเยียนอย่างชัดเจนแน่นอนและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฮะทานเหมือนกันสองแคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานเป็นประจำได้ร่างทองกลับมาเช่นเดียวกันกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสุดหนึ่งสุดสองยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะชาประมือปลายเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองพอทานสูตร2ไปแล้วกินข้าวได้นอนหลับลมขับถ่ายดีชีมีบิสุกท้องผูกเป็นแผลดึกก็หายไปบนสมองดีผิวพรรณด้วยนะก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้สบายเนื้อสบายตัวเบาทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรติดเตียงป่วยเรื้อรังเการูมาตอยนะหลายท่านปวดข้อปวดเข่ามีโครงการผ่าด้วยแล้วก็หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักนะครับทั้งหลายทั้งปวงทาน2สูตรร่วมกันราคากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยทุกแพ็กเกจทุกรายการโทรมาสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับมาฟังพุ่มพวงดวงจันทร์ครับคืนนี้เมื่อปีกลายคืนนี้เมื่อปีกลายส่งมอบให้ญาติเพียงญาติทุกท่านครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออหลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออจ้าตีกล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องเขามา700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าที่ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเห็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตานกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไททุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
4: ับ เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบพระคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
3: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: งายเถิดแม่งามขำ
1: ก็นี่ไงแม่งามขำ
2: แม่งามขำไม่ใช่งามแม่หัวเราะ
1: นายเถิดแม่งาม
0: งามขำเลยไม่ใช่

0: ลี้ยงหมาวิ่ง
1: ถูกแล้วหมาต้องเห่า
0: เออหมาเห่าใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: หมากำลังกลางเลว่าเอ๊ะมันหมาหรืองูวะ
1: หมาหมางูที่ไหนเห่าง
2: ูเห่าก็เรียกงูเห่าไปตอมแห้ง
1: เออใช่

และที่ก็น้ำเริ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ยังถึงขนาดชวนกันหนีน้ำเลยนะให้พอประทับประทังอยู่อาศัยกันได้นะครับแล้วก็ให้ฝนนั้นหยุดตกไม่มีน้ำสะสมแล้วก็เดี๋ยวก็แห้งไปเองเนาะให้กำลังใจทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำป่าสักนะครับชวนน้องหนีน้ำนายงนพงษ์นนงนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองครับร้านป้าเพลินป้าองค์ไก่วัดตันเอ็นปะปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างร้านเหล่านี้นะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีเฉพาะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่จี้วันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสซอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ครับสำหรับผู้สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาสุภสิทธิ์จะไปประกาศในชั่วโมงหน้า 15:00 นจนถึง 16:00 นที่วสป .711 กิโลเฮิรตซ์และค่ำคืนนี้เวลา 3:00 นถึงเที่ยงคืนสำหรับช่วงนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านส่งท้ายด้วยเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มรถสูงสำหรับช่วงนี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แม่ค้าก็กล้า
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้ว่าชัดชาติยังเร่งพิสูจน์หาต้นต่อน้ำมันในท่อระบายน้ำคลองเตยและโรงพยาบาลบ้านแพ้วยืนยันพร้อมให้บริการตามปกติหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
12: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: ผู้ว่าชัชชาติยังเร่งพิสูจน์หาต้นตอน้ำมันในท่อระบายน้ำคลองเตยยันไม่เชื่อมโยง Data Center คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีตรวจพบน้ำมันในท่อระบายน้ำบริเวณถนนย่านพระราม3ว่าได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในห่วง1สัปดาห์โดยในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานและบริษัทน้ำมันผู้เชี่ยวชาญที่ได้ขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันอย่างไรก็ตามในช่วง 4:30 นของวันนี้ยังคงพบคราบน้ำมันซึมออกมาบริเวณผิวน้ำโดยคาดว่าอาจเกิดจากฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำมันเก่าที่สะสมอยู่ในโพรงใต้ดินถูกดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำซึ่งยังต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมทั้งนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไอระเหยอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันส่วนกรณีที่มีข่าวพบคราบน้ำมันในพื้นที่เขตบางกะปิผู้ว่าชัชชาติระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและจะเร่งตรวจสอบต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีหารือโทนี่แบร์ปมเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกธุรกิจ Data Center น่าสนใจเปิดช่องไทยมีฐานข้อมูลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับนายโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางเข้าร่วมงาน GasTech Bangkok 2026ว่านายโทนี่แบร์ได้เดินทางมายังประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้พบปะหารือเป็นการส่วนตัวเพราะถือว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ให้คำแนะนำกับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่อง AI และเทคโนโลยีซึ่งประเด็นที่หารือกันไม่ว่าจะเป็นจะทำอย่างไรให้ไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางพูดคุยเป็นจนถึงแผนการยกระดับรายได้และธุรกิจ Data Center ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีซึ่งนายโทนี่แบร์ยังได้ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตนเองซึ่งเขาให้คำแนะนำได้ดีมากอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลังจากนี้จะพูดคุยกับนายโทนี่แบร์กันอีกเป็นระยะและจะมีการให้คำปรึกษาต่อเนื่องโดยมีทีมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือดูแลเรื่องข้อมูลอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก5โรงพยาบาลบ้านแพ้องค์การมหาชนเมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงเช้าวันนี้นายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุภายในตัวอาคารบริเวณชั้นจีพบว่าตรงจุดที่เป็นต้นตอของไฟไหม้นั้นน่าจะมาจากบริเวณ
11: เต็มสูบเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
12: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะตันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
13: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1 1-0011 Focus มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
12: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชาย Focus โดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 063-449-9666
2: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
3: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
2: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
3: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
14: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
3: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
3: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
14: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
3: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
14: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่ 10-1-03756-5-0001 ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
3: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
15: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
16: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
17: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมค่า36ไร่เนี่ยดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
18: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
19: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
15: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโหเลย061-449-5885 063-449-9666
14: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบูเบอรี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
20: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
21: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนเพลงญาติเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายบ่ายวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางสุพรรณบุรีขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นทางหนองเรือขอขอบพระคุณพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายเราสัญญากันแล้วนะพี่สาวนะอย่าลืมนะกาแฟลิซ่าเอ็มรออยู่นะจ๊ะพี่น้องทางชัยภูมิด้วยยังไงก็เป็นกำลังใจกันนะครับรวมไปถึงเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดสระบุรีขอบคุณคุณแม่จากทางจังหวัดสระบุรีอันนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเป็นลูกค้าประจำและก็มีคนที่สั่งซื้อยาตาอยากจะได้ยาตาคุณแม่ก็บริการให้ด้วยส่งมาหาแม่เลยเดี๋ยวแม่จะจัดการให้เขาเองนี่แหละครับคือกำลังแรงใจครับพี่น้องจ๋านะครับทุกเสียงทุกสายทุกกริ่งโทรศัพท์ล้วนแต่เป็นกำลังใจทั้งนั้นพี่น้องทางอำเภอพรางกระต่ายพี่น้องทางอำเภอบ้านด่านลานหอยพี่น้องทางจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองพี่น้องทางจังหวัดตากอำเภอเมืองพี่น้องทางอำเภอเถินพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ทางเชียงของเชียงแสนคุณแม่จากทางเชียงของเชียงแสนนะแม่นะสั่งซื้อยาตากันเข้ามารอสักวัน2วันนะครับส่วนพี่น้องจากทางอำเภอพรางกระต่ายสั่งยาตากันเข้ามาวันนี้จัดการส่งให้เรียบร้อยแล้วของแถมก็ได้อย่างที่ตกลงกันไว้นะครับอย่างไรก็ต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสถดูแลอาการปวดครับดูแลรายการตรงนี้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสสำหรับสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักท่านที่มีปัญหาฉี่ที่ขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยฝากไว้ด้วยฟอร์กัสพร้อมทั้งท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับก็ฝากยาญ่าบิงพลัสไว้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องนี่คือผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพโอสดนะครับสินค้าคุณภาพมาตรฐานเป็นผู้ที่ดูแลรายการตรงนี้มอบหมายให้ผมธนวัฒน์ครับมานั่งดำเนินรายการนำงานเพลงเพราะๆมาฝากท่านงานเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจครับคุณพ่อจากทางจังหวัดสุโขทัยคัดสรรกันเข้ามากับบทเพลงที่มีชื่อว่าลิเกยอดรักคำ

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 061-449-5885 063-449-9666
2: 061-449-5885หรือเบอร์ผมครับพี่น้องครับฟังรายการผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับโทรมาได้เลยสอบถามกันเข้ามาได้เลยอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างกล่องราคา200บาทหรืออยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างขวดราคาขวดละ300บาทหากท่านซื้อแบบกล่องวันนี้6กล่องจากราคา 1,200 ครับลดพิเศษเหลือเพียง990บาทและจะมีของแถมให้กับท่านด้วยพี่น้องจ๋าตอนนี้ตัวพิมพ์เสนน้ำของบริษัทไทยทิปโอสถของเราโอ้โหกระแสมาแรงมากคนที่ได้ไปแล้วบอกว่าโอ้ยหอมคุณธนวัฒน์หอมติดใจนะครับและพี่น้องหลายท่านเลยนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาด้วยผมยังไม่ขายหรอกอยากจะให้พี่น้องเอาไปใช้ให้มันฉ่ำหัวใจก่อนนะครับคลายกล้ามเนื้อนวดคลายกล้ามเนื้อถอนพิษแมลงสัตว์กระต่อยหรือว่าสูตรแก้ลมดมแก้หวัดได้ด้วยมันราคาไม่แพงผมทำมาแจกกระปุกขวดเล็กๆขวดละ5มล.นะครับแต่ก็ใช้ได้นานนะผมใช้มาตั้ง10กว่าวันนี่ยังไม่หมดเลยนะครับถ้าขายก็ราคา39บาทขวดนึงอะนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้ซื้อสินค้าของผมครบ900บาทครบ900บาทผมแถมให้เลยครับตัวนี้แหละให้ฟรีแถมเพิ่มไปกับของที่ท่านได้ของแถมอยู่แล้วซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่อง6กล่องจากราคา 1,200 นะครับท่านจะได้รับราคาพิเศษเหลือเพียง990บาทและหากท่านซื้อยาสมุนไพรอย่างขวดราคากระปุกละ300บาท4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 วันนี้ท่านจะได้รับส่วนลดทันทีเหลือเพียง 1,000 กับ90บาทเท่านั้นพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้ก็โทรมานะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงเป็นยาสมุนไพรเป็นยาแผนโบราณที่มีมานาน20กว่าปีแล้วนะครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 063-449-9666
2: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดครั้งใดนะครับอย่าปล่อยไว้ให้มันทรมานอาการปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นมันยืดเส้นมันตึงอยากจะได้ยาหม่องไปทาถูนวดด้วยก็ได้หรืออยากจะได้ไทยแคลพัสนะครับไปช่วยเสริมกระดูกบำรุงกระดูกด้วยก็ได้ไทยแคลพัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมแบบเข้มข้นของแคลเซียมของคอลลาเจนของวิตามิน B1 B2 B6 B12 วิตามิน D3 วิตามิน C พร้อมด้วยมีสารสกัดที่มีคุณประโยชน์ที่จะไปเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกของท่านฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้โทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยกับเบอร์โทรศัพท์0614495885และ0634499666นะครับมาฟังงานเพลงเพราะๆบทเพลงของคุณยุ้ยญาติเยอะพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายคัดสรร

0: บทเพลงเพราะครับพี่น้องครับงานเพลงของคุณยุ้ยญาติเยอะตามคำแนะนำของพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับคัดสรรแนะนำบทเพลงกันเข้ามายังไงก็ยังรออยู่นะครับคุณยายน้องเฟิร์นนะครับจากจังหวัดชัยภูมิฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่นะครับทางอำเภอบ้านด่านลานหอยแนะนำบทเพลงและก็สั่งซื้อยาย่าบิงพลัสกันเข้ามาพี่น้องลานกระบือด้วยนะครับขอขอบคุณท่านด้วยนะครับบอกว่าได้รับของเรียบร้อยแล้วพี่น้องทางสุโขทัยก็บอกว่าได้รับของเรียบร้อยแล้วยังไงหากท่านได้รับผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายาย่าบิงพลัสแล้วพยายามทานให้ได้2เม็ดต่อ1วันนะครับก่อนอาหารเช้า1ครั้งและก่อนนอน1ครั้ง1กระปุกมี60เม็ดนะครับพี่น้องจ๋าและผมมีกาแฟแถมให้กับทุกท่านด้วยท่านที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยฝากไว้ด้วยกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกขายดีเพราะคุณภาพคำ
1: ฉลองสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมและดีเด่นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเฮดลิ้นจือเกากีและกระชายดำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ขายดีที่สุดเต็มสูตรที่สุดหลายท่านซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำมากที่สุดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือความดันก็ดื่มได้ช่วยทำให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นสบายตัวกาแฟลิซ่าเอ็มราคาไม่แพง1ห่อ32กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟ

0: ซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885
2: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยท่านต้องการอยากจะดื่มต้องการอยากจะได้เอาไปชาร์จแบตเอาไปเติมพลังฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงครับ1ห่อมี30ซองและกาแฟลิซ่าเอ็มโกที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนนะครับที่มีสมุนไพรอยู่แล้วและมีวิตามินพร้อมด้วยคอลลาเจนเสริมเติมเข้ามาราคาพิเศษ1ห่อมี20ซองปกติและผมขายแพงกว่าห่อแดงนะแต่วันนี้ให้พี่น้องราคาพิเศษสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปได้ส่วนลดพิเศษจะเอาผสมกันก็ได้สีแดงด้วยสีดำด้วยกาแฟโกด้วยนะครับพี่น้องสั่งกันเข้ามาผมมีของแจกให้ของแถมให้มีของชำร่วยให้และมีราคาพิเศษให้กับทุกท่านด้วยฟังรายการผมอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายครับหากท่านซื้อเป็นชุดท่านก็ได้ของแถมเหมือนกันไปซื้อที่ร้านทีวีคลินิกนะไปซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกครับหรือว่าท่านที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับฟังรายการผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยู่ในวิเชียรบุรีก็ไปซื้อที่ตลาดสดมีร้านตัวแทนจำหน่ายของเราคือร้านดีเจสาวอ้ออยู่อำเภอพรางกระต่ายก็ที่ร้านทีวีคลินิกหรือสอบถามตามร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้แต่ถ้ามาทีวีคลินิกมีทุกอย่างเลยนะครับครบจบในที่เดียวจะเป็นยาสมุนไพรจะเป็นผิดพันบำรุงดูแลดวงตาจะเป็นโฟกัสจะเป็นผิดพันเสริมอาหารตัวไทแคลพัสเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกพร้อมด้วยยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารและก็มีสินค้าของเราทุกอย่างเลยตรงนี้พร้อมด้วยร้านทีวีคลินิกยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยราคาพิเศษซื้อตรงนี้สามารถสแกนจ่ายไทยช่วยไทยได้ด้วยพี่น้องครับหากท่านต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรอยู่ทางพรางกระต่ายมีโอกาสเข้ามาในตลาดพรางกระต่ายก็สามารถไปดูไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกอยู่ที่ในเขตทางภาคกลางจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาที่เป็น FC เป็นแฟนเพลงของคุณลุงช้างคุณลุงโชเล่กับรายการข่าวคู่หูหมูกับช้างรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างท่านที่เป็น FC อยู่ฟังอยู่ช่วงไหนตอนไหนหากท่านต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรของไทยทิพย์โอสถก็สามารถสั่งซื้อสอบถามกับคุณลุงช้างได้ที่เบอร์โทรศัพท์0614490819021691เนี่ยจะมา061เสร็จแล้ว0812901691เบอร์นี้เป็นเบอร์ของคุณลุงช้างโดยตรงเลยครับสอบถามกับคุณลุงช้างไทยทิพย์ได้เลยนะครับ0812901691จ้าตามคำแนะนำครับพี่น้องจากทางอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับกับงานเพลงเก่าๆของคุณสุนารีราชสีมา

0: อบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม่น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแทบไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: 0614495885และ0634499666นะครับพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้โทรมาจะเป็นกาแฟห่อแดงที่มี30ซองมีความเข้มข้นของสมุนไพรหรือกาแฟโกห่อดำที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและมีเสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรพร้อมด้วยสมุนไพรมีคอลลาเจนมีวิตามินนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรมาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋ากินกาแฟมาหลายยี่ห้อแล้วไปตรวจนะครับมีความดันมีเบาหวานไปตรวจแล้วมันคุมไม่ได้ลองเอากาแฟของเราไปดื่มลองดูเผื่อมันถูกกับโรคภัยไข้เจ็บเผื่อมันถูกกับสุขภาพร่างกายของท่านอาการเหนื่อยอาการเพลียอาการล้านะครับกาแฟของเราพี่น้องสามารถเอาไปดื่มได้เลยไม่เป็นอันตรายไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีเภสัชกรดูแลทุกขั้นตอนการผลิตพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมาได้เลยนะจ๊ะโทรมาได้เลยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเดี๋ยวของมาแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ผมขอดูนิดนึงนะครับจะส่งไปให้ที่บ้านเก็บเงินที่บ้านนะป้าจ๋านะครับรอรับอยู่ที่บ้านได้เลยวิทยุเครื่องปั๊บใหญ่อันนี้กรณีพิเศษพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรพิเศษสามารถคุยกันได้โดยตรงนะครับอันไหนพอให้ได้ผมก็ให้อันไหนพอที่แจกได้ผมก็แจกอันไหนพอลดได้ผมก็ลดอันไหนพอแถมได้ผมก็แถมพี่น้องไม่ต้องเกรงใจผมนะครับบางทีบางครั้งนะครับผมอยากพี่น้องฟังรายการแล้วอยากได้อะไรไปลองดูแลสุขภาพอยากจะได้กาแฟไปดื่มช่วยชาร์จแบตเติมพลังในยามเหนื่อยในยามเพียในยามล้าอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่หรือว่าสุภาพบุรุษครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องอยากจะได้โฟกัสไปฟื้นฟูสุขภาพสุขเพศก็บอกมานะจ๊ะหนึ่งงานเพลงเพราะครับน้องนัดมาริสาน้องนัดไม้ทองคำนั่นแหละนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าคนขั้นเวลาพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมิช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาครับ

0: หนุ่มใหญ่ไวขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
1: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านในที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกปวดฉี่เยอะๆอันฉี่ไม่อยู่ปวดฉี่มากๆเวลาไปฉี่แล้วมันฉี่ไม่ค่อยออกฉี่กระปิดกระปอยและสุขภาพมันก็เริ่มเสื่อมสุขภาพมันก็เริ่มโทรมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากสุภาพบุรุษที่รักครับเพื่อนๆพี่ๆคุณลุงคุณอานะครับที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ขณะนี้สุภาพบุรุษที่รักครับสุขภาพเสื่อมสุขภาพโทรมอะไรมันได้ไม่เหมือนเดิมพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่เอาโฟกัสไปช่วยเสริมไปช่วยเติมพลังกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัส1กล่องมี10เม็ดรับประทานวันละครั้งเดียวนะครับมีปัญหาต่อมลูกหมากฝากไว้ด้วยกินวันละ1เม็ดก็เพียงพอกล่องสีเขียวๆ1กล่องมี10เม็ดสั่ง2กล่องขึ้นไปวันนี้ได้ส่วนลดนะครับสั่ง2กล่องขึ้นไปได้ส่วนลดและหากพี่น้องบ้านเราสั่ง3กล่องได้ส่วนลดเสร็จแล้วยังไม่พอยังจะได้ของแถมด้วยผมจัดให้กับพี่น้องบ้านเราอยู่แล้วครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางเชียงของเชียงแสนพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดลพบุรีด้วยรวมไปถึงคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีจัดให้แล้วครับป้าผมเอาแค่ไม่เยอะหรอกเอาแค่พันกว่าบาทเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานดำเนินการให้วิทยุเครื่องบ้าใหญ่อันนี้ให้พิเศษนะครับอันนี้ให้พิเศษแต่ที่กล้าพูดออกอากาศเพราะว่าเราให้จริงเราแจกจริงคุณลุงอยู่ทางจังหวัดสุโขทัยนะครับบอกว่าตัวสินค้าบางตัวมันรู้สึกมีปัญหาเดี๋ยวผมจะส่งตัวใหม่ไปเปลี่ยนให้นะพ่อนะเดี๋ยวจะส่งตัวใหม่ไปเปลี่ยนให้บางทีการเดินทางมันอาจจะมีการชำรุดบ้างอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับหากท่านมีอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลอยากจะปรึกษาหารืออยากจะพูดอยากจะคุยพี่น้องโทรหาผมได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันถือว่าผมเป็นลูกเป็นหลานท่านอีกคนหนึ่งแล้วกันเนาะตามคำแนะนำครับงานเพลงเพราะๆครับงานเพลงของคุณสันติดวงสว่างคุณป้าสุพรรณบุรีคัดสรรกันเข้ามาครับ

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
8: ดโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
9: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะ DSI เตรียมขอผลวินิจฉัยกกต.คดีหัวสว.หลังนัดลงมติวันนี้และกองทัพบกเผยยอดสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทัพบก5วันตอบรับดีทะลุกว่า 4,000 คนสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
12: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรหรอครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: ใส่ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: DSI เตรียมขอผลวินิจฉัยกกต.คดีหัวสว.หลังนัดลงมติวันนี้ย้ำไม่ว่าผลจะชี้มูลทั้ง229รายชี้มูลบางส่วนหรือยกคำร้อง DSI ต้องนำผลพิจารณามาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: ท่านตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนัดประชุมลงมติวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเดี๋ยวใส่จะทำหนังสือประสานขอรายงานผลการพิจารณาจากกกต.โดยเร็วเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินสว.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษโฆษกเดี๋ยวใส่ระบุว่าต้องรอดูว่ากกต.จะมีมติชี้มูลส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมด229รายชี้มูลบางส่วนหรือยกคำร้องก่อนนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานของเดียไซพร้อมย้ำว่าผลของกกต.ไม่ได้ผูกพันสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินทั้งหมดเนื่องจากเดียไซมีพยานหลักฐานเป็นของตัวเองจากการสืบสวนเดียไซยังพบพยานหลักฐานชี้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.มากกว่า8รายโดยเฉพาะเครือข่ายระดับใหญ่มีการจ่ายเงินถึงระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยพร้อมเตรียมรอผลกกต.ก่อนสรุปสำนวนและสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้อัยการคดีพิเศษต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กองทบกเผยยอดสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทบก5วันสมัครแล้ว 4,180 คนชายไทยสนใจหน่วยรบพิเศษสมัครเต็มแล้ว6หน่วยเชิญชวนผู้สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง24มกราคม2570คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: การดำเนินการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งเป็นโครงการใหม่ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยกองทัพบกเปิดรับรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศล่าสุดวันที่14กันยายน2569ซึ่งเป็นวันที่5ของการรับสมัครกระทรวงกลาโหมมียอดผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากเป้าหมาย 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76ขณะที่กองทัพบกมีผู้สมัครแล้ว 4,180 จาก 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 โดยเป็นข้อมูลณเวลา 7 นาฬิกาโครงการพลทหารอาสาปรับรูปแบบการรับราชการทหารกองประจำการเป็นสัญลักษณ์สัญญาจ้าง4ปีพร้อมปรับสิทธิและสวัสดิการโดยมีเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับหักเป็นค่าประกอบเลี้ยงรวมถึงเปิดโอกาสเพิ่มวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพมีโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกผู้

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

0: วัสดีครับกับเสียงเพลงรักเธอที่สุดต้นฉบับลิขสิทธิ์อยู่ที่นี่แหละพันธุรัตน์เรคคอร์ดตอนนี้ใน TikTok ดังจังเลยทั้งเสียงร้องผู้หญิงเสียงร้องผู้ชายรักเธอที่สุดจากแชมป์ใหม่หมดหนี้ของพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับน้องมิ้นมิ้นตะวันพันธุรัตน์มอบความสุขเสียงเพลงให้กับท่านครับคุณฟังครับในช่วงเวลานี้กับเรื่องราวของข่าวนะครับข่าวประกอบเพลงมีให้คุณผู้ฟังได้ฟังขอบพระคุณนะครับฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกัน2วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันวันนี้เป็นวันจันทร์ได้ฟังแน่นอนครับขอบพระคุณมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่จะเล่าสู่กันฟังว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับจากทางด้านของผู้สนับสนุนรายการก่อนครับทางด้านของน้ำมันสกัด9ชนิดสกัดเย็นรวมตัวกันมาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับขวดมือจุ60แคปซูลน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีคอลลาเจนจากญี่ปุ่นนี่ทั้งหมด9ชนิดทั้ง9ชนิดจะเหมือนจะจับมือรวมกันเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกตื่นขึ้นมาสดใสครับไม่ต้องมาลุกขึ้นห้องน้ำ3รอบ4รอบถ้าคุณได้รับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับขอแนะนำสินค้าตัวใหม่ครับสุดยอดของอาหารเสริมอีกตัวนึงที่รายการเรานำเสนอครับน้ำมันมะระขี้นกครับผสมน้ำมันงาดำครับมันช่วยได้ไงอ่ะทั้ง2อย่างก็สกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันคือไม่มีสารเคมีรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% บำรุงร่างกายยามที่ท่านอ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับช่วยลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นั้นจะช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดชามือปลายมือปลายเท้าแล้วก็ที่สำคัญรับประทานได้อย่างสนิทใจไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนึกถึงน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสนใจติดต่อที่0817577474 0817577474ครับลองฟังประเด็นข่าวแรกกันก่อนนะครับระวังครับชาวจีนหลุดปากมาว่ารู้จักอดีตนายกสามารถเปลี่ยนพาสปอร์ตจีนเป็นสัญชาติไทยได้ครับงามหน้ากันแล้วครับ
1: กรณีชาวต่างชาติถือบัตรประชาชนไทยค่ะหลังจากมีการเปิดข้อมูลพบทั้งชาวอิสราเอลและชาวจีนที่ได้รับสัญชาติไทยค่ะจนนำไปสู่คำถามสำคัญว่ากระบวนการได้มาซึ่งสัญชาติไทยนั้นเป็นไปตามกฎหมายและมีการตรวจสอบรัดกุมมากน้อยแค่ไหนค่ะโดยเฉพาะกรณีชาวอิสราเอลในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่ามีผู้ได้รับสัญชาติไทยจริงและพบมากกว่า1รายค่ะโดยบางรายได้รับสัญชาติมานานนับ10ปีแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงที่มาของการได้สัญชาติรวมไปถึงประเด็นความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจต่างชาติค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ7กันยายน2569ค่ะเพจรู้ทันจีนได้โพสต์ข้อความนะแล้วก็คลิปการระบุบอกว่าคลิปของยูทูบเบอร์จีนค่ะเป็นการพูดคุยกับชายชาวปักกิ่งรายหนึ่งซึ่งย้ายมาใช้ชีวิตในประเทศไทยราว 30-40 ปีแต่งงานกับภรรยาชาวไทยและปัจจุบันถือสัญชาติไทยแล้วค่ะช่วงต้นค่ะทั้งคู่ได้คุยถึงประสบการณ์ใช้ชีวิตต่างประเทศและก็การเลือกย้ายถิ่นชายผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าเมื่อราว40ปีก่อนรายได้และโอกาสทำมาหากินในไทยดีกว่าจีนมากแม้ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนเติบโตแซงไทยไปแล้วแต่เขายังเห็นว่าคุณภาพชีวิตและก็ความง่ายในการดำรงชีวิตในไทยยังน่าสนใจค่ะและเขาย้ำว่าคนที่จะย้ายประเทศไม่ควรมองเพียงว่าประเทศใดร่ำรวยกว่าแต่ควรมองว่าที่ใดเปิดโอกาสให้ตนตั้งตัวได้ค่ะ ดยประเด็นสนทนาจึงวกมาที่เหตุผลที่เขาเปลี่ยนมาถือสัญชาติไทยค่ะแล้วก็ความยากของการได้สถานะไทยเขาระบุว่าการได้สัญชาติไทยไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะก่อนเล่ากรณีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นบุคคลระดับหัวหน้าหอการค้าชายผู้ให้สัมภาษณ์อ้างว่าเพื่อนรายนี้รู้จักบุคคลหนึ่งซึ่งในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็มีคนจีนกลุ่มหนึ่งสามารถเอาพาสปอร์ตจีนไปเปลี่ยนเป็นสถานะไทยได้เขาได้อธิบายว่ากลุ่มดังกล่าวดำเนินการผ่านกระบวนการใดไม่ได้ระบุชื่อเพื่อนชื่อหอการค้าจำนวนคนหรือปีที่เกิดเรื่องอย่างชัดเจนค่ะแต่กล่าวทำนองว่าหากรู้จักบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีก็อาจทำเรื่องได้ค่ะและเขายังพูดถึงโควต้าปีละ100คนด้วยแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นโควต้าประเภทใดค่ะจึงเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกำลังปะปนระหว่างการขอถิ่นที่อยู่ถาวรกับการแปลงสัญชาติค่ะดังนั้นประเด็นที่ควรตรวจสอบต่อ3ข้อก็คือ1ค่ะเพื่อนที่ถูกกล่าวอ้างนะคะว่าเป็นหัวหน้าหอการค้าคือใครแล้วเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด2คนจีนไม่กี่คนที่กล่าวถึงได้รับสถานะอะไรแน่ระหว่างถิ่นที่อยู่ถาวรหรือสัญชาติไทยและ3มีการใช้ช่องทางพิเศษหรือการรับรองจากผู้มีอำนาจนอกเหนือจากกระบวนการปกติหรือไม่ค่ะนี่คือคำพูดช่วงที่มีการพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจไทยก่อนเข้าประเด็นสัญชาติสถานะไทยถอดเป็นภาษาไทยตามเวลาในคลิปค่ะเขาระบุว่าชายจีนที่อยู่ไทยเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ผมมาน่าจะประมาณ40ปีก่อนตอนนั้น GDP ต่อหัวของไทยสูงกว่าจีน5เท่าค่ะแต่ผมแปลกใจว่าเงินเดือนสูงกว่ากันประมาณ 15-20 เท่านอกจากนี้ชายชาวจีนที่อยู่ในไทยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจีนมี GDP แซงไทยไปแล้ว GDP ต่อหัวของไทยเหลือเพียงประมาณ2ใน3ของจีนแต่ประเทศที่ใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าก็ยังคงเป็นไทยค่ะหนุ่มจีนผู้สัมภาษณ์ค่ะก็บอกว่าใช่คนไทยจำนวนมากก็คงไม่ได้มีความต้องการสูงขนาดนั้นหนุ่มจีนผู้สัมภาษณ์ค่ะเขาบอกว่าผมนับถือที่พี่ตัดสินใจมาไทยและเปลี่ยนพาสปอร์ตเป็นไทยด้วยถือว่าเก่งมากนะเมื่อก่อนในไทยคงมีโอกาสหลายอย่างมากกว่าชายชาวจีนที่อยู่ในไทยเขาบอกว่าอย่างเพื่อนผมคนนึงเขาเป็นคนระดับหัวหน้าหอการค้าเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันการได้สถานะไทยมันยากนะชายจีนยังบอกอีกว่าเขารู้จักนายกรัฐมนตรีจากฝ่ายทหารคนหนึ่งนะชื่อจุดๆๆชายจีนที่อยู่ในไทยมียุคนั่นแหละนะไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยไปหานายกผ่านความสัมพันธ์แบบไหนคนไม่กี่คนก็เอาพาสปอร์ตจีนไปเปลี่ยนได้นอกจากนี้ค่ะเขายังบอกว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองถ้าคุณรู้จักคนระดับนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยคุณก็เปลี่ยนได้นะคะและทีนี้เขายังบอกอีกว่าไทยในแต่ละปีเนี่ยมี100คนมีโควต้า100ที่นั่งมั้งนะคะนาทีที่28 31นาทีเป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่าบทสนทนาก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องของภรรยาคนไทยเรื่องของการงดน้ำตาลเรื่องของอาหารไทยแล้วก็เรื่องว่าทำไมคนอยู่ไทยแล้วอ้วนง่ายนั่นเองค่ะ
0: ครับคุณฟังครับเขามีกติกาอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่สามารถเปลี่ยนได้ปีละ400คนหรือปีละ100คนอย่างต่ำเพราะว่าถ้าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานๆแล้วครับเขาสามารถจะเปลี่ยนสัญชาติไทยได้คนที่อยากมาอยู่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนจีนไม่ว่าจะเป็นคนอิสราเอลจริงเท็จประการใดตะกี้ให้ฟังข่าวแล้วนะครับให้ฟังข่าวแล้วจะรู้ว่าเออประเทศไทยนี่ใครก็อยากอยู่เพราะอะไรๆมันก็ง่ายไปหมดนะสระเองออีนองเงินนำหน้าครับคนที่มีอำนาจก็สามารถเปลี่ยนแปลงสัญชาติไทยให้กับเขาได้อย่างที่อิสราเอลเป็นสัตว์ชนชาติไทยอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าทางด้านของกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งสมัยไหนก็ไม่รู้ใครเป็นก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงเลยนะครับว่าเขาสามารถเปลี่ยนสัญชาติไทยแล้วจะไปบอกว่าเขามีที่ดินเป็นหมื่นหมื่นล้านที่เขาขายที่ดินได้เป็นหมื่นหมื่นล้านก็เป็นเจ้าของที่ดินก็เพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนไทยไงถ้าเขาเป็นอิสราเอลเขาไม่มีโอกาสที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทยขนาดนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันครับตอนนี้ก็เริ่มล่าในทุนยิวแล้วนะครับในทุนอิสราเอลที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีซื้อที่ดินแล้วเราก็ต้องตามจับครับหลังจากที่เขาก็พยายามที่จะมีสัญชาติไทยเขามาอยู่ประเทศไทยเขาก็อยากจะเป็นคนไทยเพราะทำอะไรมันง่ายไปหมดไงคนไทยทำอะไรง่ายๆศาสนาก็ไม่เคร่งครัดอยากจะสร้างโบสถ์3ชั้นลึกลงไป15เมตรชั้นละ5เมตรก็ทำได้กลางกรุงเทพมหานครก็ทำได้แล้วเขาทำอะไรเราเข้าไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าทำไมเราง่ายได้ในขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ DSI จ่อเรียกนายทุนยิวที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีครับมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ อยากจะมาเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยอยากจะกลางกับแผ่นดินไทยถูกในประเทศแล้วก็คงจะซบเซาลงไปบ้างแต่ในขณะเดียวกันทางดีไซน์ก็สืบทราบมาว่าเจ้าของที่ดินที่เป็นคนไทยที่แปลสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นคนไทยนั้นมีที่เป็นหมื่นๆล้านครับมีที่เป็นหมื่นๆล้านเท่ากับเขามีที่ทั่วราชอาณาจักรครับ
2: ก็เตรียมจะออกหมายเรียกชาวอิสราเอลแล้วก็พวกค่ะมารับทราบข้อหาประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเหตุก็คือการใช้นอมินีคนไทยในถือครองที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์แทนค่ะเรื่องนี้นายอังสุเกตนะคะวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่132/2569ก็เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจของบริษัทโคซี่บีชวิวจำกัดกับพวกกระทำการหลีกเลี่ยงหรือว่าฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542โดยบอกว่าภายหลังจากที่ได้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3แห่งในชลบุรีเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการตรวจยึดพยานหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานวัตถุเอามาตรวจสอบขยายผลล่าสุดเนี่ยพบข้อเท็จจริงนะคะที่บ่งชี้ถึงพฤติการความผิดว่ามีชาวอิสราเอลจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลและการประกอบธุรกิจในไทยอันเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542เนื่องมาจากการประกอบธุรกิจในไทยโดยใช้นอมินีแม้ว่าในบางบริษัทจะเปิดเผยชื่อของตัวเองในการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะมักเป็นธุรกิจโดยใช้นิติกรรมอำพรางแทนตนค่ะ
3: ค่ะคราวนี้ข้อมูลของการตรวจสอบในเชิงนิติสัมพันธ์ระหว่างนายไมมอนเดวิดมาเซียโนและรับบายโยเซฟชายแคทเตอร์ทางผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมนั้นบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างคนทั้งคู่เพราะในส่วนของนายไมมอนเดวิดมาซิโนถือเป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลคนสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมในจังหวัดชลบุรีมากกว่าแต่ว่าข้อมูลที่พบตอนนี้ก็เชื่อว่าทั้งคู่ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเล็กน้อยและต้องรู้จักกันอยู่แล้วเพราะตามหลักการทั่วไปจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยของชาวอิสราเอลก็ต้องมีเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ประสานทำความรู้จักกันไว้ผ่านยูสมาคมแห่งประเทศไทยเพื่อที่เวลามีปัญหาต้องการคำแนะนำต้องการความช่วยเหลือก็จะได้ช่วยเหลือกันได้จึงเชื่อว่าทั้งสองคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนส่วนว่าจะมีสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของชาวอิสราเอลก็เนื่องด้วยพวกเขานั้นมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมีความสงบจึงอยากมาใช้ชีวิตพักผ่อนแต่อย่างไรก็ดีในกลุ่มชาวอิสราเอลที่เดินทางมาพักอาศัยในประเทศไทยเรายังแบ่งได้ว่ามีกลุ่มที่มาเพื่อพักผ่อนจริงๆแล้วก็มีกลุ่มที่มีเป้าประสงค์ในการจะมาอยู่เพื่อเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยค่ะ
2: รายงานข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเปิดเผยด้วยนะคะว่ากรณีของนายไมมอนเดวิดมาซิโนล่าสุดเนี่ยทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเตรียมนัดหมายประชุมเพื่อจะพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่บุคคลเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นตามความผิดพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542นะคะมาตรา36มาตรา37และมาตรา41ซึ่งหากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีการประชุมเสร็จสิ้นก็จะได้มีการระบุได้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะมีการออกหมายเรียกนะผู้ต้องหากลุ่มแรกเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วก็ในข้อหาใดและนัดหมายให้ผู้ต้องหานั้นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อชี้แจงนะแก้ข้อกล่าวหาในวันที่ใดทำให้ระหว่างนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นก็ยังต้องสอบปากคำพยานเพื่อประกอบเข้ากับสำนวนคดีก่อนนะคะเพราะยอมรับว่ารายการทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนายไมมอนเดวิดมาเซโนในภาคตะวันออกโดยเฉพาะในชลบุรีเนี่ยถือว่ามีจำนวนเยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับบริษัทนิติบุคคลหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันทั้งที่นายไมมอนเนี่ยนะไม่ได้เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นในกลุ่มของคนที่มาถือครองทรัพย์สินแทนนายไมมอนเนี่ยก็ไม่ใช่คนลงทุนจริงด้วยนะโดยใช้ชื่อคนไทยหลายคนทีเดียวคุณผู้ชมเอาไปถือครองทรัพย์สินแทนตนเองดูสิคนไทยเนี่ยเป็นซะเองด้วยนะคะ
4: ขอบคุณที่ติดตามรับชมนิว
0: ครับนี่คือคนไทยนะครับคุณผู้ฟังอยากจะมีสัญชาติไทยก็ดูมาประเทศไทยอยากจะมีที่พำนักประเทศไทยและเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยก็มาที่ประเทศไทย ดูมันช่างง่ายดายเหลือเกินครับประเทศไทยอยากเป็นอะไรล่ะอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตในประเทศไทยก็ทำได้อยากจะมีสัญชาติไทยก็ทำได้เงินตัวเดียวเท่านั้นที่ทำให้คนไทยที่ทำให้คนต่างชาติอยากมาประเทศไทยครับเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องมานั่งไล่จับกันว่าใครบ้างที่มาเป็นคนไทยคนไหนบ้างที่มาเป็นนอมินีให้กับคนต่างชาติครับที่เขายังไม่มีสัญชาติไทยและที่มีสัญชาติไทยล่ะเราจะแก้ไขกันยังไงหรือปล่อยมันไปก่อนแล้วกัน
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรร

0: โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับ0817577474ครับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับจะช่วยสำหรับผู้ที่ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำบ่อยๆฉี่บ่อยๆฉี่ไม่สุดอะไรพวกนี้นะครับยามค่ำคืนรับประทานน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับและเรามีอีกตัวนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็เป็นทางด้านของน้ำมันสกัดเย็นเหมือนกันแต่เรามีน้ำมันมะระคินกผสมน้ำมันงาดำครับเอา2อย่างมารวมกันตะกี้นี้เอา9อย่างมารวมกันแต่อันนี้2อย่างมารวมกันครับก็จะช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียมาลดความดันเบาหวานมาแก้ร้อนในมาต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันมะระคินกและผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% เนี่ยยังจะช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดรับประกันได้เลยว่าไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะเราทำรูปแบบของสกัดเย็น 100% แล้วก็ไม่มีสารตกค้างในร่างกายด้วยทั้ง2อย่างถ้าสนใจโทรศัพท์มาพูดคุยกันที่0817577474 0817577474ครับให้ก่อนเสียเพลงครับชื่อเพลงว่าอยากมีเมียน้อย

0: ครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกสักข่าวหนึ่งที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสถานที่ที่น่ากลัวอีกสถานที่หนึ่งที่ยิวหรืออิสราเอลจะเป็นที่พำนักของทหารที่เขาไปรบแล้วสู้รบสงครามกับอิหร่านอิสราเอลก็จะพาพวกที่เป็นทหารพิการบ้างทหารที่จะต้องหลุดจากกองร้อยมาแล้วนะครับไปที่ไหนทั่วโลกก็รังเกียจแต่ตอนนี้ฟังให้ดีนะครับจับตาสนธิใครจะอยู่ใครจะไปครับก็ทางด้านของคุณสนธิแกก็ไม่ยอมครับเป็นตัวแทนประชาชนคนไทยว่าอิสราเอลจะมาใหญ่ในแผ่นดินไทยได้อย่างไรลองฟังรายละเอียดกันดูนะครับคุณฟังครับ
1: เกิดประเด็นร้อนแรงที่ถูกจับตามองอย่างมากจากสังคมไทยเมื่อมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยร่วมกับแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ได้จัดกิจกรรมรวมตัวกันบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยย่านสุขุมวิท21การนัดรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาจุดประสงค์หลักคือการเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมและการทำธุรกิจของชาวอิสราเอลบางกลุ่มในไทยอย่างเข้มงวดโดยไฮไลท์สำคัญของการปราศัยในวันนี้คือการแฉและตั้งข้อสังเกตครั้งใหญ่เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศนายสนธิลิ้มทองกุลได้กล่าวปราศัยตั้งข้อสงสัยกลางเวทีอย่างดุเดือดโดยพุ่งเป้าไปที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยระบุว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอาจกลายเป็นจุดศูนย์รวมของทหารกองหนุนและอดีตทหารชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาพำนักเป็นจำนวนมากนายสนธิตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลเหล่านี้อาจไม่ได้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวทั่วไปเนื่องจากหลายคนเคยผ่านการฝึกทหารขั้นสูงและแสดงความกังวลว่าอาจมีกลุ่มบุคคลที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานด้านข่าวกรองรวมถึงเข้ามาตั้งรกรากในลักษณะที่อาจเชื่อมโยงกับนโยบายทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจต่างชาติโดยเฉพาะในมิติภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปิดล้อมประเทศจีนนอกจากนี้แกนนำกลุ่มยังได้แสดงความเป็นห่วงถึงการขยายอิทธิพลของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายผ่านระบบตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์และถือครองที่ดินในพื้นที่ต่างๆเช่นจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงการจัดตั้งศูนย์ชุมชนเช่นศูนย์ชาบัตรซึ่งทางกลุ่มมองว่าหน่วยงานความมั่นคงของไทยควรเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสว่าเป็นไปตามกฎหมายไทยหรือไม่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องทหารกองหนุนและการแฝงตัวทำภารกิจข่าวกรองในอำเภอปายที่เกิดขึ้นนี้ยังคงเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตและข้อกล่าวหาจากการปราศัยบนเวทีชุมนุมเท่านั้นทางด้านหน่วยงานความมั่นคงของไทยไม่ว่าจะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้มีการออกมายืนยันข้อมูลในเชิงลึกอย่างเป็นทางการซึ่งตามหลักการแล้วผู้ที่ถูกพาดพิงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงเนี่ยข้อเท็จจริงต่อไป
2: อันนี้ไม่ป่านนี้ท่านผู้ชมครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวบอกก่อนนะขออภัยแทรกนิดนึงมีทั้งประจวบแล้ววันก่อนรัฐมนตรีช่วยกันไปลงพื้นที่ห้วยขวางอันนี้ก็จีนนะครับแล้วก็มีขยับไปก่อนหน้าก็ยิวค่อยๆไปที่เมื่อวานนี้ท่านสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับพลตรีโทนพสินไปกับผู้ว่าประจวบด้วยลงพื้นที่ไปกับหม่อมหลวงผู้ทองฮะรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ไปดูฮะเครือข่ายนอมินีต่างด้าวนี่เฟส6แล้วนะที่เขาไปตามกันเนี่ยเป็นภูวิลล่าเถื่อนท่านผู้ชมท่านสำราญบอกว่าไปตรวจค้นจับกลุ่มที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์เป็นเฟสที่6แต่นี่ยังไม่หมดยังต้องทำต่อเพราะในประจวบคีรีขันธ์นะในประจวบคีรีขันธ์พูด2ครั้งขีดเส้นใต้2เส้น มีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลไปถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์กว่า 3,000 บริษัท
3: โอ้โห
2: ไปเจอชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 1,500 บริษัทมีแนวโน้มที่จะทำผิดเนี่ย849บริษัทครึ่งๆเลยนะซึ่ง33บริษัทได้ปฏิบัติการขอหมายจับ45หมายเป็นต่างชาติทั้งหมดเลยท่านผู้ชมแล้วก็มีคนไทยด้วยเชิญมาสอบปากคำ39บริษัทส่วนใหญ่คือก็ต้องรับสารภาพอ๋อคือเวลาจดทะเบียนทำบริษัทก็คือคุณทำธุรกิจใช่ไหมปรากฏไม่ได้รู้จักมักจีกันเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็จะเห็นว่าคนต่างชาติจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ปล่อยให้เช่า นี่มาทำธุรกิจในประเทศไทยด้วยนะมีสัญญาเช่าหรือเปล่ารายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าประเทศไทยหรือเปล่าจ่ายภาษีไหมเพราะคุณปล่อยเช่าหลังละ 50,000 ต่อเดือนหลังละ 50,000 12 5 6 10ปีละ 600,000 รายได้ต่อปีดีกว่าคนไทยอีกหลายสิบล้านคนคุณจ่ายภาษีให้ไทยสักบาทไห
3: ม
2: แล้ว6เฟสที่ปฏิบัติการปรากฏมูลค่ารวมเนี่ย 2,500 กว่าล้านแล้วเขาบอกหลังจากนี้บอกเดี๋ยวจะให้ชาวต่างชาติที่ถือครองแบบผิดกฎหมายมีนอมินีเนี่ยขายบ้านโดยตัวเองซะแล้วก็เอาเงินที่คุณเอามาซื้อเนี่ยเอาเงินกลับบ้านไปที่ดินก็กลับมาเป็นของรัฐแต่ถ้าเกิดสมมติคุณขายไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขายทอดตลาดให้แต่ใช้คำว่าขายทอดตลาดนี่แปลว่าไม่ได้การันตีราคานะหลังจากมาเฟส6ท่านก็บอกยังไงเดี๋ยวต้องมีการขยายผลการสืบสวนแน่ๆส่วนคนไทยที่เป็นนอมินีแล้วบอกโอ้ไม่เห็นอันนี้เป็นข้ออ้างฮะยังไงเขาก็สอบสวนไปตามข้อเท็จจริงผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแต่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมคนถึงกล้าเป็นนอมินีเพราะผิดให้ตายโทษก็นิดเดียวฮะท่านบอกตอนนี้33บริษัทที่ท่านลงไปตรวจสอบที่ประจวบเนี่ยยังไม่เจอชาวอิสราเอลนะแต่ต้องไปดูอีกว่าในคือตอนนี้มันตรวจแค่30กว่าไงแต่ใน849เนี่ยมีอิสราเอลถือครองหุ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจอีกแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นคนชาติไหนคนอะไรยังไงผิดก็คือผิดคล้ายๆปิดชื่อถือพฤติกรรมทีนี้เดี๋ยวต้องไปขยายผลส่วนการใช้นอมินีเนี่ยมันละหลวมหรือเปล่าท่านสำราญบอกกฎหมายชัดไม่ได้ละหลวมแต่มันมีการหาโอกาสหาช่องว่างอย่างเปิดให้จดทะเบียนออนไลน์ก็ไปถือหุ้นได้อย่างที่เขาไปดูเนี่ยท่านผู้ชมครับออกหมายจับต่างชาติออกหมายต่างชาติ15รายหมายเรียกคนไทย39รายเนี่ยนะนอมินีคนไทยไปถือครองแทน7สัญชาติฝรั่งเศสก็มีฟิลิปปินส์ก็มาอังกฤษก็เจออเมริกันก็พบจีนนี่แน่นอนออสเตรียก็มาอิตาลีนี่ไม่ขาดนะจับผู้ต้องหา15ราย13รายเนี่ยนะเป็นอังกฤษ3อิตาลีจีน4ฝรั่งเศส1เนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียฟิลิปปินส์อเมริกันอย่างละ1รายซึ่งตรงนี้เองผู้ว่าประจวบเองก็บอกว่าให้จังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบบริษัทจัดสรรที่ดินมีที่นิติบุคคลให้ไปถือครองที่ดินอยู่ในเฉพาะหัวหินเนี่ย 1,811 รายฮะเจอชาวต่างชาติถือหุ้นเกินสัดส่วน49รายอยู่อันนี้ผิดอยู่แล้วถือเกิน 49% อยู่80รายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายส่วนรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตั้งแต่ปี55เนี่ยบอกว่าถ้ามีต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% ต้องแสดงเอกสารบัญชีที่เห็นคือหลีกเลี่ยงบางทีจัดเป็นบริษัทคนไทยบอก 100% เลยของไทยแน
3: ่
2: ๆหลังจากนั้นไม่เกิน2เดือนก็ค่อยๆเอาต่างชาติเข้ามาถือเปลี่ยนทะเบียนโดยไม่ต้องยื่นเอกสารท่านบอกก็พยายามจะล้างบางไอ้พวกนี้ไปซึ่งตั้งแต่1สิงหาคมก็ออกมาตรการเข้มงวดขึ้นมีต่างชาติมาจดทะเบียนแค่5รายเองจากปกติเนี่ยต่อเดือนเป็นหลักพันรายโอ้จากหลักพันเหลือ5
3: เนี่ยนะ
2: แปลว่าไอ้ที่900กว่าที่หายไปเนี่ยคืออะไรอันนี้ที่ประจวบนะ
3: เอาไปดูอีกที่นึงอันนี้ชัยนาทเท้าป่ะไม่ใช่เยาวราชนะ
2: ห้วยขวาง
3: ห้วยขวางนะ คือเป็นอีกที่นึงที่อาจจะคิดว่าเป็นประเทศจีนหรือเปล่าเพราะมีการทำธุรกิจประกอบธุรกิจนะครับโอ้โหเนี่ยภาษาจีนขึ้นกันให้ลืมเลยภาษาไทยแทบจะไม่เห็นนะครับ วันก่อนนี่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเราจะไปโฟนอินด้วยนะครับคุณพลพีท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปโทรศัพท์พูดคุยกับผู้ประกอบการใช่ไหมบอกผมก็จ่ายอยู่ไม่รู้จ่ายใคร
2: จ่ายอะไรอ่ะจ่ายใครอ่ะ
3: จ่ายเงินจ่ายการดูแลเนี่ยพี่อ๋องครับเอาทีนี้ในส่วนของคุณพูนพงษ์นะนายนาภาพรนะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็ลุยตรวจธุรกิจย่านห้วยขวางเหมือนกันนะก็ไปดูในส่วนของธุรกิจโรงแรมและคอนโดปล่อยเช่ารายวัน3แห่งเอาไปดูแห่งที่1กันหน่อยเขาบอกมีห้องพัก34ห้องเป็นอาคารสูงประมาณ6ชั้นทุนจดทะเบียน4ล้านบาทจดทะเบียนมีนาคมปี68นะครับมีกรรมการเป็นคนจีนเพียงคนเดียวสัดส่วนการถือหุ้นคนไทย51คนจีน49อันนี้เป็นไปตามไดอะล็อกเป๊ะ
2: เป๊ะไปตามกฎหมายเลยนะแต่ถ้าถือหุ้นมากกว่าแต่กรรมการเป็นคนจีนแหมให้โอกาสคนถือหุ้นฝั่งน้อยนะ
3: ใช่ฮะเอาไปดูที่2กันหน่อยนะครับมีห้องพัก48ห้องนะเป็นอาคารสูง6ชั้นทุนจดทะเบียนนะครับโอ้200ล้านป่ะเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่
3: จดทะเบียนมีนาคมปี68 มีกรรมการเป็นคนไทย1คนและคนสิงคโปร์1คนสัดส่วนการถือหุ้นมีคนไทยและคนสิงคโปร์รวมเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนคนไทย 99% นะอันน
2: ี
3: ้และสิงคโปร์ 1% พี่อ๋อง
2: นี่ก็ใจดีนะถือหุ้น 99% ยังให้ผู้ถือหุ้นฝั่งน้อยแค่เปอร์เซ็นต์เดียวมาเป็นกรรมการร่วมเลยนะโอ้โห
3: เอาไปดูแห่งที่3กันหน่อยมีห้องพัก52ห้องนะครับอันนี้เป็นอาคารสูง7ชั้นมีทุนจดทะเบียน12ล้านบาทจดทะเบียนกุมภาพันธ์ปี65นู่นเลยมีกรรมการเป็นคนไทย2คนและคนจีน1คนสัดส่วนการถือหุ้นคนไทย96อันนี้คนจีน 4% พี่อ๋องครับ
2: คือท่านผู้ชมฟังเอาง่ายๆเลยนะด้วยแต่ก็ไม่แปลกนะคนที่ถือหุ้นน้อยๆจะมาเป็นกรรมการหรือส่งกรรมการเข้ามามันก็ทำได้กฎหมายเปิดแต่ถามว่าท่านผู้ชมถือหุ้นสัก 8-90% เนี่ยจะแบบบริหารเดียวๆเลยไหมหรือบางทีเขาถือเปอร์เซ็นต์เดียวก็แหมมามีอำนาจในการร่วมบริหารเท่ากันไปเลยไหม
3: ต้องฟังบทบาทใช่ไหม
2: มันต้องไปดูข้างในก่อนแต่ฟังดูเปอร์เซ็นต์กับบทบาทมันก็ฟังดูแปลกๆอยู่เหมือนกัน
3: เออใช่ฮะเอาสุดท้ายคุณผู้ชมไปดูร้านอาหารของชาวจีนอันนี้ไปพบโฆษณาแฝงเว็บพนันออนไลน์นี่เยอะน
2: ะ
3: ร้านอาหารจีนบางร้านมีการโฆษณาแฝงเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์บนไม้จิ้มฟันก็มีเหรอแล้วกล่องกระดาษทิชชู่เกือบทุกร้านมีเจ้าของเป็นคนจีนมีแรงงานเป็นชาวเมียนมาและไทยใหญ
2: ่
3: พบแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดรวม11คนสัญชาติเมียนมา9คนสัญชาติจีน2คนนะครับธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีการใช้นอมินีเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายไหมคนไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นบางรายไม่รู้ว่าการลงหุ้นหรือการเปิดบริษัทคาดว่าจะมีสำนักงานกฎหมายและบัญชีเป็นคนจัดหาการดำเนินการการจัดตั้งบริษัทและจัดหาผู้ถือหุ้นคนไทยให้หรือเปล่านะ
2: ฮะทีนี้ถ้าเกิดดูไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเขาทำนอมินีอย่างตอนนู้นเลยเนี่ยนะลงไปภูเก็ตกันใช่ไห
3: ม
2: รัฐมนตรีก็ลงไปกันหลายท่านเนี่ยนะเราก็เคยทำข้อมูลมานะครับเวลาที่อยู่ภูเก็ตหรือจังหวัดท่องเที่ยวประเภทติดแบบเป็นเกาะหรือติดชายทะเลสวยๆบ้านเราเนี่ยเวลาทำเขาก็ไปเปิดธุรกิจบางหน้าจริงๆเนี่ยไม่ได้จะทำธุรกิจอะไรเป็นหลักหรอกก็คืออยากจะซื้อบ้านอยากจะเอาที่ดินอยากจะมามีบ้านทำวิลล่าอยู่อาศัยแต่พอเป็นต่างชาตินี่มาซื้อที่ดินไม่ได้นะครับเขาก็เลยบอกอ้าวขายวิลล่าขายธุรกิจเอาไปทำเป็นสำนักงานคือสำนักงานก็ต้องมีพื้นที่มันก็ต้องมีที่ดินอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือกินรวบโดยสองเด้งเลยนะหนึ่งก็คือคุณก็ได้ที่ดินไปทำวิลล่าไปทำบ้านอย่างที่คุณอยากได้เอาชื่อคนไทยมาเป็นนอมินีบางทีก็51 49เขาบอกเอ้ยเขาถือแค่49ตาย 51% ไม่มีสิทธิ์มีเสียงไงฮะหรือบางทีก็49บวก49แล้วบวก 2% เอา 2% เป็นคนที่รู้จักมักจีกับเขาแบบนี้เนี่ยแล้วก็เอาวิลล่ามาทำเป็นออฟฟิศชาวต่างชาติบางทีก็ซื้ออยู่เองบางทีก็ทำธุรกิจบางหน้าอ่ะสมมติอยู่ปุ๊บเบื่อแล้วอยากจะย้ายประเทศก็ไม่ต้องขายที่ดินไงก็ขายบริษัทให้คนอื่นไปเขาก็ได้ที่ดินใหม่นะครับทีนี้ตอนหลังก็มีการไปสร้างเป็นศูนย์ทางศาสนาอีกก็ไม่แน่ใจว่าจะแจ้งหรือเปล่าเพราะเวลาจะสร้างเนี่ยวัดโบสถ์มัสยิดเขาต้องแจ้งหมดแต่พอเป็นชาบัตเฮาส์บางทีเนี่ยอันนี้ของทางอิสราเอลเนี่ยนะแต่จำได้ไหมเราเคยคุยกับท่านพลพีเข้าไปเนี่ยเอาตรงนี้ไม่ได้แจ้งแฮ
3: ตอนนั้นที่ภูเก็ตใช่ไหม
2: เออแต่ทำเป็นศูนย์รวมทางศาสนาไอ้ทีนี้เนี่ยทำไมคนที่เป็นนอมินีทำกันเยอะเหลือเกินเราย้อนไปท่านผู้ชมคดีดีเอสไอปี65ศาลพิพากษาปี67นิติบุคคลต้องสงสัย60บริษัทเสียหายหลายสิบล้านมีสำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีเนี่ยไปรับจดทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาให้ต่างชาติไปหาคนไทยมาเสียบเป็นนอมินีพวกนี้นี่ให้คำปรึกษาแบบประเภทเอาช่องว่างกฎหมายประเทศไทยไปทำแต่ยังไม่เคยโดนเอาผิดนะแล้วปรากฏชาวต่างชาติก็มาประกอบธุรกิจที่บางทีก็ไม่ได้อนุญาตอสังหาก็แอบมาซื้อปรากฏนอมินีโดนโทษจำคุก10ปีสารภาพกึ่งหนึ่งเหลือ5ปีไม่เคยทำความผิดมาก่อนก็กลายเป็นรอลงโทษ2ปีปรับ 200,000 คุมประพฤติ1ปีทั้งหลายทั้งมวลโยงนิติบุคคลหลาย10แห่งความเสียหายหลาย10ล้านโดนแค่ปรับ 200,000 คุมประพฤติ1ปี
3: ไม่ติดคุกเหรอ
2: เออสุดท้ายเขาจะกลัวไหมล่ะนอมินี
0: สุดท้ายกลายเป็นนอมินีก็ไม่ติดคุกรอลงอาญา1ปีหรือ2ปีเสียแต่ค่าปรับและค่าปรับใครมันจะคนจ่ายก็ไอ้ฝรั่งชาวต่างชาติไอ้อิสราเอลพวกจีนเทาทั้งหลายเป็นคนจ่ายคนไทยถือหุ้นนอมินีกฎหมายมันต้องติดคุกด้วยมันถึงจะมีความรู้สึกว่าไม่น่าเป็นนอมินีเลยกูไม่คุ้มเลยแต่กฎหมายไทยรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งและไม่เคยทำผิดมาก่อนอ้าวรอการลงโทษอย่างเงี้ยแหละครับอย่างเงี้ยแหละครับที่ประเทศไทยคนเป็นนอมินีมันจะกลัวเพราะมันไม่ติดคุกอ่ะเสียค่าปรับก็ปรับไปคนที่จะจ่ายให้ผมก็คือค คนที่เขาให้ผมถือหุ้นใช่ไหมครับคุณผู้ฟังโอ้โหกฎหมายเราครับอาณาจักรชาวต่างชาตินี่ตรงไหนบ้างครับที่จะมาสร้างความเจริญให้กับเขาที่จะมาสร้างความสุขในหมู่บ้านให้กับเขาแล้วแผ่นดินไทยลูกหลานคนไทยล่ะครับคุณผู้ฟังเขาเติบโตมาเขาจะอยู่ตรงไหนครับถามกันแค่ตรงเนี้ยแผ่นดินทุกแผ่นดินทุกตารางนิ้วมันต้องเป็นของคนไทยไม่ใช่อาณาจักรของคนต่างชาติแล้วเขาสร้างขึ้นมาแล้วเขากีดกั้นเราเราเข้าไม่ได้เขาทำกิจกรรมอะไรเราก็เข้าเขาไม่ได้สาบักกับสาบักของเขาแต่เราเข้าเขาไม่ได้เพราะอะไรกฎหมายไทยมันต้องเข้าได้ทุกสถานที่หรือจะเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่แต่เราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้และเจ้าหน้าที่อะไรล่ะครับที่จะเถาพาเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างมันพาเข้าไปมันต้องมีสีเทาด้วยใช่ไหมมันถึงจะพาเข้าไปได้ครับเอาละครับฟังครับเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆอีกเยอะแยะนะครับเรื่องราวของข่าวประกอบเพลงของเราให้คุณผู้ฟังฟังแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวส่งท้ายด้วยเสียงเพลงแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับคลื่นจอทรอน1197ดูสิครับว่าเจ้าของประเทศกับคนผู้อยู่อาศัยใครมันจะใหญ่กว่าใครครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: วยจนล้
14: มพัฒนาได้เร็วแต่ถ้าไม่มีมาตรการที่จะควบคุมได้ก็ถือว่าเป็นอันตรายเหมือนกัน
15: นี่คือบริษัท AI ชั้นนำในสหรัฐอเมริกานะคะออกมาเรียกร้องค่ะขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวจริงมีการลงถนนจริงประท้วงจริงโดยฮิวแมนนอย
14: ด์เป็นหุ่นยนต์รบ
15: เนี่ยค่ะมาถือธงประท้วงเข้าประท้วงอะไรนี่คือหุ่นยนต์ประมาณ30ตัวค่ะถือธง
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกทม.สแกน Data Center ทั่วกรุงคุมเข้มเช็คลิสต์มาตรการความปลอดภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
19: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
18: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
19: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
20: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
21: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
22: เสียวฟันอะ
23: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
24: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผู้ว่ากทม.ย้ำสั่งชะลอการอนุมัติใบอนุญาตโครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรหมวิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบศูนย์ Data Center ว่ากทม.ได้เร่งดำเนินการมาตรการตรวจสอบการควบคุมการก่อสร้างอาคารผังเมืองและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กทม.พบว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ขนาดเล็กภายในอาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์43แห่งโดยในจำนวนนี้31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดนี้ไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ standalone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งปริมาณการใช้ไฟของ Data Center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ170เมกะวัตต์หรือไม่ถึง3%ของปริมาณการใช้ไฟสูงสุดของกทม.และมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและประปาของประชาชนขณะที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าได้มีการจัดทำข้อปฏิบัติหรือเช็คลิสต์ให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มงวดใน43แห่งทั้งนี้จะมีการชะลอการอนุมัติใบอนุญาตโครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนเพื่อรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ผู้การกองปราบปัดยังไม่ทราบข้อมูลดำเนินคดีวัดจุฬามณีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมเผยยังเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินสมีโชติศรีกาเอคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสวรรค์ผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีพร้อมระบุอีกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่มีการดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามนายดิบสุดาตรักษารายงานค่ะ
7: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คสทบ.จบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
9: ร้อยรวงดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ.
10: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
11: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
10: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
11: อืมจะชัวร์เหรอ
10: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
11: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
12: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
13: ไม่จริง
12: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพง
13: ๆไม่จริง
12: แล้วอะไรจริงอ่ะ
14: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
12: เส้นละ 1,990 บาท
14: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
12: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: สวัสดีน้องๆและคุณผู้ฟังนะครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนครับทักทายเจอกันในช่วงเย็นของวันจันทร์นะครับวันนี้14กันยายน2569พี่แบงค์นะครับแล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกยังคงอยู่กับน้องๆและคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับนำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันมาเล่าสู่กันฟังนะฮะมีทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของชุดไทยนะครับเรื่องของกองทัพบกนะฮะที่ได้มีการรับสมัครทหารพลทหารอาสาก่อนหน้านี้มีการสรุปยอดออกมาน่าสนใจมากๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับตลอดทั้งรายการเรามีเรื่องราวที่ดีๆอย่างเงี้ยมาฝากกันแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องฝนกันด้วยนะครับในช่วงเย็นๆแบบเนี้ยมักจะตกบ่อยนะฮะแล้วก็จะยาวไปถึงช่วงหัวค่ําเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครน้องๆหลายคนก็เดินทางกลับนะครับจากสถานศึกษากลับจากโรงเรียนไปบ้านหรือว่าบางคนเนี่ยแวะทำกิจกรรมที่ไหนๆใดๆก็ตามแต่นะครับรวมถึงต่างจังหวัดด้วยก็อยากจะให้ดูเรื่องของการเดินทางนะครับวางแผนการเดินทางให้ดีในกรุงเทพเนี่ยเรื่องของการเดินทางอาจจะสะดวกนิดนึงแต่ถ้าฝนตกเนี่ยรถติดนะครับก็ต้องดูด้วยส่วนต่างจังหวัดนะครับน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไหนๆก็ถ้าใช้รถขนส่งสาธารณะน้องๆดูรอบด้วยนะครับบางทีเนี่ยช่วงเย็นๆแล้วก็ช่วงฝนตกๆบางทีอาจจะรอบหมดเร็วกว่าปกติก็ต้องวางแผนการเดินทางกันด้วยนะฮะด้วยความห่วงใยเอาไปดูกันที่เรื่องชุดไทยกันก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการยกย่องเชิดชูเกี่ยวกับเรื่องของชุดไทยผ้าไทยนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่กรุงโตเกียวในห้วงของวันที่17ถึง18กันยายนนี้นับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมไทยนะครับที่ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และองค์ความรู้ของชุดไทยที่ก้าวสู่เวทีในระดับโลกโดยในวันที่18กันยายนนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์จะทรงเป็นประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบนะครับซึ่งทั้งนี้ในงานเนี่ยยังมีการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณซึ่งเป็นงานศิลป์ชั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับแล้วก็ศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงกรึงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองมีกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณแล้วก็ผ้าไหมทอลายมงคลนะครับโดยกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำเสนอในฐานะงานออกแบบร่วมสมัยที่สะท้อนถึงโครงสร้างเชิงศิลป์ไม่ใช่เพียงแค่วัตถุทางประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นมรดกที่ยังมีชีวิตแล้วก็สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้อีกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือรากฐานสำคัญถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยนะฮะของบรรพบุรุษของปู่ย่าตายายของเรานะครับที่ได้สร้างองค์ความรู้ต่างๆไว้ก็นำมาถ่ายทอดสู่ปัจจุบันแล้วก็มีพัฒนาการต่อยอดไปสู่ในส่วนของเวทีระดับโลกด้วยนะครับก็สืบเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมุ่งมั่นนะครับในการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเราทุกคนเนี่ยเรามักจะได้เห็นภาพนะครับน้องๆและคุณผู้ฟังถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพหลายๆภาพในหน้าประวัติศาสตร์นะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยังต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการรับอคันตุกะนะครับที่เป็นผู้มาเยือนจากต่างประเทศเช่นเดียวกันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มักจะฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยและผ้าไทยอยู่เสมอและก็มีการรวมแขนงศาสตร์ศิลป์ต่างๆไว้ตรงนี้แหละถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมที่ดีมากๆนะครับซึ่งก็ยังประโยชน์แล้วก็เรื่องของการก้าวสู่ระดับโลกเนี่ยนะครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เพราะพระราชปณิธานของพระองค์นั่นเองนะครับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเนี่ยก็จะประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดินะครับซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตนะครับอีกทั้งยังมีเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ก็สะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ต ลอดจนการพัฒนางานมรดกเครื่องแต่งกายของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอันนี้ถือว่าเป็นงานระดับนานาชาตินะครับที่จะมีการจัดแสดงขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นเรื่องของชุดไทยนะฮะเป็นความภาคภูมิใจมากๆที่ชุดไทยของเราได้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือ go inter คุณผู้ฟังนะครับไปสู่ประชาคมโลกนะครับไปสู่สายตาของชาวโลกแล้วก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากใส่ชุดไทยที่ไหนก็สวยนะครับแล้วคนก็มองออกว่านี่แหละคือศิลปะนี่แหละคือชุดไทยนะฮะมาร่วมภาคภูมิใจในการใส่ชุดไทยนะครับจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรุ้นกันนะครับให้ยูเนสโกเนี่ยประกาศขึ้นทะเบียนชุดไทยนะครับเป็นมรดกของโลกนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ใครหลายๆคนรอคอยมากๆเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่สำนักพระราชวังกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับได้มีการแจ้งกำหนดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับช่วงระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันที่18เนี่ยเขาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเที่ยงตรงนะครับส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงนะครับโดยจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 น.ดังนั้นขอความร่วมมือถึงก่อนนะครับส่วนวันที่19กันยายนเนี่ยเขาเปิดมาจำหน่ายบัตรเข้าชมช่วง 13:00 น.บ่ายโมงตรงถึงบ่าย 3:30 น.นะครับก็การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็สามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงถึง 2:00 น.นะครับโดยจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดทุ่มตรงนะครับ 19:00 น.การแต่งกายด้วยชุดสุภาพครับคุณผู้ฟังนะฮะคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนและคุณสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งที่สุภาพนะครับแล้วก็เขามีจุดบริการอยู่สามารถที่จะไปใช้จุดบริการผ้านุ่งแล้วก็ในส่วนของกระโปรงผ้าถุงผ้านุ่งเนี่ยได้นะครับกรุงเทพมหานครเขามีจุดไว้บริการสำหรับในส่วนของขสมกเองนะฮะหรือว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขามีการแจ้งปรับเวลาการให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงนะครับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปสนามหลวงเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพนะครับวันที่18กันยายนเนี่ยชัตเทิลบัสนะครับก็คือจะบริการตั้งแต่ช่วง 7:00 น.ถึง 13:30 น.ส่วนวันที่19กันยายนเนี่ยบริการตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงนะครับ 12:00 น.ถึง 20:30 น.ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะฮะกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการมีในเรื่องของยอดนะครับการรับสมัครพลทหารกองประจำการหรือว่าพลทหารอาสาเนี่ยมาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามนิทานเรื่องหน้ากันก่อนครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
1: Mysterious Gift
2: เรื่องของขวัญจากใครนะ

0: baby elephant is blowing a trumpet.
1: ในคณะละครสัตว์ลูกช้างเป่าแตร
0: Bouncy bunny is showing some magic tricks.
1: กระต่ายลิ้นกล
0: Tick tiger jumping through a hoop.
1: เสือลายโลดโผน
0: Harry hedgehog is dancing.
1: นิ่มน้อยเต้นรำ
0: Nanny monkey is balancing on a tightrope.
1: ลิงจ๋อไต่ราว
0: The spectators are enjoying the show
1: คนดูสนุกสนานกับการแสดง
0: But the animals are exhausted They are feeling homesick They miss their loved ones
1: แต่สัตว์ต่างๆเหนื่อยล้าและคิดถึงบ้าน
0: One day, someone sends a gift to the circus. The card on the gift box says, "The Big Opportunity."
1: จู่จู่วันหนึ่งมีกล่องของขวัญส่งมาจากใครกันนะหน้ากล่องเขียนว่าโอกาสสำคัญ
0: Box. There are many balloons of different colors.
1: ในกล่องมีลูกโป่งหลากสี
0: What are the balloons for? Asks Tick.
2: They must be for a party,
0: says Bouncy.
1: ลูกช้างกระต่ายเสือลายนิ่มน้อยคิดว่าได้เวลาเล่นสนุกแล้วสิ
0: But Nanny Monkey does not think so.He thinks the balloons must be for something really special.
1: แต่ลิงจ๋อคิดว่าลูกโป่งหลากสีต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆ

0: Suddenly, there's a loud sound. Pop! A balloon bursts because baby elephant keeps blowing and blowing till it gets too big.
1: Boom! ลูกโป่งแตกเพราะลูกช้างเป่าแรงเกินไป
0: Pop! Another balloon bursts because bouncy bunny sinks his sharp teeth into the balloon.
1: Boom! ลูกโป่งแตกเพราะถูกฟันใหญ่คมของกระต่าย
0: Another balloon bursts because Tick Tiger accidentally scratches the balloon with his sharp claws.
1: Doom! ลูกโป่งแตกเพราะถูกเล็บแหลมคมของเสือลาย
0: Pop! Yet another balloon bursts as it gets pricked by Harry Hedgehog's sharp spines.
1: Doom!ลูกโป่งแตกเพราะถูกหนามยาวคมของแม่นน้อย
0: Puff Puff Puff Nanny Monkey is blowing up a balloon. He is blowing it up slowly and carefully. The balloon gets bigger and bigger.
1: ลูกโป่งพองโตเพราะลิงจ๋อเป่าอย่างระมัดระวัง
0: Manny Monkey tells his friends to blow again. Everyone wants to find out what the big opportunity is.
1: ลิงจ๋อจึงบอกเพื่อนๆให้ลองใหม่อีกครั้งโอกาสสำคัญจะได้รู้กันว่าคืออะไร
0: Baby elephant gently blows up a balloon.
1: ลูกช้างจึงผ่อนแรงลง
0: Bouncy bunny gently blows up a balloon with a straw.
1: กระต่ายใช้หลอดช่วยเป่า
0: Tick Tiger wears his gloves first before he blows up a balloon.
1: เสือลายรีบใส่ถุงม
0: ือ Harry Hedgehogcovers his body first before he blows up the balloon.
1: แม่นน้อยรีบหุ้มห่อตัว

0: Everyone's balloon is getting bigger and bigger, and everyone's balloon does not burst this time.
1: คราวนี้ลูกโป่งพองโต
0: ฮิปฮิปฮูเร่ All the animals are very happy
1: ชะโยชะโยเหล่าสัตว์ดีใจ
0: Up up and away The balloons lift the animals higher and higher into the skyYippee! Yippee! They are flying to the jungle.
1: ลูกโป่งหลากสีพาเหล่าสัตว์ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่ป่าใหญ
0: ่ Hooray! Hooray! We're home! The jungle is our home.So the big opportunity opens the way for the animals to go home, something they miss so much when they're working in the circus.
1: บ้านของพวกเราโอกาสสำคัญคือการได้กลับบ้านนี่เอง
0: Jungle is the animals' home. Helping them to go home is my gift to them. Now, how about you? What gift would you like to give to animals?
1: ของขวัญจากฉันเองแล้วเด็กๆอยากให้ของขวัญอะไรกับสัตว์บ้างไหมจ๊ะ

0: Mysterious Gift Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Balloon B-A-L-L-O-O-N Balloon Balloon
1: ลูกโป่ง
0: Sharp S-H A-R-PSharp
1: แหลมคม
0: Straw S-T-R-A-W Straw Straw
1: หลอด
0: Glove G-L-O-V-E G-L-O-V-E Glove
1: ถุงมือ
0: HomesickH O M E S I C K Homesick Homesick
1: คิดถึงบ้าน
0: Exhausted E X H A U S T E D Exhausted Exhausted
1: หมดแรงเหนื่อยล้า

0: UNITY Hop Opportunity
1: โอกาส

0: Mysterious Gift. Story by Akarapon Watanasin. Illustrated by Jane Jira, Kate Wong Wireya. Published by Kidborg Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยอัครพลวัฒนศิลป์ภาพโดยเจนจิราเกตวงวิริยะสำนักพิมพ์คิดบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ริ่ม
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ balloon b a l l o o n balloon balloon
1: ลูกโป่ง
2: sharp s h a r p sharp
1: แหลมคม
2: straw s t r a w straw straw
1: หลอด
2: glove g l o v e glove
1: ถุงมือ
2: homesickH O M E S I C K homesick homesick
1: คิดถึงบ้าน
2: exhausted E X H A U S T E D exhausted exhausted
1: หมดแรงเหนื่อยล้า
2: burst b-u-r-s-t burst burst
1: แตกระเบิด
2: carefully c-a-r-e-f-u-l-l-y carefully carefully
1: อย่างระมัดระวัง
2: opportunity o p p o r t u n i t y op p o r t u n i t y opportunity
1: โอกาส

นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand. We urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ยอดนะครับในเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทัพบกวันนี้ก็ครบ5วันแล้วนะครับมีการสมัครเข้ามาเนี่ยมีการเปิดเผยยอดก็คือ 4,180 คนแล้วคิดเป็น 22% แล้วคุณผู้ฟังนะครับพบว่าในส่วนของพี่น้องชายไทยนะครับสนใจหน่วยรบพิเศษเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะฮะมียอดสมัครเต็มแล้ว6หน่วยคุณผู้ฟังโอ้นะตอบรับดีมากๆนะครับแล้วก็มียอดสมัครครบ 100% รวม7หน่วยด้วยกันแต่ก็ยังเชิญชวนอยู่นะครับหน่วยอื่นๆก็ยังเปิดรับสมัครกันนะครับก็ทั้งหมดเนี่ย 18,000 กว่าอัตราด้วยกันสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง24มกราคม2570นะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับในช่วงของวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่5ของการรับสมัครอย่างที่บอกไปเนี่ยชายไทยให้ความสนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นฐานกองประจำการรูปแบบพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 25,000 อัตรานะครับคิดเป็น 19.6 0.76 นะฮะของการรับสมัครขณะที่ปัดภาพมาที่กองทัพบกเองนะครับมีผู้สมัครแล้ว 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครอันนี้คือข้อมูลตั้งแต่ช่วง 7 นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้นะครับทั้งนี้นะครับหน่วยทหารของกองทัพบกที่เปิดรับสมัครพลทหารอาสาและมีผู้สนใจเลือกหน่วยเข้ารับสมัครจนมียอดครบ 100% รวมแล้วทั้งหมด7หน่วยนะครับได้แก่กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2นะครับกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5แล้วก็ในส่วนของกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2นะฮะโอ้อันนี้ถือว่าเป็นยอดการตอบรับที่ดีมากๆนะครับสำหรับโครงการพลทหารอาสานี่คือหนึ่งในนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับที่เขาปรับรูปแบบการรับราชการของทหารกองประจำการนะครับก็ให้มีสัญญาจ้าง4ปีนะครับพร้อมปรับสิทธิสวัสดิการให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของเงินเดือนนะครับเริ่มต้น 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนด้วยนะฮะสำหรับหักเป็นค่าประกอบเลี้ยงนะครับรวมถึงในเรื่องของโอกาสการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพขณะที่ประจำการนะครับปลดไปแล้วหลายคนถามว่าอ้าวแล้วมันจะมีคะแนนพิเศษไปสอบต่อไหมตอบตรงนี้เลยมีครับคุณผู้ฟังเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะครับมีคะแนนพิเศษนะครับเมื่อไปสอบรับราชการในสังกัดของกองทัพบกต่อไปได้หรือว่าถ้าอายุไม่เกินเนี่ยนะครับที่นั่งของนักเรียนใน10ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ได้สิทธิ์เหมือนกับทหารกองประจำการเลยก็คือถ้าคุณรับราชการนะครับครบสัญญาจ้าง2ครบสัญญาจ้างเนี่ย2ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะได้โควต้านะครับในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10สูงถึง 80% นะครับสำหรับผู้สนใจนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าที่เลือกที่จะสมัครนะครับผ่านเว็บไซต์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าสมัครได้ด้วยตนเองก็ได้ที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัคร221หน่วยทั่วประเทศหรือจะไปที่นี่เลยฮะสำนักงานศาสดีใกล้บ้านนะครับสามารถที่จะไปได้เลยตั้งแต่บัดนี้จนถึง24มกราคม2570นั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นยอดที่โอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเหลือเกินนะคุณผู้ฟังครับมีเรื่องต้องเตือนกันแหละในช่วงนี้นะครับโรคจากเห็บคุณผู้ฟังครับดูเหมือนจะไกลตัวใช่ไหมแต่ไม่ไกลครับล่าสุดทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีโรคไข้สูงรุนแรงเกร็ดเลือดต่ำมีสาเหตุจากเห็บนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราเป็นเห็บสุนัขเนี่ยนะครับโรคนี้เขาบอกว่าไม่ได้เป็นโรคที่พบใหม่รู้จักกันมานานมากกว่า15ปีแล้วพบมากในแถบทวีปเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากเห็บนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูกันให้ดีนะฮะในประเทศจีนเนี่ยเขามีข้อมูลนะครับบอกว่าเกิดจากเห็บเขายาวนะครับเป็นเห็บของกวางหรือว่าสัตว์ป่าหมอยงนะครับท่านก็ระบุว่าสำหรับบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยสาเหตุสำคัญก็คือเห็บสุนัขสีน้ำตาลนะครับที่เรารู้จักกันดี
ทีมของทางด้านของศูนย์แพทย์นะครับได้มีการพิจารณาได้มีการวิจัยนะครับแล้วก็มีการศึกษากันนานกว่า7ปีแล้วก็มีรายงานมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ในประเทศไทยมีการพบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย53รายด้วยกันและมียอดเสียชีวิต5รายนะครับก็เกิดจากไวรัสพบคราวนี้พบที่ไหนนะครับท่านบอกว่าพบได้ทุกภาคเลยของประเทศไทยนะครับทำให้เสียชีวิตได้นะครับในผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็มีโรคเรื้อรังนะครับคราวนี้อาการสำคัญนะครับอาการของโรคดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะคล้ายกับโรคไข้เลือดออกนะครับมีไข้สูงเกร็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำแล้วก็ในรายที่รุนแรงเนี่ยก็มักจะมีการทำงานของอวัยวะที่ล้มเหลวและเสียชีวิตได้ดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไข้ที่มันรุนแรงติดต่อกันเกิน7วัน3วันขึ้นไปเนี่ยนะฮะกินยาไม่หายรีบพบแพทย์คุณผู้ฟังครับง่ายสุดนะครับแล้วก็เป็นการเซฟตี้ร่างกายเราได้ดีมากที่สุดอีกด้วยนะครับด้วยความห่วงใยก็นำมาฝากกันครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดจับบำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: One, two, three, four.

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
12: เซนโซได
11: เปลี่ยนเลย
13: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
14: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวเรศ
15: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
16: ไม่จริง
15: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
16: ไม่จริง
15: แล้วอะไรจริงอะ
17: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
15: เส้นละ 1,990 บาท
17: ายและพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
15: ้ตัวจริงเรื่องอย่างรถ EV ต้องที่บิ๊กควิกจริง
17: ๆสอบถามโทร1153
16: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
15: เลอา
13: สบู่สมุนไพรเลอาจาวะเริ่มสบู่สมุนไพรเลอาจาวะเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
14: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวะเริ่ม
18: เสียวฟันน่ะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ประธานกกต.แถลงผลลงมติคดีหัวสว.ยืนยันการพิจารณามีความเป็นอิสระตามกรอบของกฎหมายผู้ถูกร้อง427คนมติกกต.ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาและดำเนินคดีอาญา77คนแบ่งเป็นสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนเร่งจัดทำคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันกรณีผู้ถูกร้องเป็นสว.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาวรสิทธิ์มท.4ยันรัฐบาลไม่กดดันคดีหัวสว.ใครทำอะไรต้องรับผิดชอบย้ำทุกอย่างยืนบนข้อเท็จจริงโฟกัสแค่ให้ปัญหาเสร็จเพื่อประเทศเดินหน้าต่อนายกรัฐมนตรีหารือโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรปมเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกกิจการ Data Center น่าสนใจเปิดช่องไทยมีฐานข้อมูลช่วยต่อยอดคนไทยสร้างสตาร์ทอัพของตนเองได้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ยืนยัน 100% ธุรกิจ Data Center เข้าข่ายเป็นโรงงานประเภท108ตามกฎหมายโรงงานหรือไม่แต่มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากมีการใช้น้ำไฟขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาในทุกมิติขณะที่ผู้ว่ากทม.แถลงตรวจสอบ Data Center ทั่วกรุงพบ43แห่งยังไม่กระทบประชาชนไม่พบการกักตุนน้ำมันเรื่องต้นสั่งชะลอการอนุมัติใบอนุญาต Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลพร้อมจัดทำข้อปฏิบัติให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มงวดกทม.เร่งตรวจแบบอาคารสมาคมยิวสุขุมวิท22จ่อออกหนังสือทักท้วงแบบแบรนด์ให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำผู้ยื่นขอตั้งสุสานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าเฟส2โกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่ควรจบเพียงคำว่าถอนชื่อคนผิดแต่ต้องเร่งเติมคนทำงานสู่ตำแหน่งที่ว่างยันยึดหลักเกณฑ์ลำดับคะแนนเคร่งครัดป้องกันข้อครหาตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโรงพยาบาลบ้านแพ้วกลับมาให้บริการตามปกติแล้วหลังเกิดไฟไหม้รวมเสียหายกว่า27ล้านบาทส่วนโครงสร้างหลักยังแข็งแรงดีอย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักเริ่ม15กันยายนต้องมีใบสั่งแพทย์เดินหน้าระบบติดตามการกระจายยาป้องกันยาปลอมยานอกระบบทบ.เผยยอดสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทัพบกรวม5วันสมัครแล้ว 4,180 คนพบชายไทยสนใจหน่วยรบพิเศษยอดสมัครเต็มแล้ว6หน่วยและมียอดสมัครครบ 100% รวม7หน่วยเชิญชวนผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง24มกราคม70เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียระดมทีมเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนจากเหตุเรือโดยสารเวอร์โก้ทรานสปอร์ต8ล่มกลางทะเลชวาขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6คนช่วยขึ้นฝั่งได้แล้ว108คนส่วนสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางยังอยู่ระหว่างการสอบสวนทีมลูกยางสาวบราซิลคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อเมริกาใต้2026นับเป็นทีมที่5ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิก LA 2028ที่สหรัฐอเมริกาไปครอง
5: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแฮนต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
6: ลูกทุ่งสุขภาพดี
7: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
8: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันเส ที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
7: อยู่ตรงไหนใกล้ใครไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
4: ่0812901691 0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
9: 0812901691 0812901691
10: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
11: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
10: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
11: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
10: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
11: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
12: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
13: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
14: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
13: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
15: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
16: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
15: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพื่อขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
16: ไทเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
15: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
16: 0812901691
15: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวอิวเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ้านเราอากาศเปลี่ยนในช่วงนี้ค่ะวันนี้อิวอิวก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมีงานเพลงเพราะๆมาฝากกันและก็สาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากกันด้วยและแน่นอนค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนั่นเองนะคะโดยเราจะต้องหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะๆค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพดวงตานะด้วยยายาบริ้งยายาบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะและหากมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงอย่าทนกันนะคะสมุนไพรไทยทิพย์สดนี่แหละค่ะที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า20ปีและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาต้องการน้ำมันหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นและท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะต้องการจะดูแลสุขภาพต้องมาราคีนกสกัดเย็นนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้นะคะถ้าหากคุณผู้ฟังมีอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าบวมเนี่ยนะคะก็มีไทแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะใช้ได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถจะทานคู่กับน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้นะคะแต่และท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไซเลียมจอยนะคะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นไซเลียมจอยนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยนะคะก็ให้ไซเลียมจอยเนี่ยดูแลได้เลยค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพโรมิกซ์ออยล์ค่ะนะโดยเฉพาะท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยนะคะต้องระวังเรื่องของอาหารการกินแต่ไม่สามารถที่จะลดละได้เนี่ยนะคะก็สามารถใช้โรมิกซ์ออยล์ตัวนี้ได้ด้วยนะคะใช้โรมิกซ์ออยล์ตัวนี้ได้เลยนะคะฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและเดี๋ยวในช่วงของรายการอิวอิวก็จะมีสรรพคุณเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ทุกๆผลิตภัณฑ์มาบอกต่อกันค่ะและวันนี้ในช่วงของรายการอิวอิวก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลเรื่องอาหารสำหรับบำรุงไตค่ะหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่การกินอะไรที่ดีนะคะแต่ก็คือการลดภาระให้ไตทำงานน้อยลงนั่นเองค่ะเอาเป็นว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันห้ามพลาดนะคะตลอดทั้งรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อได้ที่0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะการดูแลรักษาไตให้แข็งแรงเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะไตทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองของเสียของร่างกายหากไตเสื่อมแล้วเนี่ยมักจะฟื้นฟูให้กลับมาดีดังเดิมได้ยากค่ะการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย ProMix Oil ค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนนะคะจะต้องลดเค็มลดโซเดียมหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมกรุบกรอบและการปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาหรือซีอิ๊วโซเดียมที่สูงเกินไปก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไตเสื่อมนั่นเองค่ะค่ะและคุมปริมาณโปรตีนด้วยนะคะหากสุขภาพปกติควรทานโปรตีนให้เพียงพอแต่ถ้าเริ่มมีปัญหาไตก็ควรจำกัดการทานเนื้อสัตว์มากเกินไปเพื่อลดภาระการทำงานของไตค่ะค่ะและเลี่ยงหวานน้ำตาลที่สูงเกินไปเนี่ยจะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนะคะซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโรคไตเรื้อรังค่ะอ่ะวันนี้เล็กๆน้อยๆก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อที่ว่าคุณผู้ฟังจะได้จำได้นะคะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะเรื่องของการกินนั่นเองค่ะค่ะอยากมีไตที่ดีนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงก็จะต้องงดทานอาหารที่มีรสหวานจัดเผ็ดจัดเค็มจัดค่อยๆปรับกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะอดไม่ได้ลดไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะลองสั่ง ProMix Oil เนี่ยมารับประทานดูก่อนนะคะ ProMix Oil รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดมารวมกันค่ะดูแลร่างกายด้วย ProMix Oil ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งน้ำมัน11ชนิดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมัน Evening Primrose น้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกแล้วก็น้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุหรือแม้แต่สุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทาน ProMix Oil ได้นะคะทานวันละ1ซอฟเจล ProMix Oil ปลอดภัยนะคะมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะ ProMix Oil หากคุณผู้ฟังสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาดูแลสุขภาพกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดกระดูกปวดข้อนะคะสามารถทานไทยแคลพลัสได้เลยค่ะปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะปัญหากระดูกและข้อดูแลได้ด้วยไทยแคลพลัสค่ะเป็นสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถนะคะที่ประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะแล้วก็ยังมีวิตามิน C ด้วยนะคะและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันและก็ดูแลกระดูกได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสตัวนี้ปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพภาพของไทยทิปโอสดค่ะแต่สำหรับไทยแคลพลัสนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจทานง่ายค่ะทานหลังอาหารวันละ1ครั้งครั้งละ2เม็ดเท่านั้นนะคะบำรุงกระดูกและไขข้อและก็ช่วยทำให้ฟันแข็งแรงด้วยนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทดูแลกระดูกและไขข้อมีอย.ปลอดภัยค่าไทยแคลพลัสราคากระปุกละ2

190 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500 บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกข้อเข่าบวมปวดตามข้อเนี่ยนึกถึงไทยเข่าพลัสได้เลยใช้ได้เลยนะคะถ้าทานง่ายนะคะปลอดภัยมีอย.สำหรับไทยเข่าพลัสราคากระปุกละ290 บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทค่ะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆลุงช้างใจดีนะคะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ถ้าคุณผู้ฟังคะและสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาต้องการหาตัวช่วยมาหล่อลื่นข้อเข่าเนี่ยต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้เลยนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีมากมายนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะคะช่วยเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วเนี่ยนะคะอย่าปล่อยไว้ค่ะนะคะและหากมีอาการปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้ได้เลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะแต่ว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานนะคะนะแต่ถ้าคนปกติอย่างเราๆเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้เลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะปลอดภัยมีอย.นะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะและช่วงนี้เราดูแลสุขภาพของเรากันต่อด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้เลยนะคะซึ่งมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นแบบเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถอีก1ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยมีอย.ค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะถ้าสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะก็มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะและที่สำคัญผลิตโดยโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานค่ะคุณผู้ฟังคะทันสมัยด้วยนะคะมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยเช่นกันค่ะมะระขี้นกสกัดเย็นหากคุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทค่ะสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะช่วงนี้เรามาดูแลสุขภาพดวงตากันค่ะคุณผู้ฟังคะยาย่าบริงนะคะก็ได้รวบรวมสารสกัดที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้มากมายหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะบินเบอร์รี่เนี่ยช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาได้เช่นโรคต้อต่างๆค่ะแล้วก็ยังทำให้การมองเห็นชัดในที่มืดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้เมื่อต้องอยู่หน้าจอค่ะก็ลองสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการผิดปกติทางสายตาไหมนะคะมีอาการตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดปวดกระบอกตาตาล้าแสบตามองแดดไม่ได้เนี่ยนะคะก็อย่านิ่งนอนใจค่ะไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์นะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำทุกๆปีด้วยนะคะค่ายาย่าบริงพลัสก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันของไทยทิพย์โอสถค่ะปลอดภัยมีอย.นะคะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะ1กระปุกเนี่ยมี60แคปซูลรับประทานครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคะทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจบรรจุอยู่ในกระปุกทึบขาวนะคะราคากระปุกละ800บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะคายาย่าบริง1กระปุกมี60แคปซูล ราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะลุงช้างกระซิบมาบอกว่ามีของแถมให้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องสอบถามกับทีมงานลุงช้างเอาเองนะคะนะต้องโทรศัพท์เข้าไปสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็หากจะซื้อยาย่าบริ้งตัวนี้เนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาก็มีของแถมให้ด้วยนะคะก็สอบถามทีมงานลุงช้างได้เลยค่ะยาย่าบริ้ง1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งสุขภาพดี
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพื่อขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
3: 0812901691
2: 0812901691

0: ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีต้องดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้ต้องใส่เลี่ยมจอยค่ะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันค่ะใส่เลี่ยมจอยนะคะหากต้องการปรับสภาพลำไส้เนี่ยทานเลย1เม็ดก่อนนอนนะคะค่ะและเพื่อการระบายที่ดีทาน2เม็ดก่อนนอนได้เลยนะคะก็จะทำให้รู้สึกโล่งสบายสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอยค่ะใส่เลี่ยมจอยตัวนี้นะคะผลิตโดยโรงงานมาตรฐานผ่าน GMP มีเลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209นะคะค่ะใส่เลี่ยมจอยทานง่ายหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากสั่งซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเรียกว่าคุ้มมากๆสำหรับใส่เลี่ยมจอยนะคะค่ะท่านไหนที่สนใจเนี่ยไม่ต้องรีรอกันนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีและก็บำรุงสุขภาพของลำไส้ค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายเรื่องของลำไส้นะคะก็ใช้ใส่เลี่ยมจอยได้เลยค่ะค่าใส่เลี่ยมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับใส่เลี่ยมจอยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีหมดลงแล้วนะคะอิ๋วๆก็คงจะต้องนำรายการลาจากกันไปเหมือนอีกเช่นเคยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนไม่ว่าจะเป็น Pro Mix Oil นะคะที่ดูแลเรื่องของไตดูแลร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีต้อง Pro Mix Oilค่ะถ้าทานได้นะคะคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาเรื่องของระบบภายในเนี่ยนะคะก็ใช้ได้เลยสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะเหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันมะระขี้นกสกัดเย็นเท่านั้นตอบโจทย์และปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามเนื้อต้องสมุนไพรไทยทิปโอสดค่ะดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะค่ะและดูแลข้อเข่าด้วยไทยแคลพลัสนะคะค่ะและอย่าลืมดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยใส่เลี่ยมจอยนะคะค่ะวันนี้อิ๋วๆต้องร่ำลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ลูกทุ่งสุขภาพ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น วดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
8: แห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0818
6: อันนี้ใช้ได้ทุกกรณีเลยนะ
5: 757 7474

0: รักจางวันลอยกระทงครับจบลงไปจากน้องพันศิลป์สวรรค์ผู้ขับร้องสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของข่าวในช่วงนี้เหมือนเช่นเดิมครับฟังเพลงแล้วก็จบจากเพลงก็เข้าข่าวกันได้เลยนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: สนับสนุนรายการจากทางด้านของมะละขี้นกและก็ผสมน้ำมันงาดำมะละขี้นกกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% รับประทานแล้วมันช่วยสุขภาพท่านได้อย่างไรบ้างนะครับลดน้ำตาลสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานลดความดันโลหิตสูงลดไขมันในเลือดช่วยเรื่องของมือชาเท้าชาแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงกระดูกและข้อต่อข่าวเสื่อมกระจัดสารพันในร่างกายครับแล้วก็ที่สำคัญครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของฉี่บ่อยๆปัสสาวะบ่อยๆตัวนี้เลยครับน้ำมันมะละ3ชนิดผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับแนะนำสินค้าตัวใหม่ครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1น้ำมันมะละขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับสนใจสินค้าใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปวดหลังเส้นยึดหรือจะเป็นเรื่องของชามือชาเท้าบำรุงหัวใจรับประกันว่าไม่มีสารเคมีตกค้างไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะว่าเราใช้วิธีสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1สำหรับน้ำมันมะละขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับแล้วก็ยังมีทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับตัวนี้กำลังขายดิบขายดีเพราะ9ชนิดครับครับก็อันตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับแต่ถ้าเป็นมะละขี้นกแถม2แถม1นะครับแต่ถ้า9ชนิดนี้ไม่ได้แถมนะครับเพียงแต่ว่าไม่เสียค่าขนส่งครับถ้าเอาขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่เอา2ขวดไม่เสียค่าขนส่งครับน้ำมันสกัดรวม9ชนิดครับสนใจก็สั่งซื้อเรามาครับที่0817577474 0817577474ครับแล้วก็ยังเป็นทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับยังมีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจสำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆในทุกๆโรคครับขายกันมา30ปีจึงมั่นใจในคุณภาพทุกวันนี้ก็ยังสั่งกันอยู่ตลอดนะครับและมีโปรโมชั่นในราคาพิเศษให้ด้วยครับสนใจก็โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกันมาสำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ0817577474ครับเบอร์เดียวกับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดกับน้ำมันสกัดเย็นน้ำมันมะละขี้นกกับน้ำมันสกัดน้ำมันสกัดงาดำครับน้ำมันสกัดน้ำมันผสมน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันมะละ3ชนิดสกัดเย็น 100% อันนี้ซื้อ2แถม1ครับสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับมาในเรื่องของข่าวครับกองปราบแจงคดีสมีโชติศรีกาเอจ่อไร่เช็คเส้นทางเงินแต่เรื่องของวัดจุฬามณียืนยันว่ายังไม่มีการตรวจสอบหลังจากมีเรื่องเข้ามานะครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณครับบางผู้บังคับการปราบปรามเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอธิโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอ๋กรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลนั้นมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับแต่กระแสข่าวที่มีเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบของวัดจุฬามณี ที่ดังโด่งดังทั้งท้าวเวสสุวรรณจังหวัดสมุทรสงครามขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองปราบยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวครับก็เรียนให้ทราบกันนะครับในขณะเดียวกันครับเปิดที่มาของเงิน 2,000 ล้านของหลวงพ่อเนรวัดศรีสุดารามบริจาคสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองครับก็เป็นเรื่องของกรณีพระพรหมวชิรคุณวชิรคุณาทานเจ้าวัดวัดศรีสุดารามบรมวิหารบางกอกน้อยบริจาค 2,000 ล้านบาทสร้างโรงพยาบาลใหม่ในเขตดอนเมืองนั้นเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์จำพิเศษร้อยโทบรรจบบรรรุจินักวิชาการด้านพุทธศาสนาและราชบัณฑิตชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านเพจระบุว่าคำชี้แจงตามที่มีการลงข่าวว่าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรคุณาทานเจ้าวัดวัดศรีสุดารามบริจาคเงิน 2,000 ล้านบาทให้สร้างโรงพยาบาลเขตดอนเมืองนั้นขอชี้แจงว่าการสร้างโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พระเดชพระคุณนำสร้างซึ่งใช้งบประมาณนับพันล้านบาทนั้นมีที่มาของเงินเป็นดังนี้1มีผู้จิตศรัทธารายใหญ่ๆระดับเศรษฐีขหบดีเจ้าของธุรกิจต่างๆที่รับนับถือในพระเดชพระคุณบริจาค2ได้มาจากงบที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้ในแต่ละปี3มีผู้มีจิตศรัทธารายย่อยร่วมบริจาค กันมากน้อยมากบ้างน้อยบ้างสรุปแล้วเป็นเงินสมทบทุนที่มีพระเดชพระคุณเป็นศูนย์กลางระหว่างเศรษฐีใจบุญผู้บริหารกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคซึ่งทั้งหมดต่างเข้ามาช่วยให้กุศลเจตนาของพระเดชพระคุณที่จะช่วยเหลือดูแลสังคมตามหลักสังคมคหวัตถุธรรมประลุเป้าหมายพระเดชพระคุณไม่ได้มีสิทธิ์ถือครองเงินเหล่านั้นเป็นส่วนตัวทั้งหมดได้ใช้ในการก่อสร้างตามกุศลเจตนาที่ตั้งไว้จึงเรียนมาเพื่อทราบบรรจบบรรรุจินะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการด้านพุทธศาสนาและราชบัณฑิตยสถานที่ชี้แจงนะครับทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเป็นไปได้ว่าคำพูดนั้นเป็นการเขียนแบบรวบรัดด้วยเจตนาที่ต้องการบอกสังคมว่าพระสงฆ์เสียสละก็ยังมีแต่ว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เป็นถึงอสิตาไม่เข้าใจผิดได้ว่าเป็นทรัพย์ส่วนตัวของพระเดชพระคุณจึงชี้แจงมาให้ทราบครับถ้าท่านรวย 2,000 ล้านแล้วสร้างโรงพยาบาลคนเดียวก็น่าสงสัยแต่นี้ไม่ใช่เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกับเศรษฐีผู้ใจบุญขหบดีเจ้าของธุรกิจหรืองบจากกรุงเทพมหานครหรือผู้มีจิตศรัทธารวมกันแล้วบริจาคมากบ้างน้อยบ้างว่างั้นครับเอาก็คงจะไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่ใช่มีความเสียหายอะไรดีสิครับประชาชนได้มีโรงพยาบาลได้ใช้ครับมีงบประมาณครับแต่น่าสงสารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สิครับที่เชื้อราขึ้นยังรอรับยังรอรับอะไรนะรอรับจิตศรัทธารอรับงบประมาณของทางรัฐบาลว่าจะไปช่วยให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ไม่มีเชื้อราได้อย่างไรนะครับก็คงจะมีงบทาสีกันบ้างเนาะครับถ้ายังไม่มีงบทาสีแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นเอาเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับอีกข่าวนึงครับก็มีเรื่องของวันก่อนเจ้าหน้าที่จับปากกาลดน้ำหนักได้อย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักต้องมีใบสั่งแพทย์ตอนนั้นพร้อมเปิดตัวระบบสแกนเช็คยาแท้ครับอย.ครับโดยทางด้านแพทย์สุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารยาร่วมกับนายจีฮันเซอร์ดาคิซิสจิกผู้จัดการทั่วไปบริษัทโนโวนอร์ดิกฟาร์มาประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวยกระดับการกำกับดูแลฉีดยากลุ่มหรือที่ประชาชนรู้จักกันในนามปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัยมากขึ้นครับนายแพทย์หญิงสุภัทราบอกว่าเป็นยาฉีดที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตัวตำรับใช้สำหรับควบคุมน้ำหนักในผู้ที่ภาวะอ้วนแต่ที่ผ่านมาเริ่มพบการนำยาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการขายผ่านช่องทางออนไลน์จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษโดยเดิมยากลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มยาอันตรายการยกระดับเป็นยาควบคุมพิเศษจะทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นและการจ่ายยาในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องดำเนินการโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินชนิดยาขนาดยาและความเหมาะสมกับภาวะมาตรการดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจำกัดการเข้าถึงยาของผู้ป่วยแต่ต้องการให้ผู้ที่ใช้ได้รับยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยอย.ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้นำเข้า ยากลุ่มนี้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งยืนยันว่าจะกระจายไปยังโรงพยาบาลคลินิกร้านยาทั่วถึงจึงไม่มีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนยาขณะเดียวกันอย.ก็เตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายด้วยระบบแท็กแอนด์แท็กโดยระยะแรกของความร่วมมือผู้อนุญาตนำยาสั่งเข้ามาผู้รับอนุญาตขายยากลุ่มต้องมีข้อมูลเพื่อให้สามารถติดตามเส้นทางยาได้อย่างสะดวกโยธินว่านำเข้ามายังไงมากระจายยังไงอะไรยังไงเพื่อความการใช้มันจะได้ไม่มีปัญหาว่ากันครับเอาเป็นเรื่องของปากกาลดน้ำหนักผมก็ไม่รู้เขามียังไงปากกาลดน้ำหนักมันช่วยอะไรได้บ้างแล้วมันลดน้ำหนักได้มันใช้วิธีการยังไงปากกาอันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้ภาษาแพทย์เลยนะครับปากกาลดน้ำหนักขีดวงๆแล้วมันลดน้ำหนักได้หรือไงว่ากันไปนะครับก็ไม่รู้อีกกันนะครับอันนี้ไปอีกเรื่องนึงครับประเด็นข่าวมาทางด้านเดลีนิวครับคุณฟังครับไปที่เรื่องของทางด้านเรามาต่อกันด้วยเรื่องของกรุงเทพมหานครครับแจ้งปมอาคารสมาคมชาวยูสุขุมวิท22เร่งตรวจสอบแบบก่อสร้างจอทักท้วงแบบแปลนที่ว่ามีชั้นใต้ดินถึง3ชั้นเนี่ยนะครับทางด้านของท่านผู้ว่ากทมครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์กล่าวชี้แจงกรณีการก่อสร้างอาคารของยูสมาคมแห่งประเทศไทยซอยสุขุมวิท22ซึ่งยูสมาคมแห่งประเทศไทยได้ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อการศาสนาและสำนักงานว่าการจดทะเบียนหรือจัดตั้งสมาคมไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกทมโดยกทมมีหน้าที่กำกับดูแลเฉพาะด้านการก่อสร้างดัดแปลงและการใช้อาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารเน้นเรื่องความปลอดภัยระยะร่นและข้อกำหนดตามประเภทอาคารเป็นหลักครับท่านชัชชาติบอกกล่าวเน้นย้ำว่าการตรวจสอบในขั้นตอนมุ่งไปที่ตัวอาคารและความปลอดภัยไม่ได้ตรวจสอบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในอาคารแต่จะพิจารณาตามประเภทของการใช้อาคารที่ยื่นไว้หากอาคารดังกล่าวเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมการใช้เมื่อก่อสร้างเสร็จจะยังไม่สามารถเปิดใช้อาคารได้ทันทีต้องขอใบรับรองความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่จากพนักงานท้องถิ่นก่อนส่วนกรณีการจัดกิจกรรมในอนาคตหากก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนกทม.ยืนยันว่าจะไม่เข้าไปตรวจสอบจะเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับทางด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลครับรองผู้ว่ากทม.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางยูสมาคมเคยยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารมาแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี62และปี64แต่กระบวนการสิ้นสุดโดยไม่ได้มีการก่อสร้างสำหรับคำขอล่าสุดเป็นการยื่นดัดแปลงอาคารเมื่อเดือนกรกฎาคมปี69ตามมาตรา39ทวิแห่งพรบ.ควบคุมอาคารซึ่งมายื่นเอกสารแจ้งต่อกับพนักงานท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วผู้ขออนุญาตสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีโดยเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นมีเวลาตรวจสอบแบบแปลนแล้วออกข้อทักท้วงภายใน120วันขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างจะทำหนังสือทักท้วงเกี่ยวกับแบบแปลนที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารไปยังผู้ขอยื่นดำเนินการดัดแปลงอาคารซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลากำหนดคำขอดัดแปลงอาคารดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกทันทีครับข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินนั้นว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้หรือไม่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทม.ก็บอกไม่ใช่เรื่องผิดปกติอาคารหลายแห่งก็มีการออกแบบพื้นที่ลักษณะนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านราคาที่ดินความสูงและระยะร่นแต่การก่อสร้างต้องมีวิศวกรออกแบบและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเช่นเดียวกับอาคารทั่วไปกรณีการขออนุญาตจัดตั้งสุสานหรือชาปนสถานโดยเฉพาะขณะนี้ในโซเชียลมีการกล่าวถึงสุสานชาวยิวในซอยเจริญกรุง 72/5 ซอยบางเขตบางขแหลมนั้นนางสาวศิริลักษลีระสิริผอ.สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกล่าวชี้แจงว่าตามระเบียบการจัดตั้งสุสานผู้ยื่นขอจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินตามกฎหมายซึ่งจากกรณีที่มีข้อกังวลว่าชาวต่างชาติจะเป็นผู้ยื่นขออนุญาตในพื้นที่เขตบางขแหลมนั้นทางเขตได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าผู้มายื่นขออนุญาตเป็นคนไทยการพิจารณาจะต้องแสดงรายละเอียดที่ดินโฉนดและแบบแปลนอย่างชัดเจนโดยในใบอนุญาตจะมีอายุ3ปีและผู้ได้รับอนุญาตก็จะต้องมายื่นขอต่ออายุและเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะชงตรวจสอบก่อนที่จะต่ออนุญาตให้ท่านชัชชาติบอกว่าทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารของสมาคมหรืออาคารเพื่อกิจกรรมทางศาสนาหรือการขออนุญาตสุสานจะต้องดำเนินการตามกฎหมายผ่านการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยมีข้อยกเว้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องและความปลอดภัยสูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ครับเราก็ต้องตรวจสอบด้วยเนาะเขาสร้างทั้ง3ชั้นแล้วเขามีอะไรเราเข้าไปดูได้ไหมเขาทำอะไรแล้วเข้าไปดูได้ไหมเขาสั่งสมอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ในเขตไทยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยก็ต้องรับเต็มๆมันนะครับ พราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วความโปร่งใสมันมีบ้างไหมนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิดกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระขีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี
7: 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: เรามีสมุนไพรตัวใหม่มานะครับน้ำมันมะระขี้นก3ชนิดพร้อมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับจะดูแลเรื่องของผู้ที่ฉี่บ่อยๆปัสสาวะบ่อยๆสาแล้วก็ขจัดสารพิษในร่างกายบนวงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าขับไขมันในเลือดหรือเป็นความดันสูงหรือลดน้ำตาลในเบาหวานครับสำหรับผู้ที่เป็นความดันเบาหวานนี่เลยครับมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับแต่ถ้าเป็นเรื่องน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% อันนั้นซื้อ2ขวด

ทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับและก็ยังมีทางด้านของภูผาวิปโรครับสำหรับผู้ที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนอนป่วยติดเตียงหรือเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาเรี่ยวแรงนึกถึงภูผาวิปโรครับรับประทานเช้าซองเย็นซองก็ได้ซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งผสมกับน้ำอุ่นจะได้น้ำสีขาวๆครับยกสดได้เลยรสชาติจะกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลครับแต่ได้รสชาติกลมกล่อมเหมือนใส่น้ำตาลแต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเราใส่หญ้าหวานสมุนไพรธรรมชาติครับจะมีโปรตีนที่เข้มข้นมีสมุนไพรธรรมชาติที่มากมายให้คุณได้รับประทานแล้วก็สามารถปรับสภาพฟื้นฟูในเรื่องของกล้ามเนื้อได้ครับภูผาวิปโรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิปโรมาพร้อมกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยดีไทยเป็นน้ำครับขวดเบิ่มเทิมเลยน้องๆขวดน้ำปลาไม่ใช่เท่าตามตู้แช่10บาทไม่ใช่ของเรานั้นคุณภาพของสินค้ามีอย.เรียบร้อยเป็นน้ำดื่มเป็นน้ำสมุนไพรที่คุณจะใช้ดื่มเช้ากงเย็นกงกลับมาเนี่ย2ขวดนี่ได้ยาวเลยซื้อ2ขวดสมนาคุณด้วยภูผาวิปโรอีก1ห่อครับสนใจดีไทยสมุนไพรดีไทยที่เป็นน้ำก็สั่งซื้อกันมาครับแล้วก็ยังมีทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิที่จะช่วยผู้เฒ่าผู้แก่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายละลายกับน้ำอุ่นละลายกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับเพียงครึ่งช้อนชาแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงอมไว้ใต้ลิ้นได้แล้วค่อยๆกลืนอาการเหล่านั้นมันก็จะหมดไปจะเป็นรายการทางด้านของลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดหรือจะเป็นทางด้านของเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดลมที่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยนะครับลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดลมเสียดชายโครงปวดหลังปวดคอปวดบ่าลมเสียดหัวใจลมจุกคอกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายอาการของโรคลมกองละเอียดครับไอตัวนี้แหละครับยาหอมผสมดอกหอมมะลิที่มีดอกสมุนไพรมากมายยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจต้องยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับทั้ง3อย่างทั้งดีไทยด้วยทั้งภูผาวิปโรด้วยคุณสั่งซื้อเขาได้ที่0817805575 0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวนะครับประเด็นข่าวไปที่ไปต่อกันในเรื่องของครอบครัวรับศพพลทหารน้ำกลับอุบลติดใจสาเหตุกองทัพภาคที่2ยันเร่งตรวจสอบให้ครับครอบครัวรับศพพลทหารทิติกรกลับบ้านเกิดที่อุบลราชธานีหลังพบเสียชีวิตในพื้นที่ป่าใกล้หน่วยทหารโคราชยอมรับผลชันสูตรเบื้องต้นแต่ยังติดใจสาเหตุและแรงจูงใจความคืบหน้ากรณีที่พลทหารทิติกรหรือน้องน้ำป้องวันคำหรือชื่อเล่นเขาชื่อน้ำอายุ20ปีทหารสมัครสังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาหลังขาดการติดต่อระหว่างลาพักตั้งแต่1ถึง10กันยายนก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31ของนครราชสีมาพบร่างชายสวมชุดทหารผูกคอเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ภายในพื้นที่ป่าบริเวณตำบลหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ด้านหลังหน่วยที่พลทหารนายดังกล่าวสังกัดนี่แหละครับตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่มีการประกาศตามหาล่าสุดเวลา 17:00 นเมื่อวานนี้ที่บริเวณจุดรับศพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพ่อแม่และญาติพี่น้องของพลทหารน้ำหรือพลทหารทิติกรก็เดินทางมารับศพกลับภูมิลำเนาท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้บังคับบัญชาจากกองพันเสนารักษ์ที่3พันสร3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์นำรถหน่วยแพทย์ทหารมารับศพและเดินทางกลับอย่างภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตนายทวีผู้เป็นพ่อครับของพลทหารทิติกรก็บอกว่าหลังทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตจากการผูกคอรู้สึกตกใจและทำอะไรไม่ถูกเพราะที่ผ่านมาลูกชายเป็นคนร่าเริงแจ่มใสไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตจากการผูกคอด้วยตัวเองตนเองก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถปักใจเชื่อได้ทั้งหมดเพราะก่อนหน้าก่อนเหตุเนี่ยไม่พบสิ่งปกติของลูกชายเลยทำไมอยู่ๆลูกชายจะคิดสั้นทำร้ายตัวเองแบบนี้ก็ยังงงไปหมดนะครับขณะที่นางสาวระดาวันซึ่งเป็นแม่ของพลทหารทิติกรก็เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากเพราะลูกชายเป็นคนอัธยาศัยดีมีเพื่อนฝูงจำนวนมากเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเขาชอบทำท่าทำทางทำ
ไรของเขาสนุกเขาไปด้วยลง TikTok หลังเข้ารับราชการทหารลูกชายยังเคยบอกกับครอบครัวว่า

0: ชื่นชอบอาชีพทหารกรณีการชันสูตรที่แพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตจากการผูกคอไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมแม้ครอบครัวจะรับทราบผลดังกล่าวแต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุและแรงจูงใจเนื่องจากไม่พบชนวนเหตุที่ชัดเจนก่อนเกิดเหตุจึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเพื่อให้ครอบครัวได้รับคำตอบที่ชัดเจนครับซึ่งกองพลที่สองกองทัพภาคที่สองก็บอกว่าจะพยายามหาข่าวหาความจริงให้เจอนะครับเพราะว่ามันก็ยังงงๆกันอยู่ว่าเอ๊ะก็ตามหากันอยู่นะครับแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปเนี่ยแล้วก็อยู่ก็มาเจอว่ามาผูกคอตายนะครับกองทัพภาคที่สองเปิดไทม์ไลน์กรณีพลทหารเสียชีวิตพร้อมเผยผลชันสูตรเบื้องต้นซึ่งก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีกำลังพลเสียชีวิตในพื้นที่หน่วยโดยระบุว่าตามที่เกิดเหตุพลทหารทิติกรหรือน้ำสังกัดกองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนกองพันเสนารักษ์ที่3ซึ่งเป็นทหารกองประจำการรุ่นปี2019ผัดที่1เสียชีวิตภายในพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพเรือสองขอชี้แจงข้อเท็จจริงลำดับเหตุการณ์เบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องดังนี้1ข้อมูลกำลังพลพลทหารน้ำหรือพลทหารทิติกรป้องวันคำอายุ20ปีเป็นทหารกองประจำการรุ่นปี2019ผลัดที่1สังกัดกองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนกองพันเสนารักษ์ที่3มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานี2วันที่10กันยายนนะครับลำดับเหตุการณ์ไทม์ไลน์บอกพลทหารทิติกรมีกำหนดเดินทางกลับเข้าหน่วยภายหลังจากการลาพักเพื่อเยี่ยมครอบครัว 1-10 กันยายนโดยเดิมกำหนดเดินทางถึงกองร้อยต้นสังกัดภายใน18นาฬิกาซึ่งก่อนหน้านั้นวันที่9กันยายนพลทหารทิติกรได้แจ้งจากกองร้อยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ว่าอาจเดินทางกลับถึงหน่วยไม่เกิน2ทุ่มของวันที่10กันยายนเนื่องจากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ได้รับทราบเหตุผลและอนุญาตพร้อมกำชับให้มีการวางแผนการเดินทางให้รอบคอบยิ่งขึ้นจากนั้นได้มีการแจ้ง10เวรประจำวันให้รับทราบและติดตามตรวจสอบเมื่อกำลังพลเดินทางถึงหน่วยอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่แจ้งไว้ยังปรากฏว่าพลทหารทิติกรยังกลับเข้ารายงานตัวที่กองร้อยไม่ได้ในวันที่11กันยายนเวลา6นาฬิกา30นาทีกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานอยู่ก็ต้องเขาบอกไปตามหาก็ไม่พบตัวบุคคลเอ๊ะก็แสดงว่ายังไม่ถึงหน่วยจึงได้รายงานผู้รับผิดชอบและเริ่มดำเนินการติดต่อสอบถามข้อมูลกำลังพลภายในหน่วยและเพื่อนร่วมงานครับซึ่งก็ภายหลังตรวจสอบกับ10เวรกองร้อยยืนยันว่าพลทหารทิติกรหรือพลทหารน้ำยังไม่ได้กลับเข้ารายงานตัวที่หน่วยจึงได้ประสานกำลังพลและบุคคลใกล้ชิดเพื่อช่วยกันติดตามและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มจนเวลา 12:24 นาทีหน่วยได้จัดกำลังออกค้นหาบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงร้านค้าสวัสดิการกองพันเสนารักษ์ที่3แต่ก็ยังไม่พบกำลังพลเวลา 15:09 นาทีก็มีการตรวจสอบเอกสารการลาและประสานข้อมูลกับครอบครัวเพื่อยืนยันรายละเอียดการเดินทางกลับเข้าหน่วยเวลา 15:40 นาทีหน่วยก็ติดต่อมารดาของพลทหารทิติกรแต่เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่ชัดเจนต่อมาญาติของกำลังพลจึงได้ติดต่อกลับมายังหน่วยเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลจนเวลา 16:33 นาทีหน่วยและญาติได้ร่วมกันประสานเพื่อนสนิทของพลทหารทิติกรรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยติดตามและรวบรวมข้อมูลประกอบการค้นหาจนเวลา 21:45 นาทีหน่วยได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือครั้งสุดท้ายของกำลังพลจึงได้จัดกำลังเข้าค้นหาในบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงจนเวลา 23:01 นาทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่ามีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยในเวลากลางคืนจึงยุติการค้นหาในวันดังกล่าวและดำเนินการต่อในวันรุ่งขึ้นจนวันที่12กันยายนหน่วยได้จัดกำลังเข้าค้นหาในพื้นที่บริเวณตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายแต่ยังไม่พบตัวพลทหารทิติกรจึงเดินทางกลับเข้าหน่วยในเวลา 12:30 นาทีจนเวลา 13 ในการหน่วยได้รับแจ้งจากกำลังพลของหน่วยใกล้เคียงซึ่งเข้าไปในพื้นที่ด้านหลังร้านค้าสวัสดิการของกองพันเสนารักษ์ที่3พบบุคคลเสียชีวิตอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ในพื้นที่จึงได้แจ้งกำลังพลและนายทหารเวรเข้าตรวจสอบกำลังพลเข้าไปตรวจสอบคนที่เสียชีวิตก็คือพลทหารทิติกรนั่นเองหน่วยจึงรายงานผู้บังคับบัญชาและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการตรวจสอบสถานที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากป่าในเวลา16นาฬิกาครับตอน18นาฬิกา39นาทีหน่วยก็รับการประสานจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตขอให้ดำเนินการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของพลทหารทิติกรอย่างละเอียดอีกทีครับซึ่งก็แปลกๆเนาะเขาเดินทางกลับมาแล้วแต่ทำไมไปผูกคอตายซึ่งญาติเขาก็บอกไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะผูกคอตายเพราะเขาเป็นคนที่ล่าเริงตลอดว่างั้นเอาละครับก็ต้องทางด้านกองทัพภาคที่2นะครับซึ่งต้นสังกัดก็พยายามที่จะต้องช่วยเหลือดูกันนะครับว่าเขามาผูกคอตายทำไมงงไหมมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเ พ่อแม่นี่ใจจะสลายเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับครับเป็นไปได้ยังไงเพราะเขาก็มีอารมณ์ที่ร่าเริงแต่มันเป็นไปแล้วจะว่าถูกฆาตกรรมมันก็ไม่ใช่มันต้องตรวจสอบตรวจหลักฐานอะไรหลายๆอย่างนะครับระวังก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับจากตระหนักของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแหว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นละ100หรือ1,200นะครับแค่นั้นเองแล้วก็คุณก็เลือกเมนูอาหารอีกมากมายร่วม100ชนิดครับของวิชัยโต๊ะจีน0819465036ครับเรามาที่ข่าวกันต่อครับไปที่สั่งฟันครูดูยางโหดแล้วครับเรื่องของครูดูยางโหดทำร้ายเด็ก4คนออกจากราชการไว้ก่อนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับหลังจากเรื่องราวของครูดูยางโหดทำร้ายเด็ก4คนออกจากราชการแล้วตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเทศบาลย้ำไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมขอโทษผู้ปกครองเตรียมยกระดับมาตรการดูแลเด็กทั้ง8โรงเรียนขณะที่ตำรวจนัดสหวิชาชีพสอบเด็กทั้ง4รายครับกรณีที่นายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1พร้อมด้วยนายชัดชัยกิตติชัยหรือชัดตลาดไทยที่ปรึกษาพาผู้ปกครองและเด็กนักเรียนชาย4รายเข้าแจ้งความกับตำรวจพระนครศรีอยุธยาถูกครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดเทศบาลพระนครศรีอยุธยาทำร้ายร่างกายและใช้มีดข่มขู่หลังเด็กไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของกลุ่มโรงเรียนโดยเด็กให้ข้อมูลถึงการถูกเตะกดศีรษะและมีการนำมีดมาข่มขู่ตามที่เสนอข่าวไปนั้นล่าสุดว่าที่ร้อยตรีดร.สมทรงสรรพโกศลกุลนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยาได้เรียกนางสาวหนึ่งฤทัยจันทร์มาลารองผู้อำนวยการการศึกษาและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มพร้อมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นนะครับนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าเทศบาลไม่นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเบื้องต้นก็มีบทลงโทษตามระเบียบราชการขณะนี้ได้ดำเนินการให้ครูผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและสอบสวนทางวินัยส่วนการดำเนินคดีอาญาให้เป็นไปตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าผู้ปกครองนำบุตรหลานมาฝากกับโรงเรียนเปรียบเสมือนให้ครูและโรงเรียนเป็นพ่อแม่คนที่สองจึงต้องมีหน้าที่ดูแลเด็กให้ดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจึงขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อผู้ปกครองพร้อมยืนยันว่าจะกำหนดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในโรงเรียนเทศบาลทั้ง8แห่งเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีกนะครับแม่ลูกใครๆก็รักเนาะในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้พบเด็กและผู้ปกครองด้วยตนเองแต่รักษาการผู้ในการสถานศึกษาได้เข้าไปพบผู้ปกครองทั้งหมดแล้วขณะเดียวกันก็มีหลายภาคส่วนรวมถึงมูลนิธิปวีณาหงสกุลที่ทราบเรื่องแสดงความห่วงใยพร้อมเข้ามาช่วยเหลือโดยเทศบาลจะประสานพูดคุยกับครอบครัวเด็กและพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนายกเทศมนตรียังกล่าวถึงครูบุคลากรในสังกัดว่าขอให้สังคมแยกแยะระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปฏิบัติหน้าที่ของครูส่วนใหญ่เนื่องจากยังมีครูจำนวนมากที่ตั้งใจทำงานและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีพร้อมให้กำลังใจครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของครูคนอื่นส่วนนางสาวหนึ่งฤทัยจันทร์มาลารองผู้อำนวยการการศึกษารักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มบอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับครูผู้ถูกกล่าวหาเป็นครูที่ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบโดยปกติจะมาถึงโรงเรียนประมาณทั้ง7โมงและหลังเลิกเรียนก็จะฝึกซ้อมวงโยธวดิษฐ์ให้นักเรียนอย่างต่อเนื่องรวมถึงพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านดนตรีวงดนตรีลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ของโรงเรียนและได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วหลายครั้งสร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนอย่างไรก็ตามผู้บริหารระบุว่าไม่เคยพบเห็นพฤติกรรมตามที่มีการร้องเรียนมาก่อนโดยที่ผ่านมาครูกับนักเรียนมีความใกล้ชิดดูแลกันลักษณะเหมือนลูกหลานเมื่อทราบถึงเรื่องจึงรีบเดินทางมาพบผู้ปกครองรับฟังข้อเท็จจริงแล้วขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุหากเป็นการใช้วุฒิตามที่มีการกล่าวจริงเหตุการณ์ดังกล่าวถึงเป็นเรื่องรุนแรงแตกต่างจากการเล่นหรือหยอกล้อกันครูผู้ถูกกล่าวหาขณะนี้หน่วยงานต้นสังกัดมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติการสอนหน้าที่อื่นใดต้องปฏิบัติต่อนักเรียนเป็นการชั่งคราวเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยโดยต้องรอผลการตรวจสอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนความคืบหน้าล่าสุดพนักงานสอบสวนเตรียมนัดสหวิชาชีพเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลจากเด็กและเยาวชนผู้เสียหายทั้ง4รายจากนั้นจะออกมาเรียกครูผู้ถูกกล่าวหาสอบปากคำเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนพิจารณาครูแกเพี้ยนยังไงมันต้องไปลงไม้ลงมืออะไรมากมายครับทั้งมีมีดด้วยใช่ไหมแล้วซ้อมด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าแกโมโหอะไรและเด็กอะไรทำให้แกโมโหโมโหมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอะเพราะครูนักเรียนแล้วยิ่งเป็นเด็กเล็กด้วยนะก็บางสิ่งบางอย่างมันก็น่าจะ มันก็น่าจะดูความพอเหมาะนะความเหมาะสมอะไปโหดร้ายกับเด็กมันก็ใครล่ะก็ลูกเราเนี่ยนะเราเป็นพ่อคนที่สองดูแลลูกเขาลูกใครใครก็รักพ่อแม่เขาก็หวงดังดวงแก้วตาดวงใจเราก็ต้องดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดแต่ทำไมมันมาเกิดปัญหาอย่างนี้ล่ะครับครูผมก็ไม่ได้โทษครูผิดทั้งที่เดียวนะครับบางทีอะไรที่มันทำให้ครูต้องผิดเพี้ยนไปอย่างนั้นอะไรที่ทำให้ครูต้องมีปฏิกิริยาออกมาอย่างนั้นอะไรมันกดดันเหรอครับครูถึงได้สร้างปัญหาให้กับครอบครัวของเด็กคนนี้นะครับเอ้าเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับฟังครับกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพันปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวนี่ลดปวดได้เลยครับบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วหลับสบายหลับลึกคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณจะต้องลุกมาเข้าห้องน้ำอีก3รอบ4รอบในตกกลางคืนเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับและที่ออกใหม่มาอีกชนิดนึงครับน้ำมันรวม3ชนิดครับเป็นน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำไอ้ตัวนี้ก็สุดยอดนะครับโดยเฉพาะท่านที่ลุกฉี่บ่อยๆปัสสาวะบ่อยๆสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดด้วยครับจากเป็นเบาหวานก็อาการมันก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าน้ำมันมะระขี้นกไม่ได้ใส่ไว้ในตัวของ9ชนิดมีน้ำมันงาดำอย่างเดียวก็เลยเอาน้ำมันมะระขี้นกมาผสมกับน้ำมันงาดำเอาออกมาให้อีก1ขวด60แคปซูลเช่นกันซื้อ2ขวดสำหรับน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% เนี่ยซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1ราคาเท่ากับ9ชนิด2ขวดแต่อันนี้มันน้อยหน่อย3ชนิดก็เอาไปเลย2ขวดแล้วก็แถมให้1ขวดเท่ากับราคาเท่ากับ9ชนิด2ขวดแต่ก็ขายให้3ขวดครับราคาเท่ากันกับ2ขวดครับสำหรับมะระขี้นกแล้วก็ผสมงาดำสนใจก็สั่งซื้อกันมาที่0817577474 0817577474ครับลิงก์กลางเข้ามามาถึงเรื่องข่าวสุดท้ายทันไว้แล้วเวลาใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยไปที่สุดท้ายเราไปด้วยข่าวรวบหนุ่มตกงานขน4ชาวจีนหนีเข้าเมืองกลางวันแสกๆสารภาพพึ่งพ้นโทษคดีเก่ารับเอาเรียบร้อยเลยในต้นครับวัย37พร้อมผู้ต้องหาชาวจีนอีก4รายขนคนต่างด้าวข้ามชายแดนมาโดยรถกระบะอีซูนะครับบริเวณทางหลวงที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับซึ่งก็การจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งสายลับว่าจะมีการใช้รถกระบะขนแรงงานผิดกฎหมายลักลอบเดินทางเข้าจากชายแดนสระแก้วมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพจนพบรถเป้าหมายวิ่งมาด้วยความเร็วผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่เลยสกัดจับไว้ได้นะครับพบชาวจีน4รายสภาพเสื้อผ้ามอมแมมเปื้อนโคลนไม่มีเอกสารเดินทางครับเลยรวบตัวเอาไว้ก่อนและก็ในต้นผู้ขับขี่รับสารภาพว่าตนเองเพิ่งพ้นโทษเดียวกันมาเนี่ยพึ่งออกมาปัจจุบันยังตกงานไม่มีรายได้จึงมารับจ้างรับชาวจีนบริเวณชายแดนอำเภอโคกสูงสระแก้วนำไปส่งกรุงเทพได้ค่าจ้างหัวละ 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 12,000 ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนให้การผ่านล่ามว่าเดินทางออกจากประเทศจีนเพื่อไปทำงานปล่อยเปตกัมพูชาก่อนยอมจ่ายเงินค่าในหน้าสูงถึง 100,000 ถึง 150,000 บาทลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติเข้ามาในไทยโดยมีเป้าหมายเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาครับตำรวจก็เลยล็อกตัวไว้ก่อนจะไปต่อเมียนมาไม่ได้ก็ติดคุกประเทศไทยเนี่ยแหละครับคุณฟังเอาละครับหมดเวลาหมดครับคุณฟังแต่เราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งค่อยกลับมาเจอกันนะครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
2: เพราะ
1: การมีสุขภาพที่ดีไร้โรคค่ะคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
3: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า บริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: ไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงศ์27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
13: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมฆคลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน

หาผัวดีๆมีไหมเออทักทายกันแล้วพอจบข่าวเราก็ทักทายด้วยเสียงเพลงหาผัวดีๆมีไหมครับเพลงที่ท่านชื่นชอบเราก็พยายามสรรหาดังแล้วเพลงเนี้ยคนชอบบอกเปิดเพลงเพราะก่อนเข้าข่าวว่างั้นขอบพระคุณครับที่เราพบกันแค่ครึ่งชั่วโมงครับก็จะได้จัดเพลงเพราะๆให้ฟังพูดเยอะไม่ได้เพราะมีเวลาน้อยอยากพูดให้เยอะแต่ฟังเพลงได้น้อยก็เลยพูดได้น้อยจะได้ฟังเยอะๆครับขอก็มีอีกอะเพลงอะไรเดาได้ถูกเลยพอตาเรียกพี่โอ้ชอบกันจังเลยบอกเปิดทุกวันยิ่งฟังว่ากันครับต้องเวอร์ชันของพันธุราชเรคคอร์ดด้วยนะเป็นเวอร์ชันของคนอื่นของค่ายอื่นก็ไปฟังเพราะมันเพราะผิดกันว่ากันอ่ะงั้นไม่ขัดใจฟังเลยนะครับ

0: จบจากสาวนาไร้คู่แล้วต่อด้วยชวดเจ็ดทีดีเจ็ดหนครับสาวนาไร้คู่นั้นจากเสียงของน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์จากไมค์หมดหนี้15สมัยนี่แหละครับเป็นผู้ขับร้อง AI มาคอฟเวอร์ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการมีปัญหาเรื่องของเวลานอนกลางคืนแล้วไม่หลับมีไหมฉี่กระปิบกระปอยสุดก็ไม่สุดเข้าห้องน้ำคืนละ 3-4 รอบตัวนี้เลยครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นและช่วยได้หลายอย่างเพราะว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเลยเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วมันครอบคลุมได้ทุกโรคไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงนี่ได้หมดเลยครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับและยังแนะนำตัวใหม่ครับใหม่ล่าสุดน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น9สกัดเย็นอีก 100% ครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลโดยเฉพาะท่านที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆยามค่ำคืนนอนก็ไม่ค่อยจะหลับก็เดี๋ยวตื่นลุกขึ้นเข้าห้องน้ำฉี่บ่อยๆครับตัวนี้ก็ช่วยได้ครับน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยต้องน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำซื้อ2แถม1ครับในช่วงของการแนะนำสินค้าใหม่ซื้อ2แถม1ครับสนใจอยากได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานบำรุงร่างกายหรือแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งครับบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดชาปลายมือปลายเท้าครับแล้วก็ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนตัวนี้ครับที่จะช่วยท่านด้วยกับทางด้านของน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1ครับสนใจโทรมาเลย0817577474 0817577474จะเอาแบบน้ำมัน3ชนิดหรือว่าจะน้ำมัน9ชนิดครับ9ชนิดก็เยอะหน่อยก็ไม่มีแถมให้แต่ไม่เก็บค่าขนส่งครับซื้อ2ขวดก็ไม่เก็บค่าขนส่งแต่ถ้าเป็น3ชนิดมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็นอันนี้ก็แถมให้ซื้อ2แถม1ราคาจะไม่เท่ากันนะครับสนใจโทรมากลับไปอีกสัก1หรือ2บทเพลงครับกับเพลงดีเพลงดังฟังกันทางอากาศเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไปกับบทเพลงนี้ครับแอบฝัน

0: ังผู้หญิงต่อไปเลยนะครับ
1: ฉันยังจำฝังใจไม่ลืมเลยโอ้โอ้เอ๋ย
0: ส่งท้ายกับเลยนะครับจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับผู้ฟังครับผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการร่ำลากันเลยครับวันนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่น
4: อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ฟังกระดาษกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายคนติดตามมติของกกต.เรื่องของคดีหัวสว.นะคะที่สุดแล้วส่งฟ้อง77คนค่ะวันนี้ประธานกกต.ออกมาแจ้งว่าเหตุผลที่นักการเมืองรอดหมดไม่ถูกส่งฟ้องเลยสักรายเพราะพยานค่ะบอกว่าพยานเนี่ยพูดจาเลื่อนลอยกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยแบบไร้หลักฐานที่สำคัญประธานชี้แจงว่าไม่มีเส้นเงินที่โยงไปถึงนะคะยืนยันว่าทั้งหมดนี้เป็นการวินิจฉัยโดยอิสระไม่ใช่ผลจากแรง

0: โลกออนไลน์เนี่ยไม่มีมูลไม่มีไม่เป็นความจริงแต่ก็พร้อมที่จะเปิดวัดเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดี๋ยวรอคลังชี้ขาดนะคะนายกไฟเขียวแล้วว่าเดี๋ยวเช็ควงเงินอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยถ้าทำได้เดี๋ยวให้ต่อเนื่องเลยอีก 1-2 เดือนซึ่งคุณพระดอนก็ยืนยันว่าเงินยังมีค่ะเหลืออีกประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทน่าจะใช้ต่อเป็นเฟส2ได้นะคะส่วนใครที่เป็นสาวกปักการลดน้ำหนักต้องใช้คำนี้เพราะช่วงต้องบอกว่า 5-6 เดือนที่ผ่านมาเรื่องของปักการลดน้ำหนักนี่ดังมากนะคะแทบจะเห็นว่ามีวางขายเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องไปพบคุณหมอเท่าไหร่แล้วบางทีก็มีประกาศขายกันต้องๆอะไรอยู่ในพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแอปบ้านส้มแอปบ้านเขียวแอปบ้านแดงเยอะไปหมดตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะอย.คุมเข้มแล้วถ้าจะซื้อคุณต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วเริ่มพรุ่งนี้วันแรกเลย15กันยายนส่วนอุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้มีการจัดพิธีเคลื่อนย้ายไม้จันหอมนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านนั้นก็มีประชาชนมารอส่งขบวนด้วยความจงรักภักดีค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆเ

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้ประเด็นร้อนที่หลายคนจับตานะคะกรณีหัวสวที่กกต.นัดแถลงวันนี้15นาฬิกาแต่ว่าก็ลากยาวช้าไปกว่าที่กำหนดหลังจากที่มีการประชุมตั้งแต่10โมงเช้าในที่สุดวันนี้กกต.ก็มีมติยื่นฟ้องสวนะคะจำนวน77รายค่ะยื่นฟ้องส่งศาลฎีกาให้พิจารณาจากผู้ถูกร้องทั้งหมดเนี่ย427รายส่งไป77ค่ะแต่ว่าไม่มีการสั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคส.ส.และนักการเมืองคนใดซึ่งในจำนวนผู้ถูกร้องที่กกต.สั่งฟ้อง77รายนั้นเป็นสว.ที่ถูกฟ้องระหว่างดำรงตำแหน่งจำนวนทั้งสิ้น26รายประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะคุณณรงค์กลั่นวารินทร์แถลงผลการลงมติคดีหัวสวนะคะบอกว่าการพิจารณาของกกต.ทุกคนนั้นมีความเป็นอิสระตามกรอบของกฎหมายในสำนวนสวนั้นมีเกณฑ์ในการพิจารณาเมื่อมีคำร้องคำคัดค้านหรือความปรากฏก็จะมีการไต่สวนไปตามขั้นตอนพิจารณาทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันทางสังคมหรือความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคดีหัวสวมีผู้ถูกร้อง427 คนนะคะมติกกต.เนี่ยส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วก็ดำเนินคดีอาญา77คนใน77เนี่ยแบ่งเป็นสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่นอีก15คนไม่มีกรรมการบริหารพรรคผู้ที่มีตำแหน่งในพรรคการเมืองหรือส.ส.นะคะ

0: ประธานกกต.เน้นย้ำบอกว่าคนที่ส่งสารก็คือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมติของกกต.เป็นมติเบื้องต้นค่ะที่เห็นว่าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายทุกคนที่ถูกร้องสามารถไปต่อสู้ได้ในชั้นศาลฎีกาส่วนกรณีผู้ถูกร้องเป็นสว.ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะคะหากศาลฎีกาวินิจฉัยถือว่าสว.สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่สำหรับพฤติการของสว.ที่ถูกสั่งฟ้องนั้นมีพฤติการเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีพฤติการจูงใจให้เลิกตนเองหรือทำการว่าจ้างจึงมีมติส่งศาลฎีกาและตัดสิทธิทางการเมืองดำเนินคดีอาญาพฤติการการกระทำผิดรายอื่นๆก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาที่สุราษฎร์ธานีเป็นต้นนะคะส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ถูกส่งฟ้องต่อศาลนั้นเพราะสามารถแก้ข้อกล่าวหาแล้วฟังได้ว่าไม่ได้มีการจูงใจก็เลยยกคำร้องส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่มีการส่งฟ้องต่อศาลนั้นนะคะประธานกกต.ชี้แจงว่ากรณีนี้เป็นมติของกกต.เสียงข้างมากค่ะโดยประจักษ์พยานสำคัญคือพยานรหัส 16/26 ซึ่งผ่านการเลือกสว.มาเป็นเวลานานแล้วหรือประมาณ1ปีเหตุใดพยานนี้ไม่เคยออกมาแจ้งว่ามีการกระทำความผิดอีกทั้งยังพบว่าพยานรหัสนี้เคยเป็นสมาชิกหรือส.ส.พรรคภูมิใจไทยซึ่งต่อมาพรรคภูมิใจไทยมีมติให้พ้นออกจากพรรคเพราะถูกศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษากระทำความผิดฐานยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมจึงถูกขับออกก่อนไปสังกัดที่พรรคกล้าธรรมกระนั้นมีความไม่ลงรอยทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังมีพยาน3ปากที่ให้การปรักปรำไปก่อนหน้านี้กลับคำให้การค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการเรื่องเส้นเงินโดยบอกว่าไม่เป็นความจริงจึงถือว่าพยานนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกขณะที่การตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติส่วนโทรศัพท์อาจมีการโทรหากันแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าคุยกันเรื่องอะไรส่วนการไปประชุมที่โรงแรมภูแมนที่บอกว่าพบเนวินชิดชอบและนายอนุทินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่มีรายละเอียดว่าไปทำอะไรไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาด้วยทีนี้สำนวนเรื่องของอังยี่ซ่องโจนั้นจะเป็นของ DSI นะคะก็เป็นคนละคดีกันก็ต้องไปติดตามกับ DSI ซึ่ง DSI วันนี้ค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยนะคะบอกว่า DSI ก็จะทำหนังสือประสานขอรายงานผลการพิจารณาจากกกต.โดยเร็วหลังกกต.มีมติเพื่อ นำมาประกอบสำนวนคดีอังยี่และฟอกเงินตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษโดยย้ำว่าผลของกกต.ไม่ได้ผูกพันกับสำนวนคดีอังยี่ฟอกเงินทั้งหมดเนื่องจาก DSI เขาก็มีพยานหลักฐานของเขาเองนะคะและจากการสืบสวน DSI ยังพบหลักฐานชี้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับคดีอังยี่ฟอกเงินสว.มากกว่า8รายโดยเฉพาะเครือข่ายระดับใหญ่มีการจ่ายเงินถึงระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยก็เดี๋ยวจะนำมติของกกต.สรุปสำนวนแล้วก็สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดก่อนส่งให้อัยการคดีพิเศษต่อไปวันนี้เองพรรครวมไทยสร้างชาติออกแถลงการค่ะเรื่องจุดยืนต่อมติของกกต.กรณีการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพรรครวมไทยสร้างชาตินี่เขาเรียกร้องนะคะบอกว่าขอให้กกต.เนี่ยเปิดเผยผลสอบของคณะอนุวสว.ทั้ง2ชุดแล้วก็ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือด้วยต้องแจ้งต่อสาธารณชนพรรคจะใช้ทุกบทบาทในการทำงานทางการเมืองเพื่อติดตามเหตุผลของมติกกต.และความคืบหน้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกฝ่ายต้องไม่แทรกแซงการตรวจสอบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเสมอภาคกับทุกคนและล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะไอรอนมีการออกแถลงการ5ข้อนะคะต่อการลงมติสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีโกงเลือกสว.เพียงบางส่วนของกกต.โดยบอกว่านี่ไม่เหนือความคาดหมายค่ะยืนยันว่าไม่เห็นด้วยเราจำเป็นต้องออกจากระบบนี้ให้ได้โดยเร็วตอนนี้เรามีหนทางเดียวคือจะต้องคัดค้านกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สีน้ำเงินจะยึดครองโดยการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้มีส.ส.ร.เลือกตั้งและไม่ผ่านมือสว.สีน้ำเงินเดี๋ยวคืนนี้2ทุ่มนะคะไอลอจะมีการเปิดคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาคนนี้ก็คือพยานรหัสที่16/26ที่ไม่ถูกกกต.รับฟังในคดีของสว.พร้อมกับข้อมูลสำนวนการโทรหาคุณเนวินชิดชอบด้วยเดี๋ยวติดตามนะคะ2ทุ่มเดี๋ยวไอลอก็เปิดเผยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้น่าติดตามค่ะ
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เรายังอยู่ที่เรื่องของการเมืองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลล่าสุดนายกยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณปรับครม.นะคะแถมยังออกปากชมพวกรัฐมนตรีลูกเทพด้วยบอกงานดีใช่งานเนี่ยเข้ารูปเข้ารอยช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะปฏิเสธเรื่องของการมีสัญญาใจกับพรรคกล้าทำด้วยนะคะก่อนหน้านี้คนก็พยายามถามว่าพรรคกล้าทำนี่เขาไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านก็เป็นพรรคฝ่ายคอยจริงหรือเปล่ามีสัญญาใจอะไรกันไหมนายกก็ปฏิเสธไม่มีนะคะวันนี้นายกพูดถึงสมการทางการเมืองหลังการลงมติร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70ค่ะบอกว่ามีพรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมบทให้ด้วยโดยบอกว่าการเมืองก็เป็นพลวัตแบบนี้ตลอดต้องดูว่าถ้าเกิดรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแม้กระทั่งฝ่ายค้านขีดเส้นใต้บางพรรคก็เห็นชอบด้วยหมายความว่าจากที่มีส.ส.กว่า290เสียงในฝั่งรัฐบาลหากทำในสิ่งที่ดีคนที่เป็นผู้แทนราษฎรเขาจะให้การสนับสนุนเองแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วเราได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่มีอยู่จึงสะท้อนอย่างอื่นไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอไปแล้วแม้กระทั่งส.ส.ฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำก็ยังเห็นว่าร่างพรบ.งบประมาณเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและส่วนรวมท่านก็เลยให้การสนับสนุนกับร่างพรบ.นี้ถือเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลมีกำลังใจและมั่นใจว่าเราได้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆการปฏิบัติก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นคนที่นำไปปฏิบัติก็จะหมดห่วงหมดกังวลและเงินเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อประชาชนโดยเร็วเมื่อถามว่ามีสัญญาใจร่วมรัฐบาลกันในอนาคตหรือเปล่ากับทางพรรคกล้าทำนะคะคุณวิทินบอกว่ายังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้ค่ะแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมกับยืนยันว่าผ่านร่างพรบ.งบประมาณปี70แล้วยังไม่มีสัญญาณอะไรนะคะคำว่าไม่มีสัญญาณก็คือยังไม่คิดเรื่องของการปรับครม.นั่นเองเพราะว่าหลายคนก็ดูว่าจะมีการหมุนมีการสลับหรือเปล่านะคะแต่นายกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่หลายคนเริ่มเข้ารูปเข้ารอมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่านมากขึ้นรัฐมนตรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคแกนนำก็ทำงานอย่างเต็มที่ออกมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่มีข้อกังขาหรือข้อสงสัยทุกคนออกมาชี้แจงคำตอบให้ประชาชนได้ทุกเรื่องส่วนเรื่องของการทำงานกับรัฐมนตรีลูกเทพนะคะยืนยันว่าขยันทุกคนค่ะเริ่มเข้าใจในระบบราชการแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายข้าราชการประจำในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตอนนี้เห็นอย่างชัดเจนว่างานของแต่ละคนขับเคลื่อนไปได้ด้วยความมั่นใจมีการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมร่วมกับทุกฝ่ายได้มากขึ้นและแบ่งเบาภาระของตนได้เยอะวันเดียวกันนี้ค่ะคุณอนุทินยังได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะคุณโทนี่แบลร์พร้อมกับมีการโพสต์ภาพคู่มีข้อความบอกว่าตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรณทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันนี้ทั้งนี้คุณอนุทินยังระบุอีกว่าเซอร์โทนี่แบร์และตนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศไทยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การพัฒนาด้านดิจิทัลการปฏิรูประบบภาครัฐตลอดจนการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในบริบทและภูมิทัศน์ของโลกตนรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฟังประสบการณ์และมุมมองการพูดคุยครั้งนี้มีคุณค่ากระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่หวังว่าจะได้สานต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและสร้างความร่วมมือในอนาคตอันใกล้มีหลายด้านที่ไทยและสถาบันโทนี่แบลร์หรือ TBI นะสามารถร่วมกันสำรวจและพัฒนาต่อยอดได้รวมถึงโอกาสอีกมากมายและตนหวังว่าจะสามารถนำประเด็นที่ได้หารือกันไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตค่ะจากเรื่องภารกิจของนายกรัฐมนตรีจากเรื่องของสภาไปกันที่วัดกันบ้างค่ะวัดนี่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับนายอติโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอนะคะพอล่าสุดทางผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าเจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบยาหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากปปง.จะนำมาประกอบการตรวจสอบนะคะโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ จ้าที่เขาจะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำนะคะแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปซึ่งทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บอกว่ากรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีนี่วัดใหม่ไม่ใช่วัดก่อตั้งใหม่นะคะแต่หมายว่าเพิ่งจะเป็นข่าวล่าสุดเลยที่ว่าเป็นวัดสายมูแล้วก็เหมือนจะมีประเด็นดราม่าล่าสุดวัดจุฬามณีที่วัดสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามทางตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นหลุดมาจากแหล่งใดมาจากไหนแต่ในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการนะคะไม่มีแล้วก็ไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามด้วยทีนี้ปรากฏว่าช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยมันจะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับวัดต่างๆเยอะมากหนึ่งในวัดที่ถูกเอามาอยู่ในประเด็นช่วงนี้คือวัดดังอัมพวันดูเหมือนจะกลายเป็นประเด็นร้อนและถูกวิจารณ์ในโลกออนไลน์กันเยอะจนกลายเป็นคนเริ่มสงสัยและอยากรู้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้สองวายาวัจกรวัดจุฬามณีของสมุทรสงครามก็ยืนยันบอกว่าภายในวัดนี้ไม่มีหรอกค่ะเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆตามที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์บอกว่าตนเองเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ที่วัดเป็นประจำไม่เคยได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยและยังทิ้งท้ายว่าผู้ที่เผยแพร่ต้นทางได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ระบุชื่อวัดขออย่าไปโยงเองคืออย่าไปเชื่อมโยงอยากให้สังคมเสพข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่ใช่คาดเดาจากคำใบ้ในโซเชียลโดยบอกว่าวัดจุฬามณียืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีให้เข้ามาตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเสียหายต่อวัดและพระพุทธศาสนาจากวัดนะคะขยับไปอีกนิดนึงค่ะเรื่องของการตรวจพบน้ำมันในท่อระบายน้ำพอล่าสุดความคืบหน้าวันนี้ที่บริเวณถนนพระราม3เขตคลองเกลยผู้ว่ากทมค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่แล้วก็เปิดเผยสถานการณ์บอกว่าดูดน้ำมันขึ้นมาแล้วกว่า 20,000 ลิตรจาก 20,000 ลิตรเนี่ยเป็นน้ำมันประมาณ 4,000 ลิตรนะคะปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่ามีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าไว้ดูเรื่องของเฝ้าระวังพวกไอระเหยต่างๆแล้วก็ผลตรวจของท่อน้ำมันบริษัทก็ทำการตรวจเช็คท่อส่งแรงดันทุกจุดที่ใกล้กับที่เกิดเหตุยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วค่ะได้สันนิษฐานว่าคราบน้ำมันที่ซึมเพิ่มช่วงเช้าตรู่ของวันนี้อาจจะเกิดจากฝนตกหนักแล้วดันน้ำมันเก่าที่ค้างในโพรงใต้ดินออกมาด้านแนวทางแก้ไขบอกว่าตักจากนี้นะคะเตรียมดำเนินการนำตัวอย่างน้ำมันเนี่ยส่งตรวจพิสูจน์เพื่อหาแหล่งที่มาที่แท้จริงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับ data center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันทีนี้พูดถึง data center มันมีความคืบหน้าออกมานะคะเพราะว่ากทม.เขาก็เดินหน้าตรวจสอบพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดตั้งเป็น data center รวมถึงบางพื้นที่ที่มีคนส่งข้อมูลมาว่าแอบลักลอบเปิดเป็น data center หรือเปล่านะคะก็เลยต้องมีการควบคุมเรื่องของการก่อสร้างอาคารผังเมืองแล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมโดยจากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กอยู่ในอาคารสำนักงานและพาณิชย์มี43แห่งนะคะ31แห่งเนี่ยไม่มีใบอนุญาตในการเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรขณะที่12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์ส่วนเรื่องของการออกแบบอาคารค่ะที่เป็น standalone มีอยู่6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3อยู่ระหว่างการชะลอใบอนุญาตอีก3คือสิ่งเขากำลังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตนะคะแต่ว่าพอเป็นข่าวมาช่วงนี้ผู้ว่าก็สั่งตรวจสอบทั้งหมดก็เลยให้3อันที่กำลังรอใบอนุญาตเนี่ยให้ชะลอไว้ก่อนส่วนปริมาณการใช้ไฟของ data center ทั้งหมดรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์คือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำมันน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนอย่างไรก็ตามกทม.จะชะลอการอนุมัติใบอนุญาตโครงการ data center แห่งใหม่ไว้ก่อนนะคะเขาชะลอไว้เพื่อที่จะรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากฝากรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนพูดถึงความมั่นใจตอนนี้ประชาชนตั้งความหวังแล้วก็รอมากเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แล้วก็ดูเหมือนข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้จะไม่หลายคนมั่นใจว่าน่าจะมาแน่นะคะเรื่องนี้นายพระดอมเดชนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงบประมาณบอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อส่วนงบค่ะงบที่จะนำมาทำโครงการในเฟส2สามารถใช้เงินจากพรก.กู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวต้องเช็คว่าเหลืออยู่อีกเท่าไหร่นำมาใช้ต่อได้หรือไม่ ซึ่งคุณพระดอนเปิดเผยว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการนะคะซึ่งทางท่านนายกได้ไฟเขียวในหลักการแล้วหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ค่ะสำหรับแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการนั้นรัฐบาลมีหลายกระเป๋าค่ะและเดี๋ยวจะมีเพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋านอกจากงบประมาณปกติก็คืองบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทฉะนั้นสามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้ก็คือใช้ได้ส่วนเรื่องของทหารกัมพูชาที่ขุดคูวางลวดหนามบนเนิน450ช่องสงำตรงชายแดนสุรินอัปเดตสั้นๆนะคะล่าสุดกองทัพภาคที่2ชี้แจงแล้วบอกว่าคาดว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองในแนววางกำลังของฝ่ายกัมพูชาซึ่งกองกำลังสุรนารีตามความเคลื่อนไหวแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดนะคะโดยบอกว่าไทยยังคงยึดข้อตกลงหยุดยิงปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นหลักทีนี้เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ววันนี้หลายคนติดตามความคืบหน้าค่อนข้างเป็นกังวล นะคะเพราะว่าล่าสุดทางจังหวัดสมุทรสาครแถลงว่ายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะแต่ว่าทางโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเปิดให้บริการประชาชนตามปกติแต่เขามีการวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเอาไว้นะคะเพื่อรองรับผลกระทบประชาชนที่มีนัดพบแพทย์สามารถเดินทางไปรับบริการได้ตามกำหนดถ้าคุณมีนัดโรงพยาบาลยืนยันว่าระบบบริการสามารถดำเนินการได้และจากการเปิดให้บริการตลอดทั้งวันวันนี้ไม่พบปัญหาหรือความเดือดร้อนของผู้ป่วยนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นมีการประเมินความเสียหายไว้อยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทอีกหนึ่งความคืบหน้าคือเรื่องของปลาหมอคางดำวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มก่อนนัดชี้2สถานนะคะแล้วก็ฟังคำสั่งเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่เนี่ยช่วงวันที่30พฤศจิกายนนี้ซึ่งทางหัวหน้าทีมทนายคาดว่าปี70ศาลชั้นต้นน่าจะตัดสินได้ใครที่กำลังใช้ปากกาลดน้ำหนักคงต้องฟังข่าวนี้อัปเดตกันนิดนึงนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้15กันยายนเป็นต้นไปทางอย.เขาจะคุมเข้มเรื่องของการสั่งซื้อปากกาลดน้ำหนักแล้วใครจะซื้อต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะเปิดเผยจากเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมค่ะเป็นเลขาธิการของอย.บอกว่ายาในกลุ่มที่ใช้เนี่ยประชาชนรู้จักกันว่าเป็นปากกาฉีดลดน้ำหนักมันเป็นยาสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็ยาบางตำรับเนี่ยใช้ควบคุมผู้ที่มีน้ำหนักเกินในผู้ที่มีภาวะอ้วนปัจจุบันเนี่ยเอาไปใช้ในการลดน้ำหนักโดยที่ไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากทีมแพทย์บางก็มีลักลอบจำหน่ายยาปลอมก็มีไม่ทราบแหล่งที่มาก็มีเป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้การขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วก็ส่งมอบโดยเภสัชกรเท่านั้นนะคะผู้ป่วยจะได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมอย.เขาจะเพิ่มความเข้มงวดผ่านระบบติดตามการกระจายยา track and trace โดยในระยะแรกขอความร่วมมือก่อนค่ะผู้ที่มีใบอนุญาตนำหรือสั่งยาและผู้รับอนุญาตขายยาในกลุ่มดังกล่าวขอให้รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบจำหน่ายนะคะเพื่อให้ติดตามเส้นทางการใช้ยาได้ตั้งแต่การนำเข้าจัดเก็บการกระจายจนถึงการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยจะได้ตรวจสอบย้อนกลับไปได้เมื่อพบความผิดปกติที่สำคัญจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของยานอกระบบรวมถึงยาปลอมแล้วก็ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยเมื่อเช้าที่ผ่านมาใครติดตามในโลกออนไลน์จะเห็นภาพนะคะวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเมื่อตอน 7:30 นร่วมกับทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีปล่อยขบวนรถเคลื่อนย้ายไม้จันหอมแปรรูปจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม้จันหอมนี้จะนำไปฉลุลายก่อนนะคะและจะจัดสร้างพระโกรธไม้จันหอมรวมถึงเครื่องประกอบในพระราชพิธีตามขั้นตอนโบราณราชประเพณีต่อไปสำหรับไม้จันหอมที่คัดเลือกนั้นเป็นไม้ที่ยืนต้นตายเองตามธรรมชาติถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและหลักวรรณศาสตร์ทางคณะทำงานได้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความประณีตรอบคอบและตั้งใจจริงเพื่อให้ไม้จันหอมอันทรงคุณค่านี้นำไปใช้ในงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยบรรยากาศตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านก็ ก็มีประชาชนและประสบกรณิกรชาวไทยร่วมเดินทางมารอส่งขบวนด้วยความจงรักภักดีและถวายความอาลัยอย่างหนึ่งแน่นปิดท้ายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เคยได้จัดทำขึ้นเมื่อปี2547และปี2559เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถแลกเก็บไปที่ระลึกได้อีกครั้งนะคะตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทสามารถแลกได้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมนี้ทุกวันและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดนะคะแล้วก็ที่ธนาคารอมสินค่ะรวมถึงธนาคารกรุงไทยตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะหรือจนกว่าของจะหมดไปพรุ่งนี้ยังไม่มีนะคะทั้งหมดเนี่ยเปิด1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะไปได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยหรือติดต่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยแล้วหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลากลับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดั่งหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโด ยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญด้านการศึกษาและการบริหารงานของสถาบันอาทิการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแก่ผู้จบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านผู้ป่วยวิกฤตการจัดทำหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับความต้องการของสังคมตลอดจนการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกรอบงบประมาณทุนการศึกษาต่อของบุคลากรและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีในรอบ4ปีเวลา 14:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิตและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Products จำกัดพร้อมกับพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติซึ่งแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศรวมทั้งนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายเพื่อเป็นแนวทางในการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า500คน
2: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะและเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13ถึง27กันยายน2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Pongwira Sethukun made history when Uncle Bunmi, who can recall his past lives, won the Palm d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world.Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice and the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poonpiriya's clever thriller Bad Genius demonstrated the international appetite for Thai commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poonitipatbecome a major theatrical success across Asia and the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horror has also shown extraordinary export potential with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema.Most recently, Naribet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences. Meanwhile, streaming has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sitisiri Mongkonsiri, which became Netflix's most watched film from the Asia-Pacific region in the first half of 2023, reaching the top 10 in 91 countries. Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television. Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10, a remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform. These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience. They are increasingly contributing to global culture and entertainment.But talent alone is not enough. Directors need support. projects need financing. Producers need partners. And every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources they need to turn the stories into reality. This is what we mean by creating opportunities. And this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
0: จากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมด้วยดุบีนมวันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมและน่านเปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่เกิดจากองค์ประกอบหลากหลายจนเป็นผลงานออกสู่สายตาผู้ชมแล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่นักแสดงต่างประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมงานภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569นอกจากการฉายภาพยนตร์จากนานาประเทศแล้วยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เชื่อมโยงมิติของภาพยนตร์วัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมต่างๆอาทิกิจกรรมด้านธุรกิจที่เชื่อมโยงบริษัทและผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยกับผู้ซื้อและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจการซื้อขายผลงานตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับและบุคลากรจากต่างประเทศได้เยี่ยมชมและสัมผัสศักยภาพของสตูดิโอโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของประเทศไทยและกิจกรรมมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและร่วมเฉลิมฉลองผลงานจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568เว ันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแก่พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและมอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ4คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม2646

6คนมีบุคลากรดีเด่นเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ2คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูงในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริการยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็นทำเป็นและใช้เป็นที่มีคุณธรรมและจริยธรรมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าในสภาวะการปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีความเป็นไปของโลกบัณฑิตในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางเทคโนโลยีก็น่าจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตนที่มีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจการงานด้านต่างๆของสังคมและชาติบ้านเมืองกล่าวคือแต่ละคนควรใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างชาญฉลาดการจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้นบัณฑิตจำเป็นต้องยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อให้มีหลักในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินว่านวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหาแบบใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงแก่สังคมและประเทศชาติไม่มีโทษเสียหายต่อตามมายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นรวดเร็วเพียงใดก็ยิ่งต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองมากขึ้นเพียงนั้นจะได้บังเกิดเป็นความเจริญครบถ้วนทุกด้านทั้งทางวัตถุจิตใจและปัญญาขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแต่ละคนจะเป็นกำลังสำคัญในการนำความเจริญทางเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนให้แก่ชาติบ้านเมืองขององคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยพร้อมอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปยังโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโดยทรงห่วงใยและทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายทั้งกลุ่มครูและบุคลากรเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจและกระทบต่อสภาพจิตใจของคนในโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองอย่างยิ่งในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสพระราชกำลังใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยขอให้ลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกองกีฬาพระราชทานเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและฟื้นฟูบรรยากาศการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียนกว่า 3,300 คนอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติให้เกิดมั่นคงประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มตั้งแต่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีมอบถุงพระราชทานจำนวน50ถุงแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569
จากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน20ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ

0: ภารกิจและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบณบริเวณร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอย่าหริ่งจังหวัดปัตตานีเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน40ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอมายอและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่24และวันที่28สิงหาคม2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งการได้รับพระราชทานขวัญกำลังใจในครั้งนี้กำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมรูปเวลา 11:00 น.นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมรวม8รูปเวลา 19:00 น.นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
9: ผมร
8: ู
9: ้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะกกต.มีมติส่งคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณา77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26คนไร้รัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและพรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมันสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
13: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
16: เสียวฟันน่ะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ำจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กกต.แจ้งมติส่งผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว77คนให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไต่สวนย้ำยังไม่ถือเป็นผู้กระทำผิดส่งให้ศาลพิสูจน์ข้อเท็จจริงคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภัทรกรสิริภักตยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.แถลงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนกรณีการเลือกสมาชิกที่สภาซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหารวม427รายโดยกกต.มีมติส่งผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายให้ศาลฎีกาพิจารณาดำเนินคดีโดยว่าที่ร้อยตรีภัทรกรระบุว่ากระบวนการพิจารณาเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะสืบสวนและไต่สวนก่อนเสนอฝ่ายเลขาธิการกกต.และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36แล้วจึงเข้าสู่การพิจารณาของกกต.โดยแต่ละขั้นตอนสามารถมีความเห็นแตกต่างกันได้เพราะมีหน้าที่ตรวจสอบและกันกรองพยานหลักฐานและข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ส่วนกรณีพบโพยหรือเอกสารที่นำเข้าไปในสถานที่การเลือกสว.กกต.ชี้แจงว่าเดิมมีระเบียบห้ามแจกจ่ายหรือนำเอกสารแนะนำตัวเข้าไปในสถานที่เลือกแต่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนดดังกล่าวดังนั้นเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดให้การนำเอกสารเข้าไปเพียงอย่างเดียวเป็นความผิดจึงไม่สามารถถือเป็นความผิดโดยอัตโนมัติและหากเอกสารมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นหรือพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกกกต.จะพิจารณาเป็นรายกรณีทางด้านนายณรงค์ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายยังไม่ถือเป็นผู้กระทำผิดแต่กกต.เห็นว่ามีพยานหลักฐานจากการไต่สวนที่เชื่อว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายจึงต้องส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยพิสูจน์ทั้งคำร้องคำคัดค้านคำชี้แจงและพยานบุคคลเช่นทางการเงินรวมถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารก่อนมีมติส่งศาลเป็นรายบุคคลนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กทม.เร่งตรวจแบบอาคารสมาคมยิวสุขุมวิท22จ่อออกหนังสือทักท้วงแบบแบรนด์ให้เป็นไปตามกฎหมายคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้แทนจากสำนักงานโยธาและสำนักอนามัยร่วมแถลงชี้แจงกรณีการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของสมาคมยิวแห่งประเทศไทยภายในซอยสุขุมวิท22ว่าในส่วนของกทม.นั้นรับผิดชอบเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารเท่านั้นที่ผ่านมาสมาคมยิวมีการยื่นรวมทั้งสิ้น3ครั้งโดย2ครั้งแรกนั้นไม่ได้ก่อสร้างแล้วส่วนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการยื่นแจ้งการดัดแปลงอาคารโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีเวลาตรวจสอบแบบแปลนและออกข้อทักท้วงภายใน120วันขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือทักท้วงแบบแปลนที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาม
5: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999
7: 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะครับใครอยากจะเจอสาวอุทัยหน้าตาสะสวยก็ต้องไปที่อุทัยนั่นแหละหนุ่มชัยนาทนี่อยู่ติดกับจังหวัดอุทัยเนี่ยหมายปองสาวอุทัยนะครับก็ต้องไปนะถ้ำเสือฮะก็บอกไม่เข้าถ้ำเสือก็จะไม่ได้ลูกเสือเนาะสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะอีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับสันติดวงสว่างส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านนะไปไม่ให้เสียเที่ยวก็ไปไหว้พระขอพรด้วยนะกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยนี่มาได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ที่อำเภอบ้านไร่หรือหนองฉางนู้นนะฮะเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้งนะครับซึ่งมีข่าวมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเดือน2เดือนนี้เองว่าเสือลากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะฮะบริเวณป่าห้วยขาแข้งตรงนั้นแหละนะอุทยานห้วยขาแข้งลากเอาไปกินเอาไปกัดนะแต่ไม่ได้กินทั้งตัวนะเขาบอกว่าเขาได้สอบสวนแล้วนะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะฆ่าคนแต่ประการใดเสือนั้นเป็นเสือวัยเด็กฮะวัยเด็กนี่ก็โตแล้วนะตัวอีกตัวใหญ่นะกินอะไรต้องมีอะไรกัดคนได้แล้วแต่เขาบอกวิสัยของเสือเนี่ยพอเห็นคนแล้วเขาจะหนีก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไปทำอะไรเขาหรือเป็นการป้องกันตัวนี่เขาจะทำร้ายเราแต่ว่าเขาจะเห็นเหยื่อทั่วไปเนี่ยเหยื่อเขาเห็นเจ้าที่นะดูแลป่านั้นนอนอยู่เขาก็นึกว่าเป็นเหยื่อเขาฮะเขาก็เลยลากไปและคงจะกัดคงจะกินแต่กัดกินนิดหน่อยฮะนอกจากนั้นเขาก็ทิ้งนะครับคือเรื่องราวที่การสอบสวนและมีการตั้งกล้องเขาไว้นะครับก็ทำให้คนเข้าใจนะวิถีชีวิตของเสือเนาะก็ไปดูกันครับไปเที่ยวอุทัยกันนะครับมีที่ท่องเที่ยวหลายสิ่งหลายอย่างแม่น้ำสะแกกรังแล้วก็ที่สำคัญไปแล้วไม่ให้เสียเที่ยวนะไปรับประทานปลาหนึ่งเดียวที่มีเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นคือปลาแรดฮะปลาแรดสุภศิษย์เคยไปทานครั้งหนึ่งปลาแรดชื่อปลาแรดนะไม่ใช่ปลานิสัยเสียแต่ประการใดเนาะไม่ใช่ปลา11รอดอแต่ประการใดปลาชื่อปลานะชื่อปลาแรดนึ่งซีอิ๊วหรือจะต้มยำทำอะไรก็น่าจะอร่อยเคยไปทานครั้งเดียวนะครับนี่คือเนาะไปท่องเที่ยวไทยกันไม่ว่าจะเป็นชัยนาทและก็อุทัยล่าสุดที่ชัยนาทนะครับบริเวณหน้าวัดธรรมมูลนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำไหลผ่านตรงนั้นก็มีพระศิวลีลอยน้ำมาก็อัญเชิญขึ้นนะครับหลายท่านก็บอกว่าทำไมพอเหมาะพอดีเลยไปอยู่ตรงหน้าวัดธรรมมูลนะครับก็มีการอัญเชิญขึ้นไปเป็นสิริมงคลหลายท่านก็บอกเป็นเรื่องนะราวฮะต้องไปดูกันเป็นว่าอะไรก็จำหน่ายเป็นสิ่งที่ดีมงคลไว้ก่อนจะดีกว่านะครับถือว่าเป็นมงคลสำหรับนะชาวชัยนาทกันแล้วกันนะครับวัดธรรมมูลนะครับทุกท่านรู้จักกันดีเนาะพูดซะยืดยาวเลยนะครับทำความรู้จักกับทั้งจังหวัดอุทัยและจังหวัดชัยนาทครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคบกับมิตรรับรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นในภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไม่ได้ไกลแสนไกลไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมา
และอีกมากมายหลายจังหวัดนะครับที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาความห่วงใยความปรารถนาดีและความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับก็ยังมีฝนตกเป็นระยะตกบ้างเยอะบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็ฝากนะดูแลสำหรับญาติเพียงญาติที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำลำคลองต่างๆที่เคยท่วมเพราะว่าน้ำที่มันเคยตกทางเหนือมันก็เขาเรียกว่ามวลน้ำก็ค่อยๆไหลมาหรือจะเป็นน้ำใต้ดินก็ไหลมาก็สู่ภาคกลางนะจากภาคเหนือก็ลงมาเรื่อยๆโอกาสน้ำสะสมอาจจะมีน้ำท่วมหรือจะเป็นแผ่นดินถล่มอะไรก็แล้วแต่นะป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันไม่ได้พูดให้กลัวพูดเพื่อเป็นการเตือนภัยไม่ให้เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภาษิตนะครับไม่อยากให้น้ำท่วมนะแต่ว่าเขตภาคกลางในหลายท้องที่เนี่ยเป็นที่ราบลุ่มเขาบอกว่าเป็นที่นะทำมาหากินเชิงเกษตรกรรมเนี่ยเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นแผ่นดินทองนะนั่นก็คือว่าน้ำมันจะท่วมก่อนชาวบ้านเขานั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันแล้วตามปกติแถบเนี้ยจะมีน้ำประปาน้ำประปาแล้วก็มีน้ำชนประทานฮะประทานโทษนะชนประทานนะครับคือมีการ อุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นเขานะฮะบทน้ำจะขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นนะฮะแล้วก็ระบายลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์สู่มิตรรักรายการยัดเพียงยาชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าไม่เวช้าคราวก็กลับไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3เพลงหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังสุภาษิตทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตากาแฟทินฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟท่านเหล่านี้คือผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยนะยัดเพียงเยอะๆหลายท่านก็ทานมาโดยตลอดหลายท่านหยุดไปบ้างหลายท่านของใกล้จะหมดหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับโทรมาสอบถามให้สิ้นสุดสายสอบถามให้มั่นใจหลายท่านก็ของใกล้จะหมดอย่าให้ขาดตอนนะสั่งซื้อเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะส่งให้เกี่ยวเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศเหมือนเดิมหลายท่านสะดวกโอนมาก็เชิญฮะแล้วก็ร้านที่มีจำหน่ายที่ร้านใดบ้างก็สามารถจะไปซื้อที่ร้านนั้นได้เช่นเดียวกันโปรแรงมากสูตร1บำรุงกายสูตร2แก้ปวดคลายเมื่อยเนี่ยหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาท4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาท2กล่องเราก็ส่งให้ฟรีแล้วก็วิสซอนกล่องละ900บาทเราก็จัดส่งให้ฟรีกล่องนึงทานได้1เดือน2กล่อง1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันเดี๋ยวรายละเอียดจะบอกกล่าวเล่าขานให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับสอนเพชรสอนสุพรรณไอ้หนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นตำนานไปแล้วกับเพลงที่ชื่อว่าเสียงน้ำตาที่คาเฟ่ครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจือกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
2: เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาเรื่องนี้คือเรื่องจริงเพราะยัดเพียงยัดยาของสุภสิทธิ์นั้นดื่มกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานไม่ท้อไม่ถอยด้วยสรรพคุณสูงของกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับกับสารสะอาดสกัดอันเน้นจัดเต็ม24ชนิดใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสลายใช้สารสติวิโอแก่ขวดใสให้กับวายแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก็แก้ปวดไม่กระหายไปปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดกระดูกสารพัดสารพันเนี่ยก็มีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ไปเคลือบนะเปรียบเสมือนนะก็คือว่าเป็นแซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสส่วนมากก็จะใช้แซลมอนจากญี่ปุ่นแต่ว่าสุภสิทธิ์ใช้แซลมอนของประเทศฝรั่งเศสคุณภาพสูงมากหลายท่านบอกว่าหาวิธีรักษามาโอ้ตลอดหลายปี นั่นก็คือว่าอะไรดีก็ซื้อมาทานหมดที่มันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยมันไม่หายสักทีมันปวดเมื่อยเนี่ยนะครับใครได้ยินใครได้เห็นก็ดูเหมือนว่าเราอ่อนแอถ้าเขาได้ยินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบอกจะรอดไหมเนี่ย ปรากฏว่าดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้นู่นรู้ตัวนะครับมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายมีปัญหาโรคขับถ่ายเนี่ยดื่มไปตรงช่วงเช้าเนี่ย5 นาที10 นาทีก็ต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับนะหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะหลายท่านไม่เคยมีปัญหาระบบขับถ่ายนี่แหละพอดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแล้วก็ปกตินั่นก็คือว่าลืมไปว่าเคยท้องผูกหลายคนเนี่ยเดินทางไปไกลๆไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือไปไหนก็แล้วแต่ไม่ได้เอากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟไปด้วยเนี่ยบอกรู้สึกว่ามันท้องผูกเลยนะไปดื่มกาแฟที่โรงแรมเขาจัดให้เนี่ยสุภาษิตเคยเจอมาก่อนเข้าหลังเนี่ยไปและเตรียมกาแฟฮะคือไม่ได้ยกกล่องไปเนาะเอาเฉพาะซองๆเนี่ยใส่ไปฮะเอาไปดื่มฮะเขาดื่มกาแฟที่โรงแรมจัดให้แต่ว่าสุภาษิตเนี่ยเอากาแฟไปเองเนาะ นะก็เป็นว่านะก็ทำให้ท้องโล่งโปร่งสบายนะระบบขับถ่ายดีแล้วก็คุณเพียวลมสนใจสายตาดีผมหนาขึ้นและท่านบอกเป็นคุณนายหมอนทองท่านก็ทานทุเรียนเยอะน้ำหนักเพิ่มแล้วก็นอนฮะหมอนก็เป็นทองอีกนอนกิ๊กๆนอนๆ นะก็ปรากฏว่าน้ำหนักเกินก็ดื่มไปหุ่นพลุ่มสมใจเสตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกแวดสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากที่แบบประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิจือศกเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดื่มทุกวันดีทุกวันได้ร่างทองกลับมากล่องละ250 บาทเป็นจุด12 2กล่อง500 บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตัวกล่องละ200บาทนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆเลยแหละนะดีจากภายในสู่ภายนอกนะแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็มาถึงวิซอนครับวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตา

แพ็กเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในแผงอย่างดีเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาใช้สลับฐานไม่ได้มาทาไม่ได้มาหยอดตานะครับดีนะแน่นอนฮะของแท้ของแท้ นะเภสัชกรไทยและญี่ปุ่นเป็นผู้ปรุงฮะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้10ปีแล้วยาเพียงยาเชื่อมั่นและสุภสิทธิ์ก็มั่นใจเพราะยาพิงยายามีปัญหาเรื่องราวหนูตาบางครั้งเนี่ยหนักหนาสาหัสปรากฏว่าฐานวิสรตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดยอดสุนไพรไทยฮะสุนไพรไทยกับยาบำรุงหน้ากายตราสุภสิทธิ์และวิชันครับนะยิงชัยเบตองไว้กลางคนที่จริงสุนไพรไทยเนี่ยโดยเฉพาะสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์เนี่ยทานตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นมาได้เลยฮะยาเพียงยาอายุเป็น100ก็ยังทานกันอยู่60 70 80 90เนี่ยเยอะมากนะครับเป็นอันว่านะหลายท่านบอกว่าอายุยังน้อยอยู่ก็ทานฮะเพื่อดูแลร่างกายฟื้นฟูร่างกายนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยมีใช้มากกว่าครึ่งนะครับแล้วก็ยิงชัยเวทองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรงภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับท่านชายฉี่ไม่ต้องโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมรรถภาพเนี่ยนะบ่งบอกนะบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอมาฟื้นฟูให้สมรรถภาพดีนั่นคือหมายความว่าร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงและท่านหญิงนะเรื่องจะไปลงจะมาว้าวุ่นร่างกายนะฮะท่านหญิงหยุดผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนประจำเดือนหมดเนี่ยทำให้ร่างกายซุบซิดเหลืองคอเหี่ยวย่นจานนะครับแล้วก็ไปฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์วิชันเลยท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่ไปได้เลยฟื้นฟูร่างกายอีกทางหนึ่งทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทและสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยกินเข้าได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดหลงอ้อยไปผอมไปสัดส่วนเกินปวดเมื่อยตามร่างกายทั่วสารางกายชาประมือปลายเท้ามุกสมองผิวพรรณกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสดูอ่อนเยาว์อ่อนวัย3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700ฮะนั่นคือเดี๋ยวบอกก่อนว่ากระปุกละ350บาทสูตร2นี้บรรจุถึง60แคปซูลนะครับ2นะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรแล้วกันกระปุกก็350 2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาททุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอยากได้อะไรสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับพรุ่งนี้7เป็นมงชาเป็นต้นไปและสั่งซื้อได้ทั้งวันที่0836931999จดเบสทันอย่างไรไปเตรียมประกาศดินสอกระดาษเข้าไว้ในช่วงต่อไปจะบอกอีกนะครับ

0: ยังนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าจ้าจ้าหนึ่ง
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไปหนึ่ง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบว่าวูบว่าวูบว่าเห็นทุกอย่างแล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้ง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ยแล
0: ้
1: วทีนี้พอป้ากินยาวิตามินแล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบว่าวูบว่าลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนซ้อนแล้วก็
1: ดูอยากดูหลักแล้วมันซ้อนเป็นสองหลักสามหลักอะไร
0: ก็เห็นคนเดียวก็เป็นสองคนสามคนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกันสองหลักสามหลักอย่างเงี้ย
0: เหร
1: ออยากกินมันโลไลวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนะมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเครื่องเนี่ยเนาะแต่ว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเครื่องแล้วตอนนี้ไม่เครื่องไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทน์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับสะอาดวงจันทร์ยินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
0: หายปวดเนาะ
2: ยี่สิบกระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งนะ
0: ครับ
2: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
2: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทาน
2: ร่วมกัน
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
2: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
2: จ้าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
4: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
4: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีค่ะว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้า
4: เนาะ
3: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ช่วยดี
4: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เอ
3: าจริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ร่วงเนาะ
3: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวิ่งเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
3: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นกล้าของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
4: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
3: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็พร้อมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาเรียก สั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
4: โอ้โหสาธุขอบพระคุณ
3: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยขายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
4: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
3: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
4: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
3: ่
4: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยน
6: ะ
5: จ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวันฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: เมื่อคืนนี้ได้มีวัยรุ่นหนึ่งคนซื้อลูกโป่งไปล่อใจเด็กหญิงคนหนึ่งหลอกจะพาไปข่มขืนแต่เด็กรู้ทันเลยวิ่งหนีออกมาได
1: ้โอ้โหวัยรุ่นเดี๋ยวนี้จิตใจมันช่างโหดเหี้ยมมีความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับ
0: ไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างงๆเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลา
2: เออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร
0: ่โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลย
2: อายุเท่าไหร่ครับ
0: เพิ่งจะย่าง70
3: ว้าย

0: มีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับ
1: แหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ
0: เปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย
2: ่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับ
0: เปล่า
1: เป็นอะไรครับ
0: เป็นโรคง่อมเลย
1: ดีนับว่าเป็นโชคของมัน

0: เมื่อเวลาประมาณตีสองเมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง
1: ใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นแหละมั้ง
0: ไม่รู้สิครับ
2: แล้วยังไงอีกครับ
0: พอปีนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ตกใจร้องสุดเสียง
1: คงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้ว
0: เปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนึกว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อจะเจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไป
2: โอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับ
0: ไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขา
1: ดีสมน้ำหน้า

0: การที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะๆโชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเอง
1: เอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรอนแต่งตัวกันยังไงล่ะครับ
0: ง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับ
1: เออจริงๆฮะดีครับผมชอบ
2: ผมก็ชอบ
0: นี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอะเนี่ย
2: ไม่ใช่
3: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้นะครับนางฟ้ายังอายสายสัญญาสุนารีราชสีมามอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นและจบลงด้วยฆาตกรบ้ากามเพลินพรมแดนนะครับเดี๋ยวไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่ากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่อย่าบ่นคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ
4: ตอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน ันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะพรรคประชาชนเตรียมฟ้องกกต.มาตรา157หลังเอาผิดผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสว.เพียงแค่บางส่วนและกองทัพภาคที่2แจ้งปมกัมพูชาขุดคูวางลวกหนามบริเวณช่องสง่ำสักครู่มาติดตามค่ะ
19: สนับสนุนโดย
20: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
21: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
22: เสียวอะไรล่ะครับ
21: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
22: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
21: โหดีจังเลยค่ะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมพรรคประชาชนแถลงถึงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีหัวเลือกสว.ที่มติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง77คนในจำนวนนี้เป็นสว.ปัจจุบัน26คนโดยไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่รายเดียวว่าคดีนี้ถือเป็นคดีทางการเมืองที่น่าจับตาที่สุดในประเทศเป็นหนึ่งในขบวนการโกงเลือกสว.ครั้งใหญ่ที่สุดพรรคประชาชนจึงตั้งข้อสังเกตว่ามติกกต.อาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระของกกต.โดยจากนี้พรรคประชาชนประกาศแนวทางดำเนินการ5ด้านประกอบด้วยดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ผลักดันให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ได้ถูกส่งฟ้องได้รับการพิจารณาในชั้นศาลตรวจสอบนักการเมืองที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกรัฐสภารวมถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของสว.และปฏิรูปองค์กรอิสระและเดินหน้าผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติ8กุมภาพันธ์2569โดยให้สภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนปิดท้ายที่กองทัพภาคที่2แจงกรณีปรากฏคลิปกัมพูชาขุดคูและวางแนวลวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสะงำจังหวัดศรีสะเกษคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมีเนื้อหาระบุว่าฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวรถน้ำในพื้นที่บริเวณช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยและข้อกังวลว่าอาจมีการดำเนินการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยโดยจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยในพื้นที่พบว่าบริเวณที่ปรากฏในคลิปเป็นพื้นที่บริเวณเนิน450ช่องประโกนใกล้กับฐานปฏิบัติการพนมเบงของฝ่ายไทยโดยบริเวณยอดเนินมีฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นปฏิบัติการของฝ่ายไทยซึ่งฐานดังกล่าวมีการใช้งานมาตั้งแต่ห่วงสถานการณ์การสู้รบในประเทศกัมพูชาในอดีตสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนเข้าข้อตกลงหยุดยิงฝ่ายไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่มีการวางกำลังและจัดตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้กับฐานของฝ่ายกัมพูชาเพื่อเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่รับผิดชอบป้องกันการลุกล้ำเขตแดนทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ทำไว้ควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบคอบในส่วนของการประเมินสถานการณ
0: ์มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด
4: ้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

อำเภอเขมราชนะครับเตาผู้สินกับเพลงที่ชื่อว่าอ้อมกอดเขมราชนะครับก็หมายถึงอำเภอเขมราชนะครับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงทางตอนเหนือสุดของจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเดิมว่าเมืองเขมราชธานีซึ่งมีความหมายว่าดินแดนแห่งความสุขนะครับอยู่ตรงข้ามกับประเทศลาวเป็นเมืองชายแดนสำคัญนะครับบอกว่าคำขวัญของอำเภอเขมราชก็บอกว่าต้นตำรับรำตังหวายถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชน้ำใจงามสุดเขตแดนสยามนะครับรำตังหวายนี่รู้สึกว่าจะรำเรื่องราวของคล้ายของประเทศกัมพูชาใช่ไหมเขตนะเขตติดต่อหลายสิ่งหลายอย่างวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างก็จะมาปนเปกันไปหมดนะฮะก็คือว่าเหมือนประเทศกัมพูชานะนะครับเมื่อก่อนเขาตั้งชื่อว่าเสมราชเสมราชนะฮะและปรากฏว่าพอเขมรปกครองพอมาช่วงที่ประเทศเขมรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะแต่ว่าเขาเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยมา400กว่าปีนะครับเขาก็คงจะเบื่อหน่ายแล้วนะก็เลยเห็นว่าวิทยาการทันสมัยของประเทศฝรั่งเศสทันสมัยในสมัยนั้นนะครับก็เลยไปร้องขอให้เป็นให้เขมรเนี่ยเป็นรัฐอารักขานะไม่ใช่ประเทศอาณานิคมนะก็คือว่าต้องการวิทยาการทันสมัยจากประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าไปมาเนาะเขาปกครองนะตะวันชาวตะวันตกเนี่ยยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกเนาะไปมาก็ปกครองนะเป็นประเทศในอาณานิคมก็เอาทรัพย์สินของเขมรนะเอาไปหลายสิ่งหลายอย่างเลยไปที่ฝรั่งเศสทำให้แล้วก็มาตีเส้นใหม่พื้นที่เขตแดนใหม่ทำให้ไทยเนี่ยมีปัญหากับเขมรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับนี่คือพูดถึงเขมราชนะเสียมเรียบนี่คือราบเรียบนะคือเสียมของประเทศอาจจะโยงใหญ่ฮะโยงใหญ่กันนิดนึงไปถึงประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรเลยนะครับตามประวัติศาสตร์จังหวัดนะเสมราชเนี่ยเหมือนประเทศเหมือนอำเภอเขมราชเนี่ยแต่ว่าอยู่ในอุบลน่ะเป็นภาษากัมพูชานะถ้าสุภาษิตอ่านแล้วเนี่ยความหมายเดียวกันนะครับประเทศพอเขมรหลุดจากประเทศสลักของประเทศไทยไปอยู่กับฝรั่งเศสเขาเปลี่ยนจากจังหวัดเสียมราบนะเสียมราชนะจังหวัดเสียมราชในเขมรเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสียมเรียบนั่นคือให้ประเทศไทยนั้นลาบคาบประมาณเนี่ยหายไป นะประเทศไทยก็ยังเรียกว่าจังหวัดเสียมราชอยู่นะครับสำหรับเขมรซึ่งเป็นมงคลกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นประเทศของเขมรเรียกว่าประเทศเสียมไซแอมสมัยก่อนและเสียมนะฮะตลอดจนต่อมาก็เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ประเทศไทยนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับอาจจะสับสนวุ่นวายนิดนึงต้องขอประทานอภัยนะนึกอะไรออกก่อนนะก็เลยพูดแทรกกันไปย้ายเพียงย้ายหลายท่านก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นธรรมดาเนาะชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับสวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมี3ชั่วโมงนะครับจบชั่วโมงที่2แล้วก็มีชั่วโมงที่3ชั่วโมงนี้จะฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรของสุวรรณนะที่จริงบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีฮะปีนี้ก็ล่าสุดบทให้สัมภาษณ์ตอนนั้นจะเข้มข้นมากกว่า
แต่ว่ามันมีพาดพิงนะฮะผลิตภัณฑ์วิชาภัณฑ์ชนิดอื่นหรือสุภาษิตก็เลยไม่รู้จะตัดต่ออย่างไรนะครับก็เลยเอามาเปิดนะบทสัมภาษณ์ล่าสุดซึ่งเนื้อหาใจความไม่เหมือนครั้งแรกเลยทีเดียวไม่เหมือนครั้งแรกเพราะตอนนี้ท่านอายุ99เกือบ100ปีแล้วสำหรับคุณตาปรนขอสุวรรณซึ่งทานสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดสุด1สุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยอย่างไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศหญิงให้เกิดความสมดุลท่านชายชีไม่ลงโถชีไม่พุ่งยังไม่ต้องพูดถึงสมรรถภาพยังไม่ต้องพูดถึงมาฟื้นฟูท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวูบวับทางร่างกายและจิตใจนะเขาเรียกว่าเหี่ยวแห้งนะหลายท่านทนไม่ได้เลยล่ะเรื่องราวของการเหี่ยวเฉาเนี่ยเพราะว่าท่านหญิงเนี่ยรักสวยรักงามอยู่แล้วมาทานฟื้นฟูร่างกายเลือดดมดีอะไรก็ดีไปหมดและท่านมีประวัติกำลังไขมันไปทานควบคู่กันเลยและจะดีขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงสูตร2เป็นยาแก้กระสายสูตร2ชื่อว่ารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสัมพันธ์กายชาประมือปลายเท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้อุดเส้นเลือดเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับกินข้าวได้นอนหลับหลบขับถ่ายดีชีมีสุขนะไม่ปวดไม่ทุกข์ทรมานเมื่อทานสุด2 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนไหวร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินขนาดนี้บรรจุ60แคปซูลนะครับย้ายเพียงยาครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่ากระดูกมันปวดลึกเจ็บลึกนะโดยเฉพาะยาเพียงยาของสุภาษิตเป็นวัยรุ่นสวเนี่ยอายุ60 70 80 90 100จำนวนมากมายนะครับคือท่านเหล่านี้นะใจบุญสุนทานถึงเวลาก็จะไปทำบุญกันเห็นบันไดวัดสูงๆโอ้โหมันท้อมันแท้โหนขึ้นก็โหนลงสาวขึ้นก็สาวลงพาดพังลงไปนะหน้าความจะอันตรายนะจะล้มจะล่วงเนี่ยมันอันตรายทั้งหมดทั้งสิ้นนะวันนี้มาทานเลยนะสองสูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นตัวเบาวิวฮะแล้วก็จะมีความสุขทาน2สูตรรวมกันนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรีส่วนมากจะส่งให้ฟรีอยู่แล้วท่านผู้ฟังครับกระปุกเดียวเราเสียค่าจะส่ง50บาทเท่านั้นครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีอย่าให้ท่านสั่งอย่างต่ำก็2กระปุกจะไม่เสียค่าจะส่ง3กระปุก 1,000 บาทลด50บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม26กระปุก 1,400 บาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถ้ารวมกันมานะครับประหยัดเงินกันไปเห็นนะนะจะควักเงิน350เนี่ยก็ควักเพียง233.34 บาทไปหารกันนะซื้อมาไป6กระปุกแบ่งคนละกระปุกกระตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นหลายท่านบอกไม่เอาฉันจะซื้อคนเดียวไม่หารหลายท่านจะซื้อกระปุกเดียว2กระปุก3กระปุกเราไม่ขัดใจนะครับมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนวิสอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจาะประสาทตาสูญเดตาเสื่อมไว้วางใจ10ปีที่อยู่กับยาเพียงยามาตาดีขึ้นทุกท่านเลยเจ็บตัวยาเจ็บพระพัชจันทร์ทานเม็ดเดียวก่อนนอนทานวันละเม็ด1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะ4กล่อง 2,700 นะครับรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับหารมาถูกเงินด้วยนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์สั่นกันแน่น
จัดแน่นอัดเต็ม24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะสารแต่ละชนิดแพงๆทั้งนั้นเลยที่ดีที่สุดนะทำวิจัยมาแล้วลำดับ1ถึง24นะมาอยู่ครบถ้วนในกาแฟทีนชายกาแฟดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้โรคอะไรก็ทานได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่กระทบต่อโรคแล้วก็มีสมอนคอเลสเตอรอลเพิ่มถ่ายไปครับตามข้อตามข่าวตามกระดูกคุณเพิ่มความสมใจเซตาดีผมนักขึ้นมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจื้อสมกุลีเป็นยาอายุทานาปีชงกับน้ำร้อนต้องชงกับน้ำร้อนนะไปชงกับน้ำเย็นไม่ละลายชงน้ำร้อนจะละลายเกลี้ยงจนสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มวันละ1ซองและท่านดื่มเช้าดื่มบ่ายวันละ2ซอง2 3ซองมีแต่ดีกับดีนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับยาเพียงยาครับสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูปลาโมอ่างทองใครดีทุกวันรับนะฮะคนละครึ่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับร้านป้าเพลินป้าองค์แปลว่าตันอินป้าพหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักรุบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีโบสถ์เพศสัตว์โคสมรงค์ทางยาชุมชนโคสมรงค์ร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทนแชร์กาแฟจีงวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสซอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีธรรมยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยครับคุณยายที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับอยู่ตะวันยังใช้โพทองอ่างทองกาแฟเทนแชร์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทผมไม่ต้องประกาศชื่ คุณบุญชูสวัสดีตะวันบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทนแชร์กาแฟ2กล่อง500บาทคุณขันทองกระมงคลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีกาแฟทินแชร์กาแฟ5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณขันทองนี้ติดเตียงนะท่านแชร์ประสบการณ์มานะครับวันนี้บอกเมื่อก่อนยกแขนขาไม่ขึ้นเลยพอดื่มกาแฟทินแชร์กาแฟปรากฏว่ายกขาขึ้นยกแขนขึ้นโอ้ดีใจมากเลยมาถูกช่องยังไงกับกาแฟเทนชัยกาแฟมันดีเลิศประเสริฐสีขนาดนี้ดื่มต่อไปเรื่อยๆให้แข็งแกร่งแรงแล้วเดี๋ยววิ่งได้เลยเนาะต้องตั้งความหวังนะยาเพียงยาไม่ใช่เพ้อฝันนะเราต้องคิดว่ามันเป็นไปได้นะจะได้มีความหวังในชีวิตนะครับคุณทวีอินสุ่มนี่สั่งบ่อยมากตอนวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทโอ้ชาววังหมันวัดสิงห์ชัยนาทเนี่ยทานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์เยอะเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งนะไปแบ่งกันหลายท่านนะครับสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณบุญชูพวงเนียมตะวันดอนลานพักหายพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณมลิทองประสานตะวันบางงาทาวงลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทครับคุณประสิทธิ์วงสนองตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชันจังหวัดทองกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง1,000 บาทคุณดารินชื่นขำตำบลพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์วิสซอน4กล่อง 2,700 บาทคุณธนวรรณสุยันกิจตำบลบ้านกรึงบางไทรพระนครศรีอยุธยา013กระปุก023กระปุก 1,400 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคหนองบัวบ้านหมอสลับรีวิสซอนกล่อง900บาทคุณป้าสมัยโลหะตระกูลธรรมกักคุณโครนพระพุทธบาทสลับรีวิสซอนกล่อง900บาทคุณพี่สุนีปรีการตะวันพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยาวิสซอน4กล่อง 2,700 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรนะครับเดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้นแล้วล่ะไม่น่าเชื่ออีตอนอายุน้อยๆไม่แข็งแรงทานสุด1สุภสิทธิ์หรือชั้นสุด2ลูกเฝ้าโอสถมาเขาปีที่7ละแข็งแกร่งแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันหลังจากจบเพลงนี้ครับไม้ไทยเจตวันกับคนนั้นถึงขั้นไหนครับ

0: คุณตาประยูนคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
1: า
0: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
1: ฮะสูตร1เท่าไหร่
0: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
1: ยังแถมอยู่ไง
0: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างนะ
1: โอ้โหนี่อายุตาเท่าไหร่รู้ไหมอ
0: ายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: เก้ากว่าแล้ว
0: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้าก
1: ว
0: ่
1: า
0: เนี่ยนะ
1: เก้ากว่าแล้ว
0: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
1: เมื่อก่อน
0: ตั้งแต่เป็นคุณแผ่นนั่งพิมพ์นะจนเป็นสุภาษิตและวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
1: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้

0: พราะเมื่อก่อนนี้กินแค่ให้มาสามกระปุกเอง
1: ครับ
0: เมื่อกินครั้งแรกสามกระปุก
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
1: แถมให้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: แถมพิเศษ
0: เส
1: ีย
0: งแถมอยู่แบบเนี้ย
1: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละนะ
0: โอ้โหเนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆบ้านก็บอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นแกนี่แกกินยาเม็ดจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินใช้อยู
1: ่
0: ยาสั่งเรื่อย
1: หน้าตาเน
0: า
1: ะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
0: า
1: ะคุณตากินไปเถอะ
0: คุณตาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
1: ก็อายุยื
0: นอายุป่านนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
1: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วนะ
0: เขาเดินก็ไม่ได้เนี่ยคือคนมันเหนื่อยเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
1: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้กันเนาะ
0: หนูก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้ได้อุปกรณ์แม่ยาก็ดี
1: เนาะสูตรเป็นสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพรรณเขาบอกผิวพรรณคุณตาดีมากเลยนะ
0: มันบอกสั่งเทมพอพันเท
1: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปได้เหรอครับคุณตา
0: อะ
1: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
0: ดีขึ้นอ้วนเลย
1: เหรออุดมสมบูรณ
0: ์อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยาเนี่ย
1: ครับบอกว่าลูกสาวแซวเลยใช่ไหมว่าคุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่จะมีเมียใหม่ยังไงเนี่ยขอแต่งตัววันนี้เนี่ยตาได้รอสั่งยา
1: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให
0: ้
1: เหมือนเดิมครับเนาะให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเน
0: า
1: ะ
0: ของมันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
1: ่ครับผม
0: เหลืออีกไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: ไอ้สนใจใคร
1: ครับ
0: สนใจยาอย่างลูกเดียว
1: ครับผม
0: กินยาเข้าไป
1: ครับครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับคุณตา
0: เอาง่าย
1: ครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่าง

บทสัมภาษณ์จากปากจากใจของคุณตาเปรืองคอสุวรรณนะครับอยากได้นะครับ0102โทรมานะครับพรุ่งนี้7เป็นโมงเช้าสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อ0836931999ครับฟัง2เพลงติดต่อกันไปเลยครับมนแคนแก่นคุณริมฝั่งหนองหานแล้วตามไปด้วยสิริพรอภัยพงษ์เสียงแคนที่หนองคายนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ฟังเพลงกันมายาวเลยทีเดียวนะครับไพพงศธรไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าสาวกันตรึมถ้ามีเวลานะครับจะมีข้าวทิพย์ธิดาดินมาแก้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่ากันตรึมลืมบ่ลงนะครับขอปิดเบรกในชั่วโมงที่2นะครับกับ2เพลงนี้ไพพงศธรสาวกันตรึมข้าวทิพย์ธิดาดินกันตรึมลืมบ่ลงถ้าเวลาพอนะครับแล้วไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ากับเพลงหลากหลายสไตล์อีก1ชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
7: ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
15: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา
16: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
17: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
18: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
19: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
20: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พี่เป้าสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจส่งมอบพยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบทที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับขอบพระคุณยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2และก็ชั่วโมงที่3หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านไม่ได้หลับเลยฟังรายการสุภาษิตโดยตั้งอกตั้งใจน่ารักมากขอบคุณพระคุณอย่างสูงยิ่งบอกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะได้พักผ่อนนะไม่ได้ตื่นแบบว่า 100% คือพักผ่อนหูก็ฟังอยู่นะครับก็เป็นอันว่านะครับได้มีพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจพรุ่งนี้จะได้มีนะฮะมีพลังแรงกายและแรงใจฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิดนะเขาบอกว่าแม้ว่าหลายท่านสู่วัยทำงานอยู่ในวัยทำงานก็ทำงานทำการหลายท่านพอสูงวัยเนี่ยก็ยังมีภารกิจนะทำมาหากินอะไรที่มันหนักๆ ก็ไม่ไหวก็เคยทำมาเยอะแล้วว่างั้นเถอะช่วงเวลาพักผ่อนแต่ว่าดูแลบ้านนะทำความสะอาดบ้านหุงข้าวหุงปลาให้ลูกให้หลานนะครับและดูแลลูกหลานดูแลคนในบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจในการทำงานทำการเนาะก็อย่าว่าคนสูงวัยเลยนะเขามีประสบการณ์มาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำงานมาตั้งแต่ยังวัยหนุ่มวัยสาวบางคนนี่ทำงานตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะได้เรียนสูงน้อยมากนะสมัยก่อนเขาบอกว่าอยู่กับย่าเฝ้ากระเรือนเดี๋ยวต้องแต่งงานออกเรือนไปไม่ต้องเรียนเยอะนะฮะลูกหลานหลายคนจะส่งลูกชายให้ไปเรียนสูงลูกหลายคนก็ไปทำงานทำการมีตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็ทำงานอยู่กับบ้านเหน็ดเหนื่อยหลายบริบทนะหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องราวของชีวิตคนเนี่ยมากมายหลายเหตุการณ์ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้หญิงและชายนี่เท่าเทียมกันนะครับหลายท่านอยู่กันมานานแสนนานครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาตายจากกันไปก็มีเลิกลาก็มากมายแต่ว่าสมัยก่อนนั้นค่อนข้างจะหย่าร้างกันยากมากน้อยมากปัจจุบันเนี่ยหัวบันไดนะฮะยังไม่ทันแห้งเลยนะครับหรือแต่งงานแต่งการกันเข้าของยังส่งไม่ครบเลยเลิกกันแล้วความรักรุ่นคนพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากกว่าปัจจุบันนะครับให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่สร้างสรรค์รายการโดยสุยศสุนไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตราลุงฝ่าโอสถและก็วิสันดูแลดวงตากาแฟเทียนแจกกาแฟบอกโปรโมชั่นก่อนนะครับทั้งบำรุงร่างกายสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าอุสดเนี่ยกระปุกสีแดงกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยกระปุกละ352กระปุก700เราก็ส่งให้ฟรีละกระปุกเดียวเราคิดค่าจัดส่งนะครับบอกซะก่อนเลย50บาทค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางที่จริงมันแพงกว่านั้นนะครับแต่เราคิดเท่านี้แหละ2กระปุก700ไม่เสียค่าจัดส่ง3กระปุก 1,000 ลดให้50แล้วก็ส่งให้ฟรีถ้า4กระปุกล่ะครับ4กระปุกแถม2แถมเยอะมากนะแถมอีก700บาทนะพูดง่ายๆ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยสรรพคุณที่บอกกล่าวเล่าขานไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิสซอนญาติเพียงญาติยาบอกว่าถ้าของดีมีคุณภาพสูงเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยเขาก็ซื้อเอาไปทานนะถ้าเกิดว่าของไม่ดีจริงเนี่ยกระปุกละร้อยกล่องละร้อยก็แพงเพราะว่าเอาไปทานแล้วมันไม่เห็นผลเนี่ยมันดีเฉยนะครับนั่นก็คือว่าไม่ไปทางซ้ายทางขวาเลยไม่ไปทางหน้าทางหลังเลยคือว่าดีเฉยนี่คือตาไม่ได้ดีหรอกเหมือนปกติทุกประการมาทานวิสซอนตาดีขึ้นอย่างแน่นอน 100% เพราะสุภสิทธิ์เนี่ยจำหน่ายมาเขาปีที่10ประสบการณ์ในการพูดคุยกับญาติเพียงญาติยามากมายมหาศาลตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะครับกล่องละ900บาท
ภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับกล่องละ900บาทเหมือนเดิมฮะทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ลดให้200ฮะเหลือ 2,500 บาทของมีจำนวนจำกัดคือกำหนดระยะเวลาคือวันที่5มิถุนายนวันสุดท้ายมิถุนายน2569ซึ่งไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของโปรโมชั่นนี้กันด่วนฮะ200บาทนี่ไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะอย่าท่านไปอย่างนี้ไปอย่าทองนะดีเจสุภสิทธิ์ไม่เคยฮะไม่เคยจัดโปรโมชั่นแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราดีจริงคุณภาพสูงจริงเพราะเราผลิตมาพูดคุยกับบริษัทเคนยากุเภสัชกรทั้งไทยและญี่ปุ่นบอกว่าเอาที่ดีที่สุดนะราคาไม่เกี่ยงและวันนั้นถึงวันนี้เขาผลิตให้ต้นทุนสูงมากแต่สุภาษิตขายไม่แพงเพื่อแย่เพียงจะอยากได้ซื้อไปทานกันแพงเกินไปใครก็ไม่อยากซื้อนะครับบริษัทก็บอกว่าขายราคาเท่านี้สุภาษิตนะมีพนักงานมีค่าขนส่งมีอะไรตัวมีอะไรมากมายเกรงว่าจะขาดทุนสุภาษิตบอกไม่เป็นไรหรอกถ้ามันดีจริงมันจะขายได้นานและก็เป็นจริงตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้10ปีอ่ะยันเพียงยันเอาไปทานแล้วชื่นชมมาโดยตลอดนะครับและก็ที่สำคัญนะไม่เกินวันที่5มิถุนายนนะครับ3ทำ1จาก 2,700 เนี่ย4กล่องจาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับเอาไปทานกันรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจัดเต็มสุภาษิตนี้คำหนึ่งถึงคุณภาพอะไรก็แล้วแต่มันต้องดีเลิศประเสริฐศรีสารอะไรที่ขึ้นทะเบียนมานั้นต้องใส่เต็มใส่ครบถ้าเกิดไม่ครบไม่ดีแล้วหลอกลวงญาติเพียงญาติยาไม่ได้หรอกเพราะญาติเพียงญาติยาไปดื่มเอาไปทานเนี่ยจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดนี้และมันดูมันไม่ตอบโจทย์เหมือนเก่าเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกได้แต่สุภาษิตขอรับประกันตั้งแต่วันแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันนั้นใส่สารเพิ่มใส่สารนี่ครบถ้วนจัดเต็มระดับพรีเมียมดังนั้นจึงดีจากภายในสู่ภายนอกและเป็นกาแฟดีอร่อยด้วยนะกาแฟถิ่นชายกาแฟยังยืนยันคือกล่องละ250บาทคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสุภาษิตเถอะกาแฟแก้วละ100 200ก็มีนะแก้วละ50 60ก็มีแต่ถ้าซื้อ5กล่องเนี่ยตกแก้วละ20บาทคุ้มค่าคุ้มเงินมากไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บด้วยใจไม่สั่นไม่ปวดหัวด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตครับสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟให้ร่างกายของท่านคุ้มค่ามากได้ร่างทองเลยล่ะนะครับ5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับ0836931999ขอบคุณยัดเพียงยัดยาอาจจะขอบคุณไม่ครบไม่ถ้วนหลายท่านอาจจะหลับไปแล้ว ขอบคุณป้าชวีโพธิสวาวงบางอาเท่าวงแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดนะโทรศัพท์คุยกับสุภาษิตตั้งแต่แรกๆเลยหลายปีมาแล้วบอกป้าจะไม่ไหวแล้วนะจนบัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่บอกได้กาแฟเทียนฉายกาแฟนี่แหละเป็นตัวช่วยยาในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละนะครับพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานิทานทุกอย่างของสุภาษิตแล้วก็พี่เสน่ห์แต่งงานตัวประตานเพื่อลพบุรีนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตะวันบ้านอิฐอำเภอเมืองทองพี่กัญญาสุนทรพี่บุญโพลังนกโพทองอ่างทองพี่เพชรทุนจันงามโพทองอ่างทองพี่ละอิทิรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเอี่ยมป้าปะหันป้าจุกบันคอป้าสวงลุสมาช่างทองป้าสะทงป้าปะหันป้าถวินนุมณีโบว่านวรดาสนิคมสั้นตัวเอียงเพิ่นอำเภอเมืองลพบุรีเมื่อก่อนเบาหวานกำลังเข็มมาแปะคุณหมอที่ไรไม่เคยลดแม้ว่าจะทานยาคุมอาหารก็ตามทีแต่ว่าได้ตั้งแ
ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไปนี่ไปหาคุณหมอชื่นชมชมเชยตลอดว่าเลือดดีความดันดีลดตัวยาด้วยป้าแปลงลดแสงแก้วตากฟ้านะครับแล้วก็ยัดเพียงยัดยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงแรงนั้นไม่ครบไม่ถ้วนทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ยัดเพียงยัดยาทุกท่านที่ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้คุณหมอคุณพยาบาลทหารตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเดินทางฟังรายการสุภาษิตด้วยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆนะคนที่ขับรถขับถนนนะควรจอดที่ปลอดภัยนะไม่ใช่จอดข้างถนนนะบางทีเขาไม่เห็นอันตรายเหมือนกันอาจจะเป็นปั๊มน้ำมันเป็นที่พักนะครับหน่วยบริการประชาชนของตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่ปลอดภัยนะครับพักก่อนให้ฝนซาให้ฝนหายแล้วค่อยเดินทางนะครับด้วยความรักและห่วงใจห่วงใยจากใจสุภาษิตครับพรุ่งนี้อยากได้อะไรโทรมาตั้งแต่7 8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999เดี๋ยวเพื่อนจะเจริญใจกับเพลงเพราะๆต่อกันไปเลยนะครับแม่ค้าส้มตำชื่อต้อยสุนารีราชสีมาเสรีรุ่งสว่างข้าวตั้งท้องน้องตั้งครรภ์และฟังบทสัมภาษณ์และมีเพลงของยอดรักสลักใจจอมขวัญกัลยารอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุกสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้นรุ่งดิ้นจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิส
1: อ
0: นละ
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงครับ
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงอะไรบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับว่าตาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวตุ้งเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถึงเห็น
1: แล้วแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไปอ๋อมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุง

0: ากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปหูคอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงงแฮวกันก็ต้องทุ่ม
0: ครับ
1: กลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นบอกสั่งแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นละพ่นอ่ะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้ห้นกล้องห้นกล้องอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องกล้องได้พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิ
2: บไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะหูหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
2: จ้าจ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: เอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถแปรปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าลูกสาวแม่สวยขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
7: ู้
6: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
7: ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
9: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
11: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
10: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
11: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
10: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
11: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
12: 0983299909
13: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุด
14: เสียงยืนยัน จากผู้ใช้จิต
15: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
14: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
15: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
14: ข้าว89
15: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
16: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
17: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
18: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
15: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
16: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
17: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
18: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
15: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
16: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
17: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
16: กระสอบสีเขียว
18: ผมมารวยทีวี
15: ใช่
14: จริงๆนะขอบคุณนะแม
19: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
20: 0812901691 0812901691
21: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
22: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
23: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
24: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
25: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
21: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

แน่นด้วยส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวเทนดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศเลยนะ
1: ทุกท่านทุกบ้านทุกสถานีสวัสดีกัน
0: วสป.711ลพบุรี
1: สวัสดีชาวลพบุรีวสป.ทุกท่าน
0: วสป.ไม่ใช่มีวเดียวแล้วตอนเนี้ยจสหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑลนะ
0: ครับตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสง
1: สวัสดีสวัสดีชาวทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: FM เท่าไหร่นะทุ่งสงเนี่ยนะ
1: ทุ่งสงก็ 92.50 นะ
0: แล้วก็ตชด.ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 เมืองกาญนะ
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75นี่ที่นครนายก
0: ครับ
1: รับฟังกันได
0: ้รับฟังกันได้นะ
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุร
0: ีโอ้จักรพงศ์ด้วยจักรพงศ์ด้วย
1: 855เนี่ยนะ
0: สวัสดีสวัสดีครับ
2: ครับลุงช้างลุงโชเล
0: ่ครับ
2: ก็จะบอกว่าวิทยุเนี่ยนะ
0: ครับ
2: เถอะของลุงช้างอ่ะดีกว่าไปซื้อที่อื่น
0: โอ้เหรอ
2: มันไม่โดดมันไม่โดด
0: อ๋อ
2: ไอ้คำว่าโดดในโดดยังไงผมจะอธิบายฟังนะ
0: ครับ
2: เวลาเสียงฟังเสียงลุงช้างกับลุงชเล่พูดกันดีๆเนี่ยเราฟังมันจะโดดไปสถานที่อื่นมันจะไม่อยู
0: ่มันไม่รักผมอ่ะดิ
2: ใช่มันไม่อยู่ไม่ล็อกแต่ของลุงช้างเนี่ย600ก็ไม่แพงแต่ถ้าฉลาดเราก็ต้องซื้ออย่างอื่นซิ ซึ่งมันไม่โดด
0: มันจะได้เลย
2: ฉะนั้นก็บอกว่าถ้าจะพวกผู้เฒ่าผู้แก่ที่ฟัง Google ไม่เป็นเนาะผู้สูงอายุทั้งหลายเนาะฟ
0: ัง
2: เถอะลุงช้างเนี่ยไม่แพงหรอกเชื่อผมเถอะมันล็อกมันอยู่โอเคครับบอกเท่านี
0: ้ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: จากนนทบุรีนะนนทบุรีนะ
2: นนทบุรีครับนนทบุรีครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: โอ้ฟังอยู่เนี่ยนะ
0: ฟังอยู่เขาฟัง Google เขาฟัง Google ใครมีโทรศัพท์ระบบ Google ก็จะเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอแล้วก็ติดตั้งเลยฟังตั้งแต่5ถึง4โมงเย็นถ้าลุงดอนมานะถ้าลุงดอนไม่มาก็ฟังแค่5โมงเช้า
1: ก็รับฟังกันได
0: ้ครับผมหลายคือหลายสถานีวันนี้ฝากบอกคุณผู้ฟังที่ฟังทางตำรวจภูธรภาค9หน่อยเนื่องจากว่าสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9ไม่จ่ายค่าไฟเขาเลยตัดไฟหยอกหยอกหยอกครับวันนี้ก็ดับไฟนะเขาปรับปรุงสายไฟนะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันนี้เพราะฉะนั้นได้ฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงเดียวนะนะครับที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: 2โหล24ครับกำลังออกอากาศอยู่จ้าเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: จากที่ไหนเอ่ยจากที่ไหนจ้าก
3: าญจนบุรีค่ะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
3: ค
0: ่
3: ะค
0: ่
3: ะ
0: ครับผมขอบพระคุณนะก็ต้องรับให้หมดเขาบอกแล้วมีคนเตือนมาบอกลุงช้างต้องรับนะแล้วก็บอกเขาเดี๋ยวโทรกลับเขาไม่ลำคาหรอกเขาอยากจะได้รู้ว่ามีคนฟังไม่ฟังอะไรเงี้ยนะ
1: โอ้
0: เอาลุงคดโทรมาไว้บอกว่าได้รับโกโก้แล้ว
1: รับแล้วนะ
0: โกโก้ใช้โกโก้แล้วอร่อยว่างั้นดื่มโกโก้แต่พี่ปั้นอยู่ที่อุดรเจริญไงผสมกาแฟไงเอาไปผสมกาแฟก็เลยอร่อยมากขึ้นไปอีกเท่าตัว
1: รับประทานกัน
0: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องแชล่มครับไม่ปวดท้อง
1: เอาไปเจอกันที่ตลาดนัดไหสี่หูนะ
0: ครับวันนี้มีแฟนรายการจะขับรถมาจากนู้นนนทบุรี
1: มาทำไม
0: จะมาเอาปุ๋ย5กระสอบ
1: จากนนเลยหรือไง
0: จากนนทบุรีครับ
1: ว่า
0: ลูกสาวอยู่โพทองเนี่ยมั้งลูกสาวอยู่แถวเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็ขับรถมาดองแดงดองแดง
1: มาปุ๋ย
0: 5กระสอบ
1: เอา
0: ครับ
1: หายสี่หูนะ
0: แล้วใครจะเอาเพิ่มอีกก็โทรหาคุณบิดาเขา
1: จะได้เอาติดรถไป
0: ครับผ
1: ม
0: จะได้ติดรถติดลามาช้างกันไปเนาะ
1: ครับ
0: เมื่อเช้านี้จากบางขันหมาก นะครับบอกว่าลุงช้างช่วยประกาศให้หน่อยเถอะที่วัดจะทอดกฐินเหมือนกันจะสร้างศาลาการประเรียนที่วัดราชศรัทธาธรร
1: ม
0: แต่ตั้งแล้วก็ทอดกฐินวันเดียวเสร็จเลย
1: โอ้ดีแล้ว22
0: พฤศจิกายนนะ
1: ประหยัดไป
0: ครับ
1: วันเดียวเลย
0: ก็22นี่ก็ไม่พร้อมกับวัดมะปางหวานนะ
1: ปางหวานพรหมาสเนี่ยนะ
0: ไม่พร้อมอ่ะเนาะ
1: พร้อมกันดิ
0: อ้าววันพร้อมกันอีกแล้วก็อยู่ไม่ห่างกันด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรก็เจ้าภาพคนละที่กัน
0: อ้าวใครเป็นคนไทยเชื้อสายมอญก็ไปนู่นนะลาตถาธรร
1: ม
0: นะครับเพราะว่าผมไปผมก็ฟังพระสวดไม่เข้าใจนะ
1: ก
0: ็ต้องให้พรรคพวกผมเนี่ยไปให้ฟังนะสุรชัยสุคล้ายสางยังไม่รู้ อยู่บางกันมากกันนะ
1: ฉลาด
0: อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นในการฝากทำบุญทำกุศลกับพี่น้องบ้านเราสักหน่อยหลายวัดแล้วตอนนี้เอาเริ่มเลยครับ
1: ก็รวมทอดกฐินกันนะ
0: ครับ
1: วัดบ้านนอกวัดที่มันก็จะมีเนี่ยนะ
0: โอ้โหแต่เมื่อวานเนี้ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยวัดสมีโชติอ่ะ
1: เป็นไงอีกล่ะ
0: โอ้โหคนไปเพียบเลย
1: โอ้
0: จะไปหาซื้อโต๊ะกลมหรือไงก็ไม่รู
1: ้ไปประมูลกันหรือเปล่า
0: ไม่รู้คนแถวนั้นบอกโหอีตอนเมื่อก่อนนี่นะคนไม่เยอะขนาดเนี้ยนะหรือเมื่อวานนี่คนเยอะมากเลย
1: อ๋อไม่มีสมีโชติใช่ไหม
0: เออไม่มีตาโชติอยู่ก็คนก็ไปกันเยอะดิ
1: ไปเที่ยวกัน
0: ครับ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะจะกองละ500กองละ1,000หรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่าน
0: ครับ
1: จะออกโรงทานอะไรก็ติดต่อทางวัดกันไป
0: จ้ะ
1: วัดที่ยังไม่ค่อยรวยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: นั่น
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดตาบอกไม่เห็นซะแล้วว
0: ัดสายตาประกอบแว่นบ้าง
1: วัดบางน้อยใน
0: เขียนเองมั้ยน่ะ
1: วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: นี่
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลื่อนหรือเปล่านะไม่ยังไม่โทรมาบอกเลยนะ
1: เออยังไม่มีคนฟังหรือมั้งเน
0: ี่
1: ย
0: สงสัยไม่ได้ฟังคนมาส่งข่าวเราอ่ะ
1: หพฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตระยอดวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชศรัทธาธรรมตำบลบางขันบางอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมนี่อันนี้เป็นงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุ
1: ได้บุญเยอะเลยไง
0: ครับเดี๋ยวเราก็ไปออกโรงทานกันเน
1: า
0: ะมีกาแฟมีโกโก้แล้วพี่ชะแลมกับพี่ปีดาก็จะเอาขนมจีนน้ำยามาด้วยรวมโดยช่วยกันนะหนึ่งวันวัดไหนก็ได
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไปยังวัดที่มีการเผยแผ่ศาสนาด้วยการเทศบ้างหรือว่านำสวดมนต์บ้างอะไรบ้างบันทึกเทปไว้25นาทีนะครับผมจะให้ออกอากาศที่ สถานีวิทยุวสป .711 ช่วง 7:30 นาทีไปประมาณ25นาทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโทรหาลุงช้างโดยตรงครับที่081 290 1691นะครับประสานที่ลุงช้างโดยตรงครับ081 290 1691งานนี้เราช่วยกันเต็มที่ครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ศาสนาน่าจะมีธรรมะวันละนิดละหน่อยวันได้เลยครับนะหรือจะเสวนาธรรมจะให้คุยกับทายกทายิกาแต่ละวัดละวัดนะมาพูดมาคุยเรื่องศาสนาเราจะเป็นไทยพุทธมุสลิมเป็นคริสต์ได้หมดเลยนะครับเราจะจัดสรรปันส่วนกันนะเพราะว่าเวลาช่วงเนี้ยของลุงช้างมีทุกวันไม่มีวันหยุด
1: อ่
0: ะนะครับด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ไปมาแล้วครับเมื่อวานนี้ในบ้านคุณน้ำพึ่งที่พนมสารคามนะครับเขาอินซ้อนพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยด้วยดี
1: สั่งมาส่งกันไปแล้ว
0: ครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็ขอแถมเป็นปุ๋ย1กระสอบ
1: แล้วก็เอาไปให้เขาแล้ว
0: ให้แล้วครับ1ตันเขาขอเป็นปุ๋ยได้มั้ย1กระสอบได้เลยครับบางคนจะเอาวิทยุก็ได
1: ้
0: วิทยุมีแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณสักกี่เครื่องนะ
1: วิทยุทานที
0: ่เหลือ5เครื่องเหลือ5เครื่อง
1: เรื่องละ600นะ
0: 600บาทเมื่อวานก่อนสั่งไว้4นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ส่งไป2ไปอีก1ก็เหลืออีก5เครื่องสั่งได้เลยนะครับไม่ได้สั่งมาเยอะสั่งมาทีละ5เครื่อง5เครื่องนี่ครับ
1: จะซื้อวิทยุอย่างเดียวก็600อ่ะนะ
0: ซื้อผสมสินค้าในรายการเราก็
1: เหลือวิทยุเครื่องละ500อ่ะนะ
0: ครับผม
1: เม
0: ื่อวานครับผมเมื่อวานนี้นะครับเกิดเรื่องคนร้ายนะครับบุกปล้นทองที่สามโคกอีกแล้วครับ
1: ปล้นอีกแล้วหรือไง
0: กวาดทองเป็นดัก52บาทมูลค่า
1: 3ล้าน5แสนกว่าบาทเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โห
0: คนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนเลย
1: มันไปคนเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: ไปคนเดียวนะบุกเดียวเลยไม่ต้องมีไปสอบสวนคนนู้นคนนี้ไม่สนกิ้ว
1: ไปคนเดียว
0: ไปคนเดียวเลยนะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกซ์ออยล
1: ์โปรมิกออยล์นะ
0: รักไตห่วงใยไต
1: ก็ต้องรับประทานโปรมิกออยล
0: ์1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู2กระปุก650บาท4กระปุก 1,300 บาทแถมฟรีกระปุก1
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ราคาเดียวกันเลยครับ
1: ทางด้านของ D-Care
0: คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
0: ราคาเดียวกันนะ
1: ดีแค่นี่เกี่ยวกับตานี่จะเป็นแบบซอฟต์เยลนะ
0: ครับผมใครที่พบเห็นบ่อแสแจ้งได้นะที่สถานีตำรวจภูธรสามโคก
1: ปทุมธานีเนี่ยนะ
0: หมายเลขโทรศัพท์ของสภ.เขาว่านะ
1: อะไรนะ
0: 02-593-1321ครับ
1: ของสภ.สามโคกเนี่ยนะ
0: 02-593-1321
1: แจ้งไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา
0: ในรายงานข่าวให้ข้อมูลว่ารับแจ้งว่าโจรชิงทองร้านดังแห่ง1สามโคกได้ทองไป52บาท
1: เป็นสร้อย10บาท2เส้นนะ
0: ร้อยคอ45บาทแม่ไม่ใช่ฮะ
1: เ
0: มื่อเช้าผมอ่านไปทีแล้วเนี่ย
1: เส้นละบาทเนี่ยได้บ้าง
0: 5บาท4เส้น4บาท3เส้นมูลค่า3ล้าน5แสนบาท
1: ขณะเหตุเป็นยังไง
0: บอกว่าเวลา 17:57 นาที
1: ได้รับแจ้งคนร้ายใช้อาวุธปืน
0: ปล้นร้านทองในอำเภอสามโคกปทุมธานี
1: ก็ได้ทองไป3ล้านกว่าบาทนะนะ
0: ครับผมนาทีที่คนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนชิงทอง52บาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจี้พนักงานให้หยิบให้หน่อย
1: เอาทองมา
0: เอานี่คือการปล้น
1: ที่สภ.สามโคกตำรวจเนี่ยตามหาเนี่ย
0: ไอ้โจรคนนี้มันสวมเสื้อแจ็คเก็ตคลุมหน้า
1: บุกเดียวเนี่ย
0: ใช้วุธปืนจี้บังคับพนักงานร้านทองพื้นที่หมู่3
1: ถนนปทุม3โคกปากซอย
0: ปากซอยเทศบาล1ตำบล3โคก
1: ปทุมนี่แหละ
0: กวาดทองคำไป52บาทเป็นสร้อยคอทองคำ10บาท2เส้น5บาท4เส้นเห็นไหม
1: 5บาท4เส้น
0: 4บาท3เส้น
1: มูลค่าก็3ล้าน5แสนกว่าบาทเนี่ยนะ
0: แล้วมันเอาออกจากเอาใส่ถุงแล้วมันเดินขึ้นรถขับไปชิวๆไม่ได้วิ่งหนีด้วยนะ
1: เบื้องต้นจากการสอบถามพนักงานของร้านเนี่ย
0: บอกว่าความใจตนกตกใจว่าคนร้ายมันค่อยๆเดินเข้ามาแบบนิ่งๆ
1: แล้วก็ชักอาวุธปืนออกมา
0: จากนั้นบอกให้พนักงานก้มหน้าหมอบลง
1: หมอบลงเดี๋ยวนี
0: ้คนร้ายใช้อาวุธปืนเล็งมาทางพนักงานอีกคนนึงบอกให้ลุกขึ้น
1: ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี
0: ้และบังคับไปหยิบทองใช้มือชี้ไปที่ทองตรงเส้นใหญ่

0: เส้นเล็กมันก็ไปชี้นะ
1: แม
0: ่เอาเส้นใหญ่เนี่ย
1: เดี๋ยวลักตัวกลัวตายพนักงานก็รีบหยิบให้ดิ
0: หยิบทองให้ไป
1: พอคนร้ายได้ทองมาแล้วเก็บอาวุธปืนแล้วก็เดินออกจากร้านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
0: และจากการสังเกตแล้ว
1: ไม่ได้วิ่งหนีแต่อย่างใด
0: พูดละพูดแบบไหน
1: คนภาคกลางเหมือนโชเล่นี่แหละ
0: พูดแบบภาษากลางเนี่ยนะ
1: เออโชคดีผมไม่ใช่คนภาคกลาง
0: คุณภาคไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ผมภาคเหนือ
0: ภาคเหนือไง
1: คนเหนือบอกคนเหนือมันต้องฟังเสียงอู้แล้วพอหน้าอย่างเดียวกับรู้ว่าคนเหนือบอกคนเหนือละ
0: เหนือแน่ เหนือลพบุรีขึ้นไปนี่แหละ
1: ไม่หัวล็อกกวนโอยแล้วกัน
0: เออเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ3โค
1: และกับตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
0: ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
1: ก็นำกำลังลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนครับ
0: เอาติดตามจับมาให้ได้นะ
1: โอ้โหเส้นเล็กไม่เอานะไอ้หนูเอาแต่เส้นใหญ่ๆเลยนะ
0: เอาเส้นใหญ่ให้คนร้ายไปได้ไปแล้วหนีไปแล้ว
1: อยู่ทำไมล่ะอยู่ให้ถูกจับหรือไง
0: อ
1: ืตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บก็2เม็ดเลยจะเป็นยาย่าบิงก็ได
0: ้ได
1: ้เป็นดีแคร์ก็ได้นะยาย่าบิงเนี่ยก็800นะ
0: กระปุกละ800อันนี้เป็นแบบชนิด
1: แคปซูล2เม็ด2เม็ดเลยกระปุกหนึ่งมี60เม็ด60เม็ดได้ขาย800บาทนะซื้อ2กระปุกขายเพียง
0: 2กระปุกก
1: ็ 1,500 บาทเท่านั้นเอง
0: 1,500
1: ครับผมเอาใครที่ดื่มโกโก้ไปแล้วช่วยโทรบอกหน่อยสิหน้าไม้เนี่ยเป็นไงอร่อยไหม
0: นาน
1: ๆแล้วใจสั่นไห
0: ม
1: เบาหวานขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: เขาใส่สุคาโรสนะ
1: สุคาโรส
0: แต่น้ำตาลเนี่ยนะ
1: โกโก้เงี้ยอบเชยอย่างเงี้ยนะใครโทรมาหนอสวัสดีครับ
2: ค่ะสั่งกาแฟเอ็นโฟค่ะ
1: ครับสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ย
2: ชาเชิงเซาค่ะ
1: โอ้แป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับฟัง855นะฟัง855ก็ได้ฟังทางโรงเรียนในร้อยประจุลจอม9ก็ได้นะ
0: ฟังได้ทั้ง AM แล้วก็ FM นะ
1: ครับผมถ้าจอมรอเขาเป็นระบบ FM นะ
0: 89.75 นะ
1: ครับผมกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะ
0: อ
1: ันนี้2ถุง900ก็รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 รับ2ก้อนนะ
0: อันนี้ให้2ก้อนเลยนะ
1: สวัสดีครับ
3: ลุงช้างเปล่าคะ
1: ใช่จ้าเดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ้า
3: อ
1: ันนี้จากที่ไหนเอ่ย
3: ขอดินเดิมบาง
1: อ๋อเดิมบางหนังบวชนะกำลังออกอากาศอยู่วสปเช็ค11ค่ะเดี๋ยวโทรกลับครับ
0: อ
1: ันนี้แฟนรายการจากชทล1197นะเนี่ย
0: นี่ก็สุพรรณวสปเขาก็ฟังได
1: ้แต่เขาไม่ฟังไม่ยอมฟัง
0: บางนี่เขาฟังอยู่เนี่ย
1: เขาฟังนุ่นชทลนั่นน่ะบอกให้มาฟังวสปไม่มา
0: วสปฟังกันยาวนะ
1: ครับนี่ไฟไหม้อีกแล้วโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครน่ะต้องเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารเมื่อวานนี้6โมงเย็นนะ
0: ได้รับแจ้งเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วอ
1: ำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับ
0: เบื้องต้นเป็นยังไง
1: เพลิงหยุดเพลิงไหม้ชั้นที่1นะตึกเฉลิมพระเกียรติห้องกายภาพบำบัด
0: เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้ป่วยแพทย์และก็บุคลากรทางแพทย์เนี่ย
1: ออกจากตัวอาคารไปยังที่ปลอดภัยท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คน
0: พร้อมระดมกำลังเข้าไปควบคุมเพลิง
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุและความเสียหาย
0: แล้วก็นี่แหละเรื่องของไฟไหม้โรงพยาบาล
1: ครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศษนะไปด้วยตัวเองเลยนะ
0: ไปไหนอ่ะ
1: โอ้ยไปที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยท่านบอกชื่นชม
0: ที่ว่าไฟไหม้เนี่ยนะ
1: บอกบุคลากรที่เนี่ยเก่งและก็รวดเร็วทันใจประสานไปยังสถานีดับเพลิงสถานไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้รวดเร็วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายก็ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเกี่ยวกับแม่และเด็กนะครับแม่และเด็กที่เพิ่งคลอดอ่ะนานนะ
0: สุนารีใช่ไหมสุนารี
1: สุตินารี
0: สุตินารี
1: ครับไอ้คุณก็รู้เหมือนกันนะเนี่ย
0: ก็เห็นคนข้างบ้านเขาเคยไปคลอดนะ
1: เขาเล่าจังเลยเรื่องคนข้างบ้านเนี่ย
0: แ
1: ล้วเมื่อไหร่คนข้างบ้านคุณจะหมดสักทีวะเง
0: ี้ยหมดครับ
1: มีผมเป็นคนอารมณ์ดี
0: เป็นแถว
1: ข้างบ้านผมนี่ล้อมรอบไปด้วยคนดีๆทั้งนั้นแหละ

0: บ้านน่ะดีแล้ว
1: โอ้ไม่น่าครบ7วันเลยนะอืม
0: อ่ะไบโอดีเอนไซม์ยานิดแคปซูลนะครับ
1: อืม
0: ดูแลสุขภาพกันนะ
1: ไบโอดีนะ
0: รับประทานเข้าไปมันจะกลายเป็นเอนไซม์หลังจากนั้นเอนไซม์มันจะแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีน
1: เขาเรียกว่าไปเติมไปเต็มนะไบโอดีนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลเหมือนกัน
0: 1กระปุก100แคปซูลจ้ะ
1: รับประทานมื้อละ3เม็ดเนี่ยนะ
0: เช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารนะ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายรับประทานไบโอดี
0: ครับ690บาท2กระปุก 1,003 4กระปุก1คาราเบล 2,000 บาทรับเพิ่มทันที
1: 1กระปุกด้วยการ
0: ให้ฟรีๆเลยนะจะบอกให
1: ้กระปุกที่แถมก็ตัวขายเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ไม่ใช่เอาของแถมมาให้นะ
0: เอาละครับเกิดเหตุฟ้าเพดานโรงอาหารอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างผมว่าห้องอาหารรัฐสภาคงจะน้อยอกน้อยใจเลยละมั้ง
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: เพราะปกติตอนเที่ยงนี่สสมากินข้าวกันเพียบเลยเนี
1: ่ยแล้วเป็นยังไงล่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีเขาไม่ให้กินฟรีอ่ะ
1: เหงาไง
0: เหงาเลยสิ
1: แล้วมันตกลงมาเนี่ยนะ
0: ครับเอ๊ะมันตกมาได้ยังไงวะน่ะ
1: เม
0: ื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภา
1: เป็นไงอ่ะ
0: ฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B2
1: พังถล่มลงมาจากกองกับพื้นเนี
0: ่
1: ย
0: แรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายยับเยิน
1: พังเสียหายเลย
0: แต่โชคดีนะ
1: เป็นไง
0: เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุด
1: ทำให้ไม่มีข้าราชการ
0: หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายนอกใช้งานในพื้นที่ดังกล่าว
1: โอ้ไม่มีไง
0: โอ้ยถึงวันธรรมดาก็ไม่
1: ม
0: ีเพราะเขาไม่ให้กินฟรีแล้วนี
1: ่จากเหตุการณ์นี้เป็นยังไง
0: เฉียดฉิวต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องจากในวันทำการปกติ B2 จุดดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นพื้นที่ที่ใช้งานหนาแน่นด้วย
0: มีข้าราชการพนักงานรัฐสภาเนี่ยนะ
1: รวมถึงบุคลากรสำคัญทางการเมือง
0: ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมสภา
1: ต้องใช้เป็นที่จุดพักผ่อนรับประทานอาหารกลางวัน
0: เป็นจำนวนมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันถ้าเป็นในวันปกติก็จะมีคนได้รับบาดเจ็บ
1: ก็ต้องมีถ้าคนมีนะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภา
1: ก็เข้าไปสำรวจความเสียหาย
0: ของพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุการพังถล่ม
1: แล้วว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรหรือว่าเป็นโครงสร้างความชื้น
0: หรือว่าวัสดุเสื่อมสภาพ
1: โอ้
0: เครื่องสร้างใหม่เสื่อมเร็วจัง
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: มัน
0: โกโก้นี่คนเป็นเบาหวานกินได
1: ้
0: กาแฟคนเบาหวานเป็นเบาหวานก็กินได
1: ้ทั้งสองสูตรเลย
0: ครับคนเป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลเอายาโรงพยาบาลมารับประทานซะ
1: หมอเขาจะให้ยามา
0: เราสามารถรับประทาน
1: มาลากีนกของเราควบคู่กันไปได้เนี่ย
0: อย่าลืมนะมาลากีนกในข้างกระปุกมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างนะ
1: แล้วก็จะมีคำว่าลุงช้าง 100% กระปุกก็300
0: 60เม็ด300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อกระปุกเดียวเสียนะ
0: จะซื้อ4กระปุกแถม1เลยราคาเดียวโปรโมชั่นเดียวกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็กระปุกละ300เหมือนกันเนี่ย
0: แบล็คเซซามินนี่แหละครับ
1: อ
0: 2กระปุกไม่ต้องเสียค่าส่ง4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดลำคาญมีกรึบกรับกรึบกรับเนี่ยก่อนนอน2เม็ดเพื่อการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของท่านนะจ๊ะ
1: ไทยแควพัดนะ
0: ดาราสาวภาพยนตร์ราคาดาราละครทีวีนะชื่อดังนะน้องขวัญเนี่ยอุษามณีเนี่ย
1: เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: กำลังเดินออกเดินวิ่งออกกำลังกายอยู
1: ่
0: อยู่ๆก็มีคนมาขู่กันนะวิ่งอ่ะ
1: วิ่งวาย
0: อ้างว่าตัวเองเป็นนักการเมืองชี้หน้าบอกมึงระวังให้ดีอีก3เดือนเจอกันบางอันน้องขวัญก็บอกว่าน่าจะมีคนสั่งการเกี่ยวกับคดีของแตงโมไง
1: ม
0: ันใกล้จะวันเกิดของแตงโมแล้วคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะขวัญก็ไปเดือดร้อนเลยด้วยอ่ะ
1: นู่น
0: ที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีครับ
1: ดาราสาวขวัญอุษามณีเนี่ย
0: ครับผมเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีหลังจากถูกชายปริศนาจู่โจมเข้ามาประชิดตัวว
1: ิ่งขณะที่วิ่งออกกำลังกาย
0: ชี้หน้าและพูดข่มขู่ซ้ำหลายครั้งพร้อมอ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีและนายตำรวจระดับสูงครับโดยอาจจะเกี่ยวข้องกับการออกมาเปิดเผยข้อมูลคดีของแตงโมก็ได
1: ้ของน้องแตงโมเนี่ยยังไม่จบเนี่ย
0: เธอเปิดเผยว่าช่วงเวลา 7:00 นนัดหมายทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกแฟนคลับยูซี่คลับนะ
1: มีการถ่ายคลิปและก็ทำคอนเทนต
0: ์และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้า ฉะนั้นเวลาประมาณ9 นาฬิการะหว่างที่กำลังวิ่งอยู่นั้นครับ
1: ก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่ง

0: พุ่งมาประชิดตัว
1: จะชี้หน้าตะโกนว่าอีก3เดือนนะจะต้องเปลี่ยนคำพูดนะ
0: เปลี่ยนคำพูดง่าย
1: ชายดาวคนดังกล่าวพูดซ้ำประมาณ 6-7 รอบ
0: ประมาณเนี้ย
1: ก่อนจะพูดถึงชื่อนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วย
0: โอ
1: ้อดีตรัฐมนตรีด้วย
0: อ้
1: างให้ตนโทรศัพท์ไปหา
0: โทรไปหาเขา
1: แล้วยังท้าให้ไปแจ้งความด้วยนะ
0: แล้วทางด้านของขวัญว่าไง
1: ขณะนั้นไม่เข้าใจว่าชายคนดังกล่าวต้องการสื่อสารอะไร
0: เพราะว่าย
1: ังพยายามยืนอยู่แล้วก็ทำทีเหมือนเป็นแฟนคลับแต่พอคนรอบข้างเริ่มสงสัยแล้วเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวก็วิ่งหนีไปเลย
0: วิ่งไปแล้ว
1: น้องขวัญบอกว่ายอมรับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก
0: แล้วมองว่าเป็นพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวนี่
1: ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับพอสามารถตามมาถึงจุดที่ตนอยู่แล้วก็เข้ามาประชิดตัวได
0: ้ขณะเดียวกันก็ยังกล่าวอ้างถึงบุคคลระดับสูง
1: อดีตนักการเมืองจึงตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์เนี่ยอาจจะมีการเตรียมการวางแผนมาหรือเปล่า
0: แล้วก็อาจจะไม่มีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวนะ
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ขณะที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งตามมา2คนแต่กลับจับตัวไม่ได้
0: จับก็ไม่ได้ด้วยไง
1: การก่อการครั้งนี้เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับการออกมาเปิดภาพและข้อมูลเกี่ยวกับคดีของเพื่อนเคยชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ยนะสำหรับการเข้ามาข่มขู่ครั้งนี
0: ้ทำให้ตนเองหวาดกลัว
1: และการกระทำดังกล่าวถือว่าล้ำเส้น
0: แม้ว่าจะรู้สึกหวาดกลัวแล้ว
1: แต่ก็จะไม่หยุดทำในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้อง
0: ยืนยันว่าการออกมาครั้งนี้มาเปิดเผยเนี่ย
1: ข้อมูลเกี่ยวกับแตงโมเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริง
0: และต้องการจะให้สังคมได้รับรู้
1: พร้อมฝากให้ประชาชนช่วยกันติดตามข้อเท็จจริง
0: และช่วยกันดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะ
1: จ้า
0: โอ้
1: ยไม่จบเ
0: นอ
1: ะอันนี้แตงโมไปเกิดแล้วด้วยนะ
0: แตงโมเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วแต่ว่ายังมีข่าวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ให้เราได้อ่านเนี่ยนะ
1: ใครเป็นก้าวเป็นรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนะ มันปวดมากรับประทานสูตรดั้งเดิมไทยทิพย์โอสด
0: แบบสูตรดั้งเดิมในกล่องละ200บาทนะ
1: รับประทานเป็นครั้งละ1ถุงนะถุงละ5เม็ดอ่ะครั้งละ1ถุงเลย1ถุง1ถุง1ถุงใน5เม็ดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เช้า5เม็ดเย็น5เม็ดในกล่อง200บาทนะครับถ้าแค่มือเนื้อไม่ตัวก็แบบแคปซูลก็พอ
0: ชนิดแคปซูลนี่กระปุกก็300
1: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: จ้า
2: จะจังทางยานะจ้า
1: จ้าสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู
2: ่จ้าจ้า
1: อันนี้อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: ที่ชัยโยนี่เอง
1: โอ้ชัยโยโอ้ยิ้วเนี่ยนะ
0: ช
1: ัยโยเดี๋ยวครู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้าก
1: ำลังออกอากาศอยู่วสป .711 จ้าครับผม
0: ขอบใจมาก
1: ครับผม
0: สั่งซื้อสินค้าในรายการเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
0: เอารับประทานไทยแคลพัดนะ
1: บางคนท่านบอกปวดด้วยนะปวดคอปวดกระดูกเนี่ยทานคู่กับยาไทยทิพย์โอสถก็ได้
0: ได้เลย
1: ทานคู่กับน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็ได
0: ้
1: 2กระปุก500บาททานได้เดือนหนึ่งซื้อ4กระปุก 1,000
0: ก็แถมให้1กระปุกเหมือนกัน
1: ครับคุณแม่ยังสาวยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ช็อกคาป้อมยามเลยครับ
0: อ้าว
1: เพราะว่าเธอหิ้วร่างของทารกที่เสียชีวิตตะเวนหาที่เผาไม่ได
0: ้หาที่เผาไม่ได้นะ
1: จะไปหาวัดเผาอยู่เนี่ยจะเผาลูกน้อย
0: วัดพุทธไทยสวรรค์เผาได้ไหมแล้วนะ
1: ไม่ให้เผา
0: เ
1: ล
0: ยไม่ให้เผาด้วย
1: โอ้ยแต่ตาโชดอยู่ก็ไม่ให้ใครเผาผีแล้วนะ
0: มีวัดก็ไม่ให้คนเผาไง
1: มันจะขายจตุรามยังจตุคามอย่างเดียวอ่ะ
0: อ๋อมันได้เงินดีอ่ะนะ
1: โอ้โห
0: เงินเยอะอ่ะนะ
1: ใช่แ
0: ม่น่าจะไปให้วัดจนๆมึงเนาะ
1: นะเนี่ยวัดสะพานวัดบางพึ่งเนี่ยตีห้าไปยังไม่เสร็จเลยสะพาน
0: เนี่ยไปร่วมสร้างสะพานข้ามสามโลกวัดบางพึ่งกันหน่อยนะ
1: ช่างก็บอกวันนี้จะสร้างเสร็จเนี่ยนะชาลิเกโชเล่ชาติรักไปเล่น
0: เขาพูดจริงๆหรือเปล่า
1: จริงนี่ผู้วิทันคุยกับผมอยู่อ่ะ
0: เนี่ยโกหกกันนะ
1: ไม่ได้โกหก
0: ลิเกโชเล่ชาติรัก
1: แต่ว่าให้โชเล่มาคนเดียวนะ
0: เอาคนเดียวไง
1: เออนอกนั้นเอาสอนรามมา
0: แถวรามเขาไม่ว่ากันเชื่อผมว่า
1: ครับผมเอาฟอกัสไปกินก่อนไหม
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: เยี่ยวไม่คล่องฉี่ไม่จวดเนี่ยนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
1: ฟอกัสติจ้ากล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: เยี่ยวคล่องนะ
1: 390บาท
0: ฟอกัสเนี่ย
1: 2กล่อง700 3กล่อง 1,000
0: 3กล่อง 1,000 บาท
1: ใครที่เอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
0: เอาอันนี้รับประทานสายเลื่อมจอย
1: สายเลื่อมจอยเป็นแคปซูลนะ
0: สายเลื่อมจอย
1: หรือต้องการแบบชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟรุตนะจ๊ะ
0: เป็นแบบ
1: ผง
0: เป็นผงอ่ะ
1: ส่งน้ำดื่ม
0: ผงกับน้ำเย็นเนี่ยนะ
1: ถ้าใส่เล่มจอยเป็นแคปซูลนะ
0: รับประทานกันนะ
1: ราคาเดียวกัน350 บาท
0: มา
1: ซื้อ2กล่องแถมฟรี
0: 1กล่องเนี่ยนะ
1: เหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: ไอ้ห้าว
0: ไ
1: อ้ห้าว
0: มีไปขายป่ะล่ะวันเนี้ยไอซีหูเนี่ย
1: ก็กินหมดไปแล้ว
0: หมดไปแล้ว
1: โอ้ไม่ขายแล้วกินหมดเกลี้ยงเลย
0: ซื้อไปกินไม่ใช่ซื้อไปขายซะแล้ว
1: อ่ะเมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้ง
0: บอกว่ามีผู้หญิงหมดสติที่ป้อมยาม
1: เขตงามสามพร้าวนะครับ
0: ง
1: านสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรเนี่ยนะ
0: แล้วก็มีเด็กทารกเสียชีวิตด้วย
1: หลังรับเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ชีพและกู้ภัยรีบไปตรวจสอบทันทีโดยมีหัวหน้าเขตงานสามพร้าวร่วมตรวจสอบด้วยจากการตรวจสอบนะครับพบว่าแม่ของเด็กเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่4ชาวจังหวัดสกลนครนะ
0: เป็นนักศึกษาด้วย
1: ส่วนพ่อของเด็กเป็นรุ่นน้องชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเดียวกัน
0: มีท้อง
1: ทั้งคู่คบหากันฝ่ายหญิงก็ตั้งครรภ
0: ์และฝ่ายชายอ่ะ
1: พอทราบว่าภรรยาตั้งครรภ์ก็เลยบอกให้ฝ่ายหญิงยุติการตั้งครรภ์ซะ
0: อ้าวทำยังไงอ่ะ
1: เอามันออกไปไอ้บานหัวคน
0: นรกแท้ๆนี
1: ่เด็กไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะเนี่ย
0: เอาลูกเด็กเนี่ยออก
1: ผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมดิ
0: ไม่ยอมเนี่ย
1: เขาไม่รู้ตัวอยู่ดีว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้าไม่อยากให้ลูกมีปมอีกคนนึงก็เก็บลูกเอาไว
0: ้แล้วก
1: ็ไม่มีการฝากครรภ์หรือฝากทางคุณหมอแต่อย่างใดยังอุ้มท้องไปโรงเรียนอยู
0: ่โหน่าสงสารเนาะ
1: ฝ่ายชายตัดสินใจแยกทางไม่ขอรับผิดชอบ
0: แล้วก็ทิ้งไปอย่างไม่ใยดี
1: โหใจดำ
0: ใจดำจริงๆเนี่ย
1: มันคนข้างบ้านผมอีกแล้วเนี่ย
0: ข้างบ้านคุณเป็นยังไงอะ
1: เวลาทับไม่ร้องเวลาท้องให้รับนี่นะ
0: อันนี้ไปให้เขาเด็กออกเนี่ย
1: ครับทางด้านตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้มีนักศึกษามาปรึกษาว่าทางวัดจะเผาศพเด็กไหมแต่พระไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยไม่กล้าเผาไ
0: อ้อันนี้เขาต้องมีที่มา
1: ที่ไปต้องสอบสวนว่าคุณเป็นอะไรตายเป็นอะไรตาย
0: ต้องให้ข้อมูลเขาด้วย
1: ทั้งกำนันและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบขอให้นำศพเด็กไปตรวจสอบก่อนจากนั้นหญิงสาวรายนี้ก็นำศพเด็กใส่กระเป๋า
0: ไป
1: มาที่ป้อมตำรวจแล้วก็หมดสติไปครับ
0: หมดสติเลย
1: สลบเลย
0: อันนี้จากการสอบถาม
1: ตั้งครรภ์ได้7เดือน
0: โอ้
1: ก็ตั้งช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
0: หญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ย
1: ปวดท้องก่อนจะคลอดลูกออกมาเองในห้องพัก
0: ออกมาแล้ว
1: แต่เนื่องจากเป็นการคลอดก่อนกำหนดทำให้ทารกมีร่างกายไม่แข็งแรง
0: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: ด้วยความใจตนก
0: ตกกระจาย
1: ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
0: แม่ของเด็กเนี่ย
1: นำร่างของทารกใส่กระเป๋าเดินทางมาม
0: าที่วัดสามพร้าวเนี่ยนะ
1: จะเผานี่แหละ
0: จะมาเผานะ
1: พระบอกไม่ได้หรอกโยมเผาไม่ได้หรอกต้องไปบอกตำรวจเขาก่อน
0: อันนี้ถูกต้องของท่าน
1: ทางตำรวจเมืองอุดรธานีก็ขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับศพของลูกที่วัด
0: และเธอก็หมดสติไป
1: หิ้วกระเป๋าใส่ใส่ทารกไปอ่ะ
0: หัวก็ใจดำเนาะ
1: ทีนี้ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่หลวงก็ได้เข้าไปตรวจสอบ
0: พร้อมกันนำศพทารกเนี่ย
1: ส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชอย่างละเอียด
0: เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
1: เบื้องต้นเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่เนี่ย
1: ได้นำแม่ของเด็กส่งโรงพยาบาลให้การช่วยเหลือก่อน
0: อ้าวช่วยเหลือแม่ไว้ก่อน
1: จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
0: พร้อมกันทั้งติดตามพ่อของเด็กรายเนี่ย
1: ที่เป็นนักศึกษามันทำไมไม่ยอมรับว่ามันมีลูกไอ้เลว
0: นี่ไปให้เขาเอาลูกออกกันนะ
1: เ
0: ขาเรียกฆ่าทารกตกในครรภ์เน
1: ี่
0: ยบาปถึงอนันตริยกรรม
1: นั่น
0: เป็นบาปมหันต์สวรรค์ห้ามนรกจะตามติดต
1: ่อ
0: ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคำพระว่าผิดหลักพุทธ
1: เ
0: อเวจีจะจี้จุดมันต้องหยุดย่นย่อกันลงไปบ้าง
1: ตั้งแต่คบกันมาเพิ่งรู้นะเนี่ยเห็นแต่ไปจีบชี้เนี่ยไม่นึกจะเป็นคนอย่างนี้เลยนะเนี่ย
0: โอ้ด่าสงสาร
1: ผมสงสารชีแถวบ้านโชเล่จังเลยเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: แม่พระเดินมาไม่ใส่บาตรใส่แต่บาตรชีนะ
0: เราก็ต้องให้ทั่วถึงก็มีคนก็ใส่จะพระเนี่ย
1: ชีไม่มีเลยจะฉันแล้วนะ
0: เอออ
1: ่ะโทรหาลูกช้างครับ
0: 0812901691
1: โทรหาโชเล่081924343781247
0: นะ
1: พี่น้องที่อยู่แถวแถวหายสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันสิงห์บุรีก็โทรหาพี่บิดานะจะเอาอะไรเพิ่มเติมก็089081555
0: ครับ สั่งไปเอาปุ๋ยก็บอกเขา
1: พี่บิดายังไม่มีโกโก้นะโกโก้มีร้านเดียวครับตอนเนี้ย
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ร้าน
0: นี่
1: นพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วครับ
0: ไปแถวโรงทหารบกได้ละลูกเจอละ
1: ใช่ร้านอื่นยังไม่มีนะก็ไม่ต้องไปหานะเจ๊หมูว่าเจ๊หมูเมื่อเช้านี้ส่งเมื่อวานนี้ส่งอาดำไปให้แล้ว
0: ส่งไปแล้ว
1: ยังไม่ทันได้แพ็คเลยโอนตังมาซะแล้ว
0: นาน
1: ดูตัวอย่างดิ
0: ดูตัวอย่างที่ดีเอาไว
1: ้มาเรื่องของข่าวต่อไปสิวันนี้ที่สตูลนะออกอากาศชั่วโมงเดียวนะจ๊ะ
0: สตูลนะ
1: รอก็ดับไฟก่อนเน
0: า
1: ะ
0: จุด75เนี่ยนะ
1: เขาจะ
0: กัน
1: เขาจะทำโซลาร์เซลล์มั้ง
0: โ
1: อ้ชายคนหนึ่งคว้าปืนลูกซองยิงสายตรวจครับ
0: อ้าว
1: หลังรับแจ้งมีคนยิงปืนตำรวจก็ไปดูสิระทึกกลางดึกเลยนะ
0: ยิงตำรวจไง
1: ครับ
0: ไม่รู้เป็นตำรวจมั้งนะ
1: นี่ถ้ายางไปดูหน่อยเนี่ย
0: หายางที่ไหนเนี่ย
1: ถ้ายางเพชรบุรีเมื่อคืนเนี้ยตำรวจไม่ลวกอ่ะแต่รับแจ้งมีเสียงปืนดังขึ้นในบริเวณบ้านท่าไม้รั่วกลางซอย2หมู่8ตำบลท่าไม้รั่วอำเภอท่ายาง
0: จังหวัดเพชรบุรีก็จัดกำลังไปตำรวจตรวจสอบ
1: พอเดินทางเข้าไปในบ้านในซอยดังกล่าวระหว่างเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ปรากฏว่าม
0: ีชายชาวบ้านคนหนึ่งอะนะ
1: ทราบชื่อว่าอัมพลอายุอนาม38ปีใช้ปืนลูกซองยิงออกมากระสุนนี่ถูก10ตำรวจโทประภากรใจกล้า
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
1: เข้าที่บริเวณโคนขาด้านซ้ายทันรับบาดเจ็บและนำตัวส่งโรงพยาบาลท่ายาง
0: ก็ให้แพทย์ตรวจรักษาและอาการดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ
1: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ในเวลาต่อมา
0: พร้อมกับดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุรวมถึงสาเหตุแรงจูงใจที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนเจ้าหน้าที่นั้น
0: อยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้
0: เป็นยังไง
1: ทางมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของผู้หมู่คนนี้นะ
0: คนเจ็บเนี่ย
1: สิบตำรวจโทรประภากรเนี่ยนะ
0: นั่น
1: ดิอาการเป็นยังไงดิจะมาแจ้งให้ทราบในเวลาต่อไป
0: อ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องของหาเรื่องติดคุกก็ได
1: ้ครับ
0: พยายามฆ่าแน่นอน
1: ครับผมขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมากับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี
0: ้
1: แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อย
3: ให้จันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม
3: ่คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-8055-75
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย
5: ไอตราไทยทิปที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิปโอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิปทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิปของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

แสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เฮ็ดลิ้นจืดสม
14: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: ล้อมวงมาฟังกันต่อเลย
0: เมื่อสักครู่นี้นักจัดรายการสาวสวยจากสตูลน้องผักหวาน
1: ว่าไง
0: แจ้งมาว่า2ชั่วโมงหลังเนี่ยเดี๋ยวจะไปออกตอนกลางคืนให
1: ้อ๋อไปชดเชยตอนกลางคืน
0: 91.75 เนี่ยนะ
1: ผักหวานว่าอย่างนั้นไง
0: จ้า
1: โ
0: อ้ตอนนี้เราก็ต้อนรับคุณผู้ฟังจากจปรนครนายกครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: ฟังกันที่คลื่น 89.75
0: เพิ่มมาอีก1คลื่นนะครับ
1: FM นะ
0: เป็นระบบ FM ตอนนี้ทั้งออนไลน์ด้วยอะไรด้วยก็ประมาณ10คลื่นเนี่ยนะ
1: รับฟังกันได้
0: ครับผมมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Google เนี่ยนะไปที่เลือกดู Google แล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าลุงช้างเรดิโอแล้วกดติดตั้งไว้เลยครับ
1: ติดตั้งเอาไว้
0: เสียงดังฟังชัดเลยเนาะหรือจะซื้อวิทยุก็เอาสิ
1: วิทยุก็เครื่องละ600
0: เมื่อสักครู่นี้จากที่ไหนนะนครปฐม
1: นครธมนะ
0: บอกกันเป็นคนท่าวุ้งไง
1: เมื่อก่อนเนี่ยอยู่แถวบ้านม่วงบ้านเบิร์กนะ
0: ไปแถวนั้นกินแป้งขมักดังหอมหอมนี่นะเดินไปเดินมาเมา
1: แค่ได
0: ้เดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่ไหม
1: ไม่รู้นะ
0: มันถูกกฎหมายนะเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านนะ
1: แถวนั้นเราขาวใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นอะไรเนี่ยอุอะแถวเนี่ยอะไรนะ
0: อุไม่รู้ดิ
1: โคกลำพานเนี่ย
0: อ๋อ
1: โคกลำพานเนี่ยอุ
0: ทักกระแช
1: ่นั่นแหละน่าจะใช่แถวนั้น
0: แช่พิโลก
1: พิโลกอ่ะ
0: บันคลองไปไหนอะไปบันคลองของไหนอะของกระแช
1: ่
0: ก็รู้กันเลยพิโลกอะ
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: กลับมาชั่วโมงนี้เหมือนเดิมครับ
1: ก็รับฟังกัน
0: คุณพี่ที่อยู่ทุ่งคลีที่เคยมาเอาปุ๋ยกับพี่บิดาที่หายสีหูนะวันนี้พี่บิดาเขามารับไปแล้วนะไอ้ดึงลวงอ่ะ
1: อ๋อมารอรับได
0: ้มารับได้เลยครับ
1: ที่หายสีหูนะ
0: ดึงลวงเอาไปให้สองกระปุกเลย
1: โอ้เอาไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: จะได้ร่ำรวยกระปุ
0: กก็ผสมน้ำ400ลิตรขวดละ1ลิตรอ่ะผสมน้ำ400ลิตรฉีดได้ประมาณสักก็อย่างเม็ดฟู1เม็ดผสมน้ำมันได้5 200ลิตรได้5ไร่ใช่ไห
1: ม
0: 400ลิตรได้10ไร่อันนี้ได้40ไร่มันก็อยู่ฝีมือกันการบินโดรนด้วยนะคนที่บินเก่งๆเขากะประมาณได้เนี่ยเขาจะบินได้เยอะนะครับวันนี้ดึงรวงดึงเร็วและจะได
1: ้ร่ำรวยนะ
0: เอาดึงรวงไปใช้นะครับ
1: ดึงรวงดึงเร็วนี่แหละ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกัน
0: ใช่จะเป็นเม็ดฟู่ก็ได
1: ้เม็ดฟู่กรดอะมิโนนี่กล่องละ 1,000 บาท
0: ราคาเดียวกันกับดึงรวง
1: ราคาเดียวกัน
0: 2กล่องก็ 1,500 3กล่อง
1: 3กล่องก
0: ็ 2,000 บาท
1: 2,000 บาทนี่แหละ
0: ครับดึงรวงก็เหมือนกัน1กระปุกก็ 1,000 บาท
1: อันหนึ่ง
0: 2กระปุก
1: 1,500 บาท
0: 3กระปุก
1: 2,000 บาทนี่แหละ
0: ครับผม
1: กันนี่ล่ะ
0: ใช่ซื้อปุ๋ยวันนี้ก็เลือกเอาดิจะเอาเม็ดฟู่ก็ได
1: ้ของแถมเนี่ยนะ
0: ดึงรวงก็ได้แถมให้
1: เลือกเอาอย่างเดียวนะ
0: ครับบางคนเอาปุ๋ยก็ได
1: ้โอ้
0: เอาปุ๋ยที่ดีถูกกว่าดึงรวงอีก
1: อ
0: ้าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691 0812901691
0: ครับผมที่นครนายกอะไรวัดอะไรนะสันติวนารามนั่นไงนะ
1: ครับ
0: ที่ฟังเราอยู่ในที่ดงละครนะก็บอกแม่ปีที่แล้วได้ปัจจัยแค่ 30,000 เองวัดเล็ก
1: ๆโม
0: ให้วัดพุทธไทยสวรรค์แบ่งให้มั่งได้ไหมเล่า
1: โอ้คงไม่ได้แล้วก็ยึดเป็นของกลางหมดแล้วล่ะ
0: เป็นของกลางไปแล้วยึดมันก็ทั้งโต๊ะ
1: เขาไปทำไมเนี่ย
0: โต๊ะนี่จะขายโต๊ะต้องแข็งแรงนะโต๊ะไม่แข็งแรงขายไม่ได้นะจ๊ะ มีข่าวที่ฉะเชิงเทราหน่อย
1: ว่าไง
0: ที่8ลิ้วเนี่ยนะ
1: 8ลิ้วว่าไง
0: ครับผม
1: ฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: ครับผมที่ฉะเชิงเทรานะครับมีข่าวเรื่องที่เขาตำรวจไปบุกจับที่บางคล้าทีนี้ที่บางคล้าเนี่ยเขาไปบุกจับแล้วก็แม่ทัพไม่ใช่แม่ทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยนะบอกว่าในที่ประชุมหนก8ลิ้วอะ แบบนี้ผมไม่ยอมนะยกทีมไปบุกจับร้านดังกลางเมืองมีผู้ใหญ่บ้านรับเป็นเจ้าของร้านไงเรื่องเปิดเกินเวลาปล่อยให้เด็กเข้าไปแต่เวลาผ่านไปเป็นเดือนแล้วผู้ใหญ่บ้านยังรับเงินเดือนอยู่เลยพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมห้าเสือโรงพักโดนลงโทษทันทีแต่ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของร้านทำไมไม่โดนท่านรัฐมนตรีช่วยเต้ยพี่เต้ยเราเนี่ย
1: ว่าไง
0: เรื่องนี้ผมจริงจังนะเมื่อวานนี้ครับภายหลังนายพลพีสุวรรณชวีหรือพี่เต้ยเนี่ยแหละรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เข้ามาดูสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้า
1: ไปดู
0: ได้ติดตามความคืบหน้ากรณีที่บุกเข้ามาจับกลุ่มทลายร้านอาหารลักษณะคล้ายสถานบันเทิงกลางตัวเมืองฉะเชิงเทราว่าได้มีการดำเนินการกับผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นเจ้าของอย่างไรบ้างโดยท่านโกศลอินทรสอนจ่าจังหวัดฉะเชิงเทราตอบคำถามว่าขณะนี้ทางอำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้รายงานผลของการสอบสวนเรื่องการประพฤติตนไม่เหมาะสมของผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาแสดงตนเป็นเจ้าของร้านขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังอยู่ระหว่างการให้ผู้ว่าราชการลงนามโอ้โหคือตำรวจเร็วๆนะผู้ใหญ่บ้านช้าจังเลย
1: ปกครอง
0: ครับ
1: ฝ่ายปกครอง
0: รายงานผลสอบสวนการประพฤติไม่เหมาะสมของผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาแสดงตนแต่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในผู้ว่าราชการลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยระบุว่าได้เข้าจับกุมพร้อมคณะทีมงานที่ร่วมมาในวันนี้พบว่าไม่มีใบอนุญาตมียาเสพติดมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีตนเข้าไปในเวลา 2:00 จากนั้นผู้ใหญ่บ้านเข้ามาบอกว่าผมเป็นเจ้าของ
1: อ้าว
0: แล้วมีหุ้นกับตำรวจด้วยเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงครับฟังแค่นี้คิดว่าผิดหรือไม่คำถามคือยังคงปล่อยให้รับเงินเดือนอยู่อีกเดือนนึงหรือขอเข้าใจด้วยว่าในวันรุ่งขึ้นมันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจะตั้งกรรมการสอบก็ตั้งไปและตั้งแต่1เดือนแล้วเนี่ยยังให้รับเงินเดือนอยู่อย่างนี้มันคงไม่ใช่เพราะเรื่องอย่างเนี้ยผมจริงจังไม่อย่างนั้นจะวิ่งออกไปจับทำไมทั่วประเทศเพราะทำผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายต้องมารอทางจังหวัดตั้งกรรมการสอบความจริงแล้ววันนี้มันทะลุ1เดือนมาแล้วนะทำไมวันรุ่งขึ้น5เสือตำรวจถึงโดนได้แต่เหตุไหนชะไมเล่า3วัน10วันแล้ว30ติดติดบานแล้วฝ่ายกระทรวงมหาดไทยก็แปะๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ว่าท่านผู้ว่านะอย่างนี้ผมไม่ยอมรวมถึงจังหวัดนครปฐมด้วยของตำรวจเขาวันรุ่งขึ้นก็ไปเลยครับ5เสือโดนเลยนี่มัน40วันแล้วผู้ใหญ่บ้านคนนี้ยังรับเงินเดือนอยู่เลยและยังเข้าร่วมประชุมอำเภออีกด้วยนะขอบคุณสำนักข่าวส่งมาให้อ่านกัน
1: เป็นข่าวเนี่ยนะ
0: ครับก็เวลาตำรวจเขาไวไงตำรวจเขาไม่ต้องรอผู้ว่านี่
1: ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
0: ผู้การสั่งได้เลยผู้การจังหวัดอันนี้ของผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ต้องรอผู้ว่า
1: ปกครอง
0: จริงๆผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ผมว่าแค่ทนายอำเภอก็ได้แล้วนะแม้พูดถึงนายอำเภออีกคนหนึ่งผมชื่นชอบการทำงานของท่านมั่งเลยนะแค่ทำงานแล้วก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ชี้ชัดเลยนะผู้ใหญ่ท่านนายอำเภอบ้านสร้างนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจีนบุรี
1: ประจีนไง
0: โอ้แฟนคลับผมเป็นแฟนคลับนายอำเภอผมเป็น FC นายนะ
1: ว่างั้นเลยไง
0: ผมเนี่ยตัวผมเนี่ยลุงช้างเนี่ยเป็น FC ได้ไง FC นายอำเภอบ้านสร้างอ่ะ
1: บ้านสร้างใครอ่ะ
0: ครับท่านนายอำเภอเหรอจำชื่อท่านไม่ได้แล้วแต่ท่านหล่อกับผมหน่อยเดียวเอง
1: โอ้รูปร่างหล่อ
0: รูปร่างหล
1: ่อ
0: หล่อกับผมหน่อยนึงอะไรดีแล้วก็ชื่นชมใช่ไหมเล่าแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวก็ดูเนี่ยกกต.จะว่ายังไง
1: วันนี้วันที่14
0: ขีดเส้นแล้ว
1: กันยายนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: จะว่ากันกี่คนก็ว่ากันไป
0: เออกกต.ยอมอย่างไรไม่รู้นะ
1: ตำรวจชายแดน
0: ไม่ใช่ตชด.นะคุณก็แม่กินยาแล้วก็ไปมั่วแต่เช้าเลยผมบอกแล้วไม่น่าเอากาแฟผสมฟอกัสให้กินแล้วผมถ้าผมชงเองผมใส่ไอ้ห้าวนั้นเนี่ย
1: อย่างนั้นเลยไง
0: เออกกต.ตำรวจชายแดนเดี๋ยวตีตายกกต.
1: ตัวย่อตัวย่อมันเยอะนะ
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งใครดูฮะเดี๋ยวดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: นั่น
0: ว่าเราเมืองเราจะเป็นอย่างไร
1: วันนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวก็รู้กันแล้วนะ
0: เดี๋ยวก็รู้กัน
1: บางทีก็รู้ไปแล้วก็มีนะว่ากันไปว่ากันไป
0: ครับผมนี่แม่ที่บ้านแพ้วไงที่ว่าไฟไหม้โรงพยาบาลเนี่ย ท่านมหาไทยก็รัฐมนตรีช่วยก็ลงพื้นที
1: ่มท.3เนี่ยนะ
0: คาดว่าเครื่องสำรองไฟมันช็อต
1: โอ้
0: เมื่อเวลา 18:00 นเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านแพ้วได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก5ชั้น
1: ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
0: โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนหมู่1ถนนบ้านแพ้วพระประโทนเนี่ยนะครับ
1: อยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครเนี่ยนะ
0: ก็ได้เร่งประสานรถดับเพลิงทั้งจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
1: แล้วก็มูลนิธิต่างๆให้ไปทำการช่วยเหลือเนี่ย
0: ครับผม
1: ที่เกิดเหตุที่ชั้นล่างสุดนะ
0: ครับ
1: เรียกชั้นอะไรนะ
0: ชั้นจีชั้นล่างชั้นใต้ดินภายในศูนย์กายภาพบำบัดนอกจากจะเร่งดับเพลิงให้เร็วที่สุดแล้วยังต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วย
1: เอาออกมาให้รวดเร็วและก็ทุกชีวิตต้องปลอดภัย
0: ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความระทึกเป็นอย่างมากโชคดีในที่ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยเขามีการประสานหน่วยงานองค์กรในได้เรื่องรวดเร็ว
1: และก็ทำงานของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไวนะ
0: เขามีการชำนาญไง
1: แล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกทันนะ
0: ครับบริเวณชั้น3ประมาณ40คน
1: โอ้เยอะนะ
0: ออกไปยังอาคารรับรองได้อย่างปลอดภัยส่วนใหญ่แล้วเป็นคุณแม่หลังคลอดและทารกนะครับ
1: น
0: ะหลังจากเคลื่อนย้ายออกมาแล้วแม้จะไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ทางโรงพยาบาลก็ได้จัดส่งทีมแพทย์
1: ให้ไปดูผู้ป่วย
0: แต่ละรายตลอดเวลา
1: เพื่อเฝ้าดูแลแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ
0: ครับขณะที่ในส่วนของการดับเพลิงนั้นพบว่าต้นเพลิงอยู่ในศูนย์กายภาพบำบัดชั้นจี
1: ชั้นล่างสุดนะ
0: โดยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังฉีดน้ำภายในตัวอาคารใช้เวลาประมาณ40นาที
1: ก็สามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได
0: ้แต่ก็ยังคงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแหละแล้วก็ใช้เครื่องอัดอากาศเพื่อไล่กลุ่มควันให้ระบายออกจากตึกให้หมด
1: ขณะปฏิบัติเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับบาดเจ็บไป2นาย
0: ถูกกระจกบาดเล็กน้อยครับ
1: ถูกกระจกบาดเนี่ย
0: สามารถกลับบ้านได้แล้ว
1: อ้าวดีแล้วกลับไปเล็กน้อย
0: ครับ
1: ประ
0: มาณทักทุ่มหนึ่งท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ
1: ์
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3เนี่ย
1: ก็ลงพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พร้อมกับเข้าไปดูความเสียหายในเบื้องต้น
1: บริเวณ
0: ที่เกิดเหตุครับ
1: เพิงได้สร้างความเสียหายที่ชั้นสี่ชั้นอะไรนะ
0: ชั้นจีครับ
1: ชั้นจี
0: เพียงชั้นเดียวครับ
1: ม
0: ไม่ได้ลุกลามไปชั้นอื่นนะ
1: ความเสียหายประมาณ 90% นะ
0: ครับโชคดีไม่ใครได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้ป่วยเพิ่
1: ม
0: ส่วนผู้ป่วยเดิมที่นอนรักษาอยู่อาคารที่เกิดก็ปลอดภัยทุกคนนะ
1: ดีแล้วปลอดภัยกัน
0: ส่วนตัวอาคารนี้จะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองเข้ามาตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรง
1: ยังแข็งแรงอยู่ไหม
0: จึงจะประเมินได้ว่าสมควรใช้ต่อหรือไม
1: ่อาคารเนี่ยนะ
0: ถ้าอาคารมันไม่มั่นคงก็ต้องทุบทิ้งนะ
1: แต่มัน 90% นะ
0: ครับ0812901691
1: นะ
0: วันนี้อยากจะได้อะไรอยากจะดูแลสายตาก
1: ็
0: เอายาย่าบิงไปรับประทานตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ด
1: ยาย่าบริงนะ
0: ครับ
1: กระปุกลังก้า800บาท2กระปุก 1,500 บาท
0: ครับผมอัน
1: นี้เป็นแบบชนิดแคปซูลยาย่าบริงเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: ส่วนท่านที่จะดูแลเรื่องไตนี่ไตนี่เรื่องสำคัญนะโดยเฉพาะท่านที่กินเค็มมากๆเนี่ยต้องเบาๆหน่อยนะถ้ามันเค็มมากเกินในไตมันก็ทำงานเยอะ
1: นั่นสิ
0: โดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยกินเยอะเกินเนี่ยเค็มๆเยอะเนี่ยงดจ้ะครับงดได้งดเลยเบาได้เบาเลยแม่บอกแม่เวลาจะนอนมันท้องมันจอกจากจอกจากมันทรมานเว้ยโกโก้ลุงช้างไง
1: โกโก้นะ
0: เออชูนี่แหละฉงก้องแกงก้องแกงยิงน้ำยิงร้อนยิงดีจูบหมดแก้วตามด้วยน้ำอุ่นๆสักแก้วนะ
1: โกโก้
0: นอนหลับสบาย
1: กล่องหนึ่งก
0: ็300
1: 2กล่อง
0: 500
1: 2กล่อง500
0: ครับลุงคดเป็นไงกินแล้วเป็นไงชื่นใจไหมล่ะ
1: โกโก้นะ
0: ครับนี่หนุ่มสตาร์ทเครื่องรถลืม
1: ยังไง
0: ใส่เกียร์ขาเข้าไว้ไง
1: แล้วพอสตาร์ทเครื่อง
0: กระบะพุ่งชนร้านทองพังยับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย
1: อุดหนุนร้านทองไปแล้ว
0: ตกใจนึกว่าปล้นร้านทองซะแล้ว
1: ที่ไหนแล้วนะ
0: ชาวบ้านเยอะแช่มมาแน
1: ่เอาปลาแช่มไปดูสิเล่า
0: โลกอะ
1: ไปดูสิเล่า
0: เมื่อวานนี้ตำรวจจากอำเภอเมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งว่าม
1: ีรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าเนี่ย
0: พุ่งชนหน้าร้านทองจงเฮงชื่อร้านจงเฮงดียังเลยนะ
1: จงเฮง
0: ไงถนนพระองค์ดำอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะ
0: หาสาเหตุแล้วก็สอบสวนหน่อยที่มันเพราะอะไรใหญ่เล่า
1: ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นร้านทองจงเฮง
1: พบรถยนต์กระบะโตโยต้าสีดำเนี่ย
0: ทะเบียนพิษณุโลกพุ่งเข้ามาในตัวร้าน
1: ได้รับความเสียหาย
0: โชคดีนะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บครับ
1: ร้านทองเสียหาย
0: จากการสอบสวนเจ้าของรถยนต์อายุประมาณ30ปี
1: เจ้าของรถคนขับว่ายังไง
0: ผมไม่ประสงค์จะออกนามนะอย่าไปออกชื่อผมนะอายเขา
1: อ้าวไม่อ่านหรอกไม่อ่านหรอก
0: เออได้ขับรถมาจอดรถดิมถนนพระองค์ดำแหละ
1: แล้วก็แวะกินข้าวมันไก่
0: เขาว่าข้าวมันไก่พิโลกอร่อยอ่ะ
1: อร่อยไหมล่ะร้าน
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: ไก่เคียงกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หลังจากรับประทานเสร็จแล้ว
0: โอ้โหเปิดประตูรถพร้อมกับเสียบลูกกุญแจบิดสตาร์ทเครื่องทันที
1: ลืมไปว่า
0: ใส่เกียร์หนึ่งขาเข้าไว้ครับ
1: ทำให้รถพุ่งชนที่ร้านทองเข้าหน้าอย่างจังเลยนะ
0: จนได้รับความเสียหายดังกล่าวหลังเกิดเหตุครับ
1: ผมก็ไปหนีไปไหนนะ
0: พร้อมโทรศัพท์เรียกประกันรถมาตรวจสอบหน่อยเออดีนะมีประกันนะเนาะ
1: โอ้โหแล้วติดกระทองเลยนะชนตู้ทอง
0: ไม่ถึงตู้ดีแล้ว
1: เออ
0: ดีว่ามีไอ้สแตนเลสลูกกงคาไว้นะไม่งั้นแล้วเขาหาว่าปนทองใช่ไหม
1: นั่นนะสิ
0: ทางด้านเจ้าของร้านทองคุณนิชนันเนี่ยนะ
1: เปิดเผยว่ายังไง
0: ขณะเกิดเหตุตนเข้าไปรับประทานนะอาหารอยู่หลังร้าน
1: จังหวะพอดี
0: ช่วงนั้นมีลูกของตนสองคนนั่งอยู่บริเวณในหน้าเคาน์เตอร์ร้านทอง
1: และจุดที่รถพุ่งเข้ามาพอดี
0: เป็นจุดที่ตนมักจะนั่งเป็นประจำแหละ
1: และก่อนหน้าเนี่ย
0: ลูกตนก็นั่งอยู่บริเวณนั้นเช่นกัน
1: แต่ภายหลังเนี่ย
0: ได้ขยับมานั่งทางกลางร้าน
1: ช่วงจังหวะนั้นเองรถชนน่ะ
0: เสียงดังแล้วก็ร้องเสียงร้องของลูกก็รีบออกมาดู
1: พอมาดูก็พบอ้าว
0: ซะแล้ว
1: รถพุ่งชนได้รับความเสียหายไปซะแล้ว
0: เขาเยอะเหมือนกันนะ
1: ร้าน
0: เจ้าของร้านบอกมากพอสมควรเหมือนกันนะ
1: โอแค่กระจกก็หลายตังค์เลยเนี่ย
0: รถขนาดรถเกธรรมดาเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะสตาร์ทเนี่ย มันจะกระชากแล้วใส่เกียร์คาไว
1: ้ใช่ดิ
0: มันต้องมี
1: บ่อยเน
0: อะมันต้องเซฟไว้หน่อยเนาะอย่างรถรุ่นใหม่เนี่ยเป็นรถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะถ้าขัดเกียร์ไว้เนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดนะ
1: โอ้
0: มันสตาร์ทยังไงก็ไม่ได
1: ้นาน
0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องไอ้พวกพุทธสตาร์ทมันต้องเท้าเหยียบเบรกก่อนนะ มันถึงจะสตาร์ทได้อันนี้แสดงว่ารถเก่าอะดิ
1: รถเก่า
0: เก่านะแต่ยังมีทะเบียนไอ้ยังมีประกันนะดีจัง
1: ก็เราพูดก็ประกันแล้วล่ะ
0: ประกันจ่าย
1: ไอ้ตังค์ไงนี
0: ่ไอ้ตังค์จ่ายซ่อมรถด้วยซ่อมร้านเขาด้วยเวลากินเขากินเยอะนี
1: ่
0: นี่เหมือนจะมือหวยเถื่อนนะเวลากินกินเต็มเต็มเวลาเลขดังๆมาอั้นอีกแล้ว
1: มีอั้นด้วยกัน
0: อั้นแม้กระทั่ง522
1: อ
0: ่ะเสียใจซื้อไว้แล้ว
1: ซื้อไว้แล้วไง
0: รัฐบาล80บาท
1: นี่พอหิวข้าวมันไก่แท้ๆเลย
0: หิวข้าวแท้ๆ
1: แต่ไม่น่าหิวมันไก่เลยเนาะ
0: ครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
1: ที่มีสารโปรตีนไปเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดีนี่กระปุกหนึ่งก็690
0: 100แคปซูลครับ
1: เป็นแบบแคปซูลนะ
0: ไม่ต้องไปอธิบายสรรพเดชสรรพคุณกันแล้ว
1: รับประทานง่าย
0: นะครับผม
1: มือละ3เม็ดนะ
0: ปลูกมี100เม็ดนะ
1: ซ
0: ื้อ4กระปุกแถมปีกระปุกหนึ่ง
1: จ่าย 2,000 บาทเท่านั้น
0: ครับจะดื่มกาแฟกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มได้เลย
1: ดื่มแล้ว
0: ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกระทั่งวันเนี่ยนะ
0: ของเราทั้ง2สูตรมีมากว่า10ปีแล้วนะครับ
1: รู้จักกัน
0: ไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนราคาไม่ได้อะไรจะขึ้นราคาเราก็ไม่ขึ้นแถมยังแถมสบู่ด้วยนะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟองจากลุงช้าง
0: เนี่ยถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ย4ถุง 1,000 ในแถมให้ก้อนหนึ่ง
1: แถมให้ก้อนเดียว
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าถุงดั้งเดิม2ถุง900ก็แถมให้ก้อนหนึ่ง
1: ก้อนเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าซื้อ
0: 5ถุง2,000 ใน2ก้อน
1: อันนั้นแถม2ก้อนเลย
0: ครับสำหรับคนที่บอกแม่ฉันไม่อยากดื่มเลยเนี่ยเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มดื่มเ
1: ยอะเป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันก็รับประทานได
0: ้เขาไม่ได้ใส่ไขมันทรานเข้าไปเหมือนกันเลยกับโกโก้
1: โกโก้เด็ด
0: ความหวานที่เกิดขึ้นนี่ใช้สุคาโลส
1: สุคาโลสนะ
0: ทีนี้เจ้ากาแฟไปเจอของขมผสมถังเช่าเก่ากี
1: ้
0: เห็ดหลินจือกระชายดำเนี่ยมันก็ขมไงมันก็หวานจะไม่ออกเลย
1: หวานไม่เยอะ
0: เออไม่เหมือนโกโก้
1: โกโก้นี่จะออกหวานหน่อย
0: หวานไม่หน่อยแล้วอร่อยเลยแหละ
1: แต่ว่าใช้สุคาโลส
0: ใช้สุคาโลสตัวเดียวกันนะครับทีนี้ความมันที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นกาแฟเนี่ยเขาใช้ถั่วขาวถ้าเป็นโกโก้ใช้มะพร้าวครับ อร่อยอ่ะไม่เชื่อก็ลองดูสิแหมใครที่กินโทรมาบอกหน่อยเหอะอร่อยจริงหรือเปล่าทำไมอร่อยก็โทรมาด่าเลยเนี่ยกำลังออกอากาศอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: นาน
0: วันนี้ก็ไปลองดูได้ที่ตลาดนัดไหสี่หู
1: ไหสี่หูตำบลไม้ดัดเพื่อประจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้
0: ใช่เลย
1: ทั้งปีดาและก็คุณชะแล่มก็ไปอยู่ที่นั่น
0: ครับ
1: ก็ไปซื้อกันที่ตลาดนัดไหสี่หูนะ
0: ครับปุ๋ยเพิ่มเขาบอกเลยนะแต่วันนี้เขาเอาไปให้แล้ว5ลูกละคุณพี่อยู่ทุ่งคลีจะมาเอาดึงลวงก็มาได้เลยนะเบิกไป2ขวดแล้วนะครับ
1: วันนี้เอาไปแล้วเอาไปแล้ว
0: เจ้าเฮงคือสุนัข3ขาครับ
1: หมา3ขา
0: ถูกหนุ่มทาสยาถือจอบสับหัวแบะคาบ้านแล้วก็ลากไปฝังเลย
1: เอ้ารอดซะตายเลยหรือไงนะ
0: มันมีพรบ.คุ้มครองอยู่นะ
1: ไปอย่าไปทำมันที่หมานะ
0: คนอะไรหมายังไม่มอง

0: เตือนใจพร้อมระบุว่า
1: เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลชำนิจังหวัดบุรีรัมย์
0: เจ้าของสุนัขได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไปแล้วเรียบร้อย
1: เด็ดกะละ
0: ต่อมาตำรวจได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายปรีชาหรือว่ากบ
1: อายุ57ปีที่บ้าน
0: พร้อมยึดจอบของกลางนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ชำนิครับ
1: นายปรีชาอ้างบอกว่า
0: สุนัขเพศผู้ชื่อว่าเจ้าเฮง
1: สุนัขหมาของตนเองเนี่ย
0: มันเป็นสุนัขหมาของผมนี่แหละยอมรับว่าผมได้ใช้จอบสับบริเวณศีรษะมันจำนวน2ครั้ง
1: หลังจากนั้น
0: มันใจเสาะมันตายเลยครับ
1: ลากไปฝังที่บริเวณหน้าบ้าน
0: น่ะผมก็ไปฝังที่ขุดหลุมไว้หน้าบ้านผมเนี่ยโกรธที่เจ้าเฮงเป็นโรคเลื้อนเกรงว่าจะมาแพร่เชื้อให้กับสุนัขของตนเองมันจะมานอนหน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
1: ตอนนี้
0: เหลือสุนัข1ตัวตนเองจะฆ่าให้ตายเช่นเดียวกัน
1: อ้าว
0: ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยเสพยามาก่อน
1: เพี้ยนละบ้างเงิน
0: เออ
1: ขากระทั่งสุนัขหมา
0: ขามันบ้องแบงบ้องแบงน่ารักนะ
1: คราวนี้เจ้าของหมาว่าไง
0: ของหมาบอกกับตนเองเก็บเจ้าเฮงอ่ะสุนัขเพศผู้อายุ2ปีพันธุ์ไซบีเรียนมาผสมกับบางแก้ว
1: เอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่หมามันยังเล็กอ่ะ
0: แต่ก่อนหน้านี้เจ้าเฮงเคยประสบอุบัติเหตุ
1: แล้วหลังจากนั้น
0: ต้องตัดขาหน้าซ้ายทิ้งทำให้เหลือ3ขา
1: เป็นหมา3ขาไปแล้ว
0: จึงให้ญาติมาช่วยดูแลโดยตนเองโอนเงินเป็นค่าอาหารให
1: ้แต่ก็สงสารหมา
0: ใช่
1: จนกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุเนี่ย
0: คนดูแลพบคราบเลือดอยู่ในบ้าน
1: บริเวณที่เจ้าเฮงเนี่ยนะ
0: นอนเป็นประจำ
1: แล้วก็ไม่พบสุนัขหมา
0: ไม่เจอไอ้เฮง
1: หลังจากนั้น
0: เปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบ
1: อ้าวพบภาพ
0: ปรีชาซึ่งเป็นน้าแท้ๆของตน
1: ถือจอบไปทำร้ายร่างกายสุนัขหมาเจ้าเฮงจนนอน
0: ขณะไอ้เฮงมันนอนหลับอยู
1: ่โอ้โห
0: จากนั้นก็ลากไอ้เฮงออกไป
1: เอาไปฝังเอาไว้ที่หน้าบ้าน
0: นั่นไม่ล่ะ
1: มีกล้องวงจร
0: หลากดองแดงดองแดงไปเลย
1: โหดร้ายเนาะ
0: เสียใจจะเตือนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: โดยมองว่าเป็นการทำดังกล่าวเนี่ย
0: ทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเหี้ยม
1: ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาปีชาก
1: ี่ข้อหาน่ะ
0: 3ข้อหาได้แก
1: ่ข้อหาแรก
0: บุกรุกเคหสถาน
1: ข้อหาที่2
0: ทารุณกรรมสัตว์โดยเจตนา
1: และข้อหาที่3
0: เสพยาบ้านะโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณจะอนุญาตไหมล่ะ
1: เขาไม่ให้อนุเทพอ่ะนะ
0: แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: โดน3ข้อหาเลยเนี่ย
0: สมน้ำหน้า
1: อรุณกรรมสัตว์เนี่ยนะโอ้
0: หมา
1: เนี่ยเคหสถานเขาด้วยเนี่ย
0: ชอบใจแต่หมาในชีวิตหมาเนี่ยนะนะเขาว่าเอาข้าวไปกินครั้งเดียวแค่นั้นแหละ
1: เป็นยังไง
0: โอ้มันจำจนวันตายเลยเนี่ยว่ามันเรามีพระคุณกับมันเนี่ย
1: โอ้หมาเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: ผมไม่อยากพูดถึงคนนะ
1: เป็นไง
0: ให้ข้าวกินก็ว่าดีเพราะวันนี้ไม่ได้หุงข้าวมันด่าเราซะอีก
1: ว่าเราไง
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะ
1: นะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จ้วนในพี่ผู้ชายอ่ะ
1: เอาแล้วประทานฟอกัสกันได้นะ
0: กล่องเขียวกล่องเดียวจะได้เยี่ยว

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะ

0: ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: แห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691

0: ม่เรากระบ้ายอซะด้วย
1: เป็นไง
0: เขาบอกแม่โกโก้อร่อยมาก
1: อร่อยอร่อย
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: โกโก้โอ
0: ้ใครจะซื้อไปตั้งโรงทานนั้นเดี๋ยวผมคิดพิเศษให้เลยนะเอาจริงๆ
1: ครับ
0: ตั้งโรงทานเนี่ย
1: จะเป็นกาแฟเป็นโกโก้ได้ทั้งงาน
0: ได้ได้ได้เขาบอกว่าจะไปตั้งโรงทานเนี่ยลุงช้างเอาเท่าทุนได้ไหมได้แต่ออกค่าส่งเอง
1: หรือ
0: ถือว่าช่วยกันทำบุญเนี่ยนะ
1: นาน
0: นะครับแต่มาซื้อกล่องเดียวอย่าไปตั้งโรงทานอย่างนี้มันแหม
1: เอาไปรับประทานกันแล้วกัน
0: เดี๋ยวตีตาย
1: ส
0: ัก10กล่องเนี่ยไปตั้งโรงทานเนี่ย
1: ใช่
0: 10กล่องก็150ซอง150แก้วนะ
1: กล่องนึงก็300
0: 2กล่อง500บาทนะ
1: กล่องก็จะได้ประหยัดไปอีกหน่อย
0: ใช่สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: จ
2: ้
0: า
2: ใช่
0: แล้วจ้า
2: โทรมาจากบ้านสวนกอน9ค่ะ
0: บ้านสวนกอน9
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ค่ะ
0: นี่เนี่ยน้องแคร์ดิเอ้ยไม่ใช่แกงคอย
2: ค่ะบ้านน้อยนะค่ะติดมะนาวหวานเน
0: ี่
2: ยอ๋อ
0: พี่น้อยเหรอ
2: ค่ะ
0: จ้า
2: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่สาวพี่น้อย
0: อ๋อพี่สาวพี่น้อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ
2: ะสั่งยาไอตัวที่ว่ามันปวดตามข้อตามกระดูกน่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมโทรกลับนะตอนนี้มันออกอากาศอยู่นะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: ปวดตามข้อตามกระดูกก็ไง
0: คิดถึงพี่น้อยคิดถึงน้องก้าวด้วยนะ
2: ตอนนี้เขาไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ไอแสงทองเรือนธรรมอะค่ะ
0: ตรงไหนที่ตลาดแก่งคอยนี่แหละ
2: ไม่อยู่ที่หมู่4ซอย24ทางไปพัฒนานะคะ
0: อ๋อเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผมเขาทำไล่โคกหนองนาไง
1: เนี่ยนะ
0: โคกหนองนาพี่สาวพี่น้อยทีนึงพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: อยนี่เป็นครอบครัวทหารม้าสามีเขาอยู่ศูนย์การทหารม้านะครับแล้วก็ทำโคกหนองนาเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดสระบุรีเป็นแฟนรายการเราตอนที่เราทำรายการอยู่ที่มวกเหล็กก็อยู่ที่แก่งคอยเวลาผมไลฟ์สดตอนนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดช่องลุงช้างแล้วนะครับปิดตำนานไปแล้วช่องลุงช้างไทยทิพย์ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ลิเกหลายคณะที่ติดต่อลุงช้างมาผมก็ส่งไปให้ช่างติงไปแล้ว
1: ครับ
0: ผมไม่รับแล้วนะครับเพราะรับงานปุ๊บเช้ามาเสียงานเช้ามาก็เสียงานเลยเราทำรายการตอน 5:00 เนาะ
1: ครับ
0: เป็นงั้น
1: ก็เหนื่อยอะนะ
0: เหนื่อยตื่นสายไม่ได้ครับผมตังก็อยากได
1: ้
0: ก็ส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยได้ตังค์อ่ะเอ้ยงานกฐินเรายังประกาศไม่หมดเลยนะชั่วโมงเนี้ย
1: กฐินเลยไง
0: ครับ
1: เอา31ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายน7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพลัดอำเภอ
0: บางพลัดกรุงเทพ
1: บางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนาราม
0: จ้ะ
1: ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: จ้ะ
1: 15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลโรงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดบางซอ ตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: ที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: และก็งานประจำปี
1: งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: สาธุ
1: ในงานกฐินนะ
0: ครับผมเคาะซ้ำเนี่ยชาวนาชาวไร่ชาวสวน
1: เป็นยังไง
0: ถูกขโมยมาขุดหัวมันสำปะหลังไปตั้งนั้นเนี่ย
1: หลังจากนาข้าวเสร็จใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่ใช่เลยนาข้าวโดนภัยแรงเล่นงานนะสิ
1: อ๋อไปปลูกไปปลูกมันสำปะหลัง
0: นี่มันสำปะหลังมันทนไงถ้าได้ปุ๋ยลุงช้างเลยนะจริงๆอ่ะมันใบนี้มันพลับไปนะหัวมันล่มไปนะใช้ปุ๋ยลุงช้างอ่ะ
1: นี่ไปขโมยขุดมันสำปะหลัง
0: เราไม่ได้อยู่เฝ้ามันไงมันแผลแป๊บเดียวที่บ้านไร่อุทัยธานีเนี่ย
1: อุทัยยังไง
0: ป้าไหมพี่ไห
1: ม
0: เกษตรกรบ้านหนองบ่มกล้วย
1: นายสมัยเนี่ยนะ
0: บอกว่ามาเดือดร้อนแล้วเกิดลุงช้างเอ้ย
1: เพราะอะไร
0: ทำนาได้ติดไร่พอเจอภัยแล้งแล้ว
1: ปลูกข้าวไว้10ไร
0: ่เออเสียหายไป5ไร่ได้ครึ่งเดียวอ่ะ
1: อ๋อ
0: นี่ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยมันทนแรงนะทำนาแล้วก็ปลูกมันตะบะหลัง10ไร
1: ่10ไร่ปลูกเอาไว้9เดือนแล้ว
0: อายุ9เดือนอยู่ห่างจากบ้านประมาณ7กิโล
1: พบว่ามีคนร้ายเนี่ย
0: มันเข้าไปขุดหัวมันตะบะหลังพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วใช้วิธีเอาถอนต้นหักหัวมันบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยไป10กระสอบ
1: น้ำหนักประมาณ300กว่ากิโลกรัม
0: คนร้ายมันแอบขนหัวมันหนีไปได้ประมาณ 7-8 กระสอบอ่ะ
1: เหลือทิ้งเอาไว้ในไร่แค่2กระสอบ
0: พร้อมล่องลอยต้นมันสำปะหลังที่ถูกหักหัวกระจายเป็นบริเวณกว้างนะ
1: คิดมูลค่าความเสียหายก็พันบาทนะ
0: ครับเยอะนะพันบาทสำหรับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยนะ
1: มันขโมยนะ
0: แจ้งให้ผู้ใหญ่รับทราบแล้วถ่ายลมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
1: บันทึกภาพไว้แล้ว
0: เชื่อว่าคนร้ายเป็นคนแถวบ้านนี่ครับข้างบ้านโจเล่นี่แหละ
1: ก็คงแถวบ้านรู้นั่นแหละ
0: เออมันรู้จักเส้นทางดีไง
1: โอ้คาดว่า
0: ก่อเหตุในช่วงกลางดึกหรือไม่ก็ช่วงเช้ามืดนะ
1: ก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยเลือกอาจจะเพราะหัวมันสับปะหลังเนี่ย
0: เอออาจจะมาจากราคามันตอนนี้ปีนี้ปรับตัวสูงไง
1: อ๋
0: ออยู่กิโลกรัม3บาท30ตังค์อ่ะ
1: หรือประมาณ
0: 3,300 บาทต่อตันน่ะ
1: เนี่ยนะ
0: อาจจะเป็นแรงจูงใจหัวขโมยนะ
1: มันนำไปขาย
0: หรือไม่ก็แปรรูปเป็นมันเส้นก็ได
1: ้เออ
0: พี่น้องทำไล่มันนี่นะฮะนะวันนี้นะครับโชคดีแล้วที่ฟังรายการเราเนี่ยหัวใหญ่กว้างใหญ่และลึกเป็นแทงดินดีนะแทงดินยาวเลยเราใช้เม็ดฟู่ใส่เข้าไปนี่ใบมันแพร่ไปนะ
1: ด้าน
0: อ่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทร1197นะ
0: ส่วนที่ทุ่งสงนะครับเมื่อวานนี้ผมส่งไปแล้วนะพี่นะไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: แต่ปวดเกาปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นไง
1: โอ้รับประทานสูตรดั้งเดิมนะ
0: ทานคู่กับไทยแคลมพัดนะเสริมสร้างกระดูกไปแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเพศสัจกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 91โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้อง
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ทุกข์ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้า วิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
14: เดินไปเดินมา10รอบ

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
14: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เพชรลิ้นจืดโสม
14: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
15: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่จอทล1197ด้วยนะจ๊ะ
1: มาแล้วมาที่จอทล1197กันแล้ว
0: ครับผมที่สตูลไม่ได้ตัดนะไฟไม่ได้ขาดนะไฟยังมาอยู
1: ่
0: มีข่าวดีด้วย
1: เรื่องของ
0: ต่อจากนี้ไปกลางคืนจะได้ฟังรายการเราด้วยนะ
1: นาน
0: ยังไงเดี๋ยวคุณสารวัตรนะกลางคืนเนี่ยเป็นรายการผมเลย3ชั่วโมงไปเลยใช่ไหมเล่าพี่น้องสตูลก็จะได้ฟังรายการหมูกับช้าง
1: ช้างกับหมูเนี่ยแหละ
0: ใช่
1: ฟังกัน
0: จะร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวถ้าผมขายของได้มีคนฟังเยอะปั๊บเนี่ยเราจะได้ช่วยกันไงค่าน้ำค่าไฟจะได้ช่วยกันเนาะงานพี่น้องบ้านเราโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะ
1: ครับ
0: พี่น้องมุสลิมสลามอะลัยกุมทุกท่านเลยนะครับโกโก้ผมมีเครื่องหมายฮาลาลนะ
1: รับประทานได
0: ้ดื่มได้จังนี่อร่อยนะ คนเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มไง
1: รับประทานได
0: ้ได้เลยสบายบือสะดือโบนะครับแหมวันนี้พี่บิดาเขาไม่เอาไปสิ
1: ไม่ได้ไปไง
0: ไม่เอาไปก็ไปกินแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะน่าจะติดไปสัก10กล่องเนาะ เอาจริงๆนะผมอยากให้คนแก่คนเฒ่าได้กินโดยเฉพาะคนที่ไม่ดื่มกาแฟไงจริงๆไอ้กาแฟเรามันดื่มได้ใจไม่ตันน้ำลายไม่เหนียวอยู่แล้ว
1: เบาหวานไม่คืนสดชื่นทั้งวันนี่แหละ
0: บางคนก็ไม่กล้าไงมันขึ้นชื่อว่ากาแฟฉันไม่เอาหรอกลองโกโก้ซี
1: เรามีโกโก
0: ้
1: ทางเลือกนึง
0: เอาชนะท้าคนเป็นเบาหวานทั่วราชอาณาจักรเขาเรียกว่ามวลมนุษยชาติที่บอกว่าเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มนุ่นนี่นั่นกาแฟลุงช้างไม่กล้าดื่ม นะแล้วก็ไม่กล้าดื่มโกโก้ลุงช้างเอาไปเลยลองดื่มดู
1: รับประทานได
0: ้ในกาแฟ10กว่าปีแล้วแต่คนเป็นเบาหวานกินเขาป่านี้ชักแงกๆไปแล้วแล้วตอนนี้มาโกโก้อีกแล้วบางคนเรียกกาแฟโกโก้เลยได้ขอไปจากลุงช้างเถอะนะ
1: นาน
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: โกโก้ชู
0: ชู
1: เ
0: ป็นโกโก้ที่หอมอร่อยซาวดะมะนะฮะมะซาวดะอยู่ชโยบอกได้รับยาหม่องแล้วเป็นยาหม่องยาหม่องของคุณปิดาเขาอะยาหม่องฟ้าทลายโจรอะไรเขาเนี่ยนะขวดนู้นบึ้มเลยนะ230บาทคือขวดเดียวมัน180อะผมก็ต้องขอค่าส่งหน่อย50บาท
1: นาน
0: มะก็บอกเอายอมเอา ได้รับแล้วนะได้รับแล้วเดี๋ยววันนี้เขาก็จะหอบไปที่
1: ไอ้สี่หูนะ
0: ไอ้สี่หูนะครับ
1: อันนี้ก็ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
0: ฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: แต่แรกไม่ปวดท้องก็พบกับปีดาก็คุณชะแลมเขาอะไร
0: ครับแล้ววันนี้จะตกไม่ตกไม่รู้นะเพราะว่าโอ้โหเยอะเหลือเกินนะภาคเหนือก็60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ70นะครับภาคกลางก็70นะ
1: ภาคกลางก็มีนะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จากที่ไหนเอ่ย
2: เราฝันค่ะ
0: อ๋อเราขวัญกาญจนบุรีนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับเราขวัญกาญจนบุรี
1: เมื่อกี้ฟังที่วทป.นี
0: ่ครับผมเราขวัญนี่ฟังได้3คลื่นเลยนะวทป.จทล.จส.1
1: ครับ
0: ถ้า3โก้อ่างทองนี่ฟังจทล.จส.1วทป.แล้วก็ยังจะค่ายจักรพงศ
1: ์ฟังได้
0: เพราะนั้นผมไปจอดรถหน้าร้านประเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้
1: เป็นไง
0: โอ้โหดังกระหึ่มเลย855
1: โอ้เปิดกันเนี่ยนะ
0: ครับผมกำลังคุยกับป้าแดงว่าผมจะเหมาทั้งหมดเลยได้ไห
1: ม
0: เดี๋ยวจานวัชระห้าผมอีก
1: อย่างนั้นเลยไง
0: วัชระบอกช้าช้างถ้าแกเหมาหมดแกข้าไปต้องคุยกัน
1: มาให้คุยกันด้วย
0: อ่าสุขภาพแข็งแรงนะจานวัชระหมื่นสุวรรณ
1: เขาไม่เป็นไรอยู่แล้วคนน
0: ั้
1: น
0: อยู่ก็อยู่ก็ยาจะเป็นไรได
1: ้อยู่สบายแล้ว
0: เป็นอย่างเดียวกันนั้นแ
1: หละเป็นอะไรอ่ะ
0: เป็นเศรษฐีด่านช้างนะ
1: อ้าวคิดถึงนะ
0: ผมไปเหยียบแผ่นดินด่านช้างบอก
1: เป็นไง
0: มาแล้วไม่เข้ามาพักบ้านผมเดี๋ยว
1: โอ้จะให้เข้าไป
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวก็หนาว
0: หนาวสิ ผมกินอย่างกับยัดฟูกเนี่ย
1: เออ
0: ภาคกลางร้อยละ70นะ
1: มีที่ไหนบ้างภาคกลางเนี่ย
0: นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรี
1: อยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
0: และราชบุรีเฮ้ย
1: 70% นะภาคกลางเนี่ยนะ
0: ร้องแบบโขนเนี่ยร้องแบบโขนแล้วลพบุรีทละบุรีเฮ้ย
1: ตึกตึกตึกตึก
0: ขนต้องคณะอะไรนะลพบุรีมีคณะเดียวเนี่ย
1: อำนาจอำนวยพรนะ
0: ครับผม
1: หาเขาไปได
0: ้ได
1: ้
0: เดี๋ยวจะดูขนมีขนว่าหน้านะอำนาจฟังอยู่ป่ะไม่รู้น่ะ
1: ไม่
0: ได้ข่าวว่าเป็นอบต.หรือว่าอะไรนะอยู่ที่โคกต้นนะ
1: เขาเป็นอบต.อยู
0: ่
1: สบต.
0: ครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดขนให้หน่อยขนลำตัดเพลงฉ่อยมีเมื่อไหร่บอกนะผมจะไปถ่ายทำให้หน่อยผมจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต
1: ่
0: ลิเกไม่ต้องลิเกมีคนถ่ายเยอะแล้วล่ะนะครับลิเกลิเกเกียรติสายกล้องแล้วเลิกดึก
1: อ่
0: ะภาคตะวันออกร้อยละ60นะ
1: มีตกที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรี
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ครับ
1: ก็เยอะอะนะ
0: เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาสนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกโอ้เยอะนะสตูลตกด้วยนะ
1: ร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับระนองพังงานะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60นะจ๊ะ
1: อันนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศนะ
0: ครับผม มีพระพรหมวชิรคุณาธานบริจาคปัจจัย 2,000 ล้านบาทท่านมีเงินเยอะท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับสีกาทั้งหลายทั้งแหล่
1: ท่านบริจาคไปไหนอ่ะ
0: สร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองอ่ะ
1: โอ้สร้างโรงพยาบาล
0: แบบหลวงพ่อคูณเนี่ยไม่เล่าหลวงพ่อคูณนี่สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลนะ
1: ท่านสร้างไว้เยอะสละแม้กระทั่งร่างของท่านนะ
0: ครับ
1: เป็นอาญาจารย์ใหญ่นะ
0: พระพรหมวชิรคุณาธานเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารพระมหาเถระผู้ทรงคุณด้านทานบารมีอันยิ่งใหญ่บริจาคปัจจัยเป็นเงิน
1: 2,000 ล้านบาทเนี่ย
0: สร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองครับ
1: สร้างโรงพยาบาลเลย
0: ครับมีเพจของพัทยศสมณศักดิ์ประสงค์ไทยโพสต์ข้อมูลว่า
1: บริจาคปัจจัย 2,000 ล้านบาท
0: สร้างโรงพยาบาลพระพรหมวชิรคุณาธานไพศาลสังฆกิจโกศลวิมลศรีลาจารวินิตพิสิทธิ์สิกขการปีชาสาธกธรรมวิจิตพระมหานิสาสอนบวรสังฆรามคาคามาวสีทถิตนะวัดศรีโอ้โหยาวจังเลยหลวงพ
1: ่
0: อพระรามหลวงกรุงเทพ
1: วัดศรีสุดารามนะ
0: ครับ
1: วรวิหารเนี่ยนะ
0: ไม่เงินเข้ากรุงเทพยังไงวัดบางพึ่งไม่มาสักทีจะได้ตั้งแต่ผ่านเสร็จ
1: ข้ามสามโลกเนี่ยนะ
0: ที่ดินวัดเนี่ยหลังบ้านผมเนี่ย
1: นักสงฆ์ท่านจำปาเนี่ยนะ
0: โอ้เหลืออีกงานหนึ่งแต่ไม่นานได้จังก็ไม่รู
1: ้วัดที่ยังไม่ค่อยจะมีเนี่ยทำบุญกันบ้าง
0: ขออีกงานเดียวเนี่ยไว้จอดรถหน่อยเวลามีงานมีการอะไรเนาะ
1: นั่นสิน
0: ี่ครับท่านบริจาคเงิน 2,000 ล้านบาทนะ
1: สร้างโรงพยาบาลนะ
0: แต่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าหลวงพ่อเนนนะฮะท่านอยู่เขตบางกอกน้อยนะครับโรงพยาบาลราชบพิตรพุทธมณฑลสายสามเนี่ยศูนย์แพทยศาสตร์และการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
1: มณฑลสาย3
0: เลยครับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสติปัญญาแบบครบวงจร
1: ราชเทวี
0: โรงพยาบาลรัตนประชารักษ
1: ์ของสำวา
0: โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี
1: พุทธมณฑลสาย3
0: แล้วก็โรงพยาบาลบุษราคำจิตตากรุณครับ
1: สายใหม่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส
0: ร้างเป็นเงิน 2,000 ล้านนะ
1: 2,000 ล้านบาทเนี่ยนะ
0: โอ้แหมขอสาธุอนุโมทนา
1: อันนี้สร้างแน
0: ่บอกที่มาของเงินเนี่ยนะ2,000 ล้านบาทเนี่ยในการเขาก็ต้องสรรหาแหละว่ามาจากไหนใช่ไหมล่ะท่านก็มีที่มาที่ไปเลย
1: ครับ
0: มีคนมาบริจาคนู่นนี่นั่นท่านก็เก็บรวบรวมปัจจัยเขาไว
1: ้
0: นะครับ
1: ตอนนี้จะไปสร้างโรงพยาบาลที่ดอนเมืองใช่ไหม
0: ครับ
1: เขตดอนเมือง
0: ตั้งใจจะสร้างสังกัดสำนักแพทย์กรุงเทพให้ครอบคุมพื้นที่กรุงเทพเลยเพราะว่าโอ้โหชาวบ้านชาวช่องมากันเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีทะเบียนราษฎรเนี่ยจำนวนตั้งเท่าไหร่อ่ะ5ล้านกว่าคนนะไม่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรอีก5ล้านกว่าเพื่อจะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์สาธารณสุขได้ทันรวดเร็วทั่วถึงสาธุเนาะ
1: ต่างโรงพยาบาลนะ
0: ครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
1: หลวงพ พ่อดิ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เมตตา
0: ครับ
1: ช่วยเหลือดูแล
0: ของเราก็มีเนี่ยวัดตั้งเยอะแยะเนี่ยมากันบ้าง
1: ทราบครับบุญทำบุญทำทานกัน
0: นี่สะพานข้ามสามโลกเนี่ยเมื่อไรจะเสร็จ
1: วัดบางพึ่งเนี่ยนะ
0: ตอนนี้เขาบุกไว้แล้วเนี่ยบุกแล้วสร้างเสร็จปั๊บฉลองปุ๊บ
1: ฉลองสะพานข้ามสามโลกเนี่ย
0: เกโชเล่ปั๊บเลย
1: ทำการแสดงฉลองและดัง
0: พอถึงวันฉลองปุ๊บตกลงปั๊บตังพอเหลือจ้างลิเกได้เปลี่ยนเป็นสอนหลานนี่โกรธกันเลยนะลุงพ่อนะรับปากแล้วผมประกาศมัน3ปีแล้วเนี่ย
1: สอนหลานนี่เขาดังอยู่แล้วล่ะ
0: ถ้าโชเล่ไม่ว่างค่อยเอาสอนหลานไป
1: โชเล่ว่างทุกวันหากันไปจวกออกกระถิ่นอะไรก็หากันได
0: ้31ตุลาคมนี้นะครับ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณ
0: ผมไม่แน่ใจนะวัดหนองแจ้งหรือเปล่าด้วยว่าจะเลื่อนเป็น31นะโทรบอกด้วยครับ
1: อย่างไรฟังอยู่ก็โทรกันมานะ
0: ครับ
1: วันนี้1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดเทพอำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบางหลวงอำเภอบางบ่อพลอยตำบลบางบ่อพลอยตำบลบ่อพลอยเบอร์บ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลตะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีอันนี้เขามี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขครับ
1: ได้ขึ้นฉากใหม่นะ
0: ขึ้นใหม่มาตั้งปีที่แล้วแล้ว
1: ที่แล้วก็ทำไว้ให้
0: ถ่ายทำไม่สำเร็จด้วยผม
1: ขอบคุณลุงช้างด้วย
0: ครับผม
1: ทำฉากไว้เด็กมัน
0: เด็กโตขึ้นเนี่ยมันก็เนรคุณเราเองไงไล่ออกจากวงเฉยเลย
1: เมื่อคืนที่เจ้าออกัสเขาก็มา
0: เอามาเลย
1: วางงานจะชาโดนเลย
0: ผมไม่รู้นะผมรู้ผมจะไปให้กำลังใจมันหน่อย
1: เขาไปลำกันอยู่เนี่ย
0: ล่ะ
1: ออกัสน้องเธอน้องคุณ
0: โอ้โหไม่รู้นะรู้จะไปซะหน่อย
1: อ
0: ีตอนบวชแล้วบอกอีตอนตายไม่บอกเลยพวกเนี้ย
1: ร้อยวันไม่เป็นไร
0: คลาผ
1: ม
0: ชายปริศนาลอยกลางอยู่เจ้าพญาครับร่างเนี่ย
1: อายุประมาณ
0: 50แล้ว
1: ไม่เกิน50นะ
0: ถามหาญาติหน่อยสิ
1: รูปพรรณสันฐานเนี่ยผิวดำแดงเนี่ย
0: รูปร่างสันทัดถ้าผมไม่อยู่สงสัยจะเดาว่าเป็นผมแน่ใช
1: ่
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสน.ปากคลองสารรับแจ้ง
1: มีคนเสียชีวิตลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
0: บริเวณใกล้เคียงกับท่าน้ำใต้สะพานพุทธ
1: ทางด้านแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชไป
0: พร้อมอาสาสมัครเข้าไปตรวจสอบครับ
1: ขอเช็คตึงไป
0: ที่เกิดเหตุบริเวณท่าน้ำใต้สะพานพุทธแขวงวัดกัลยา
1: เหตุกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: พบศพชายลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในลักษณะไหน งายแน
1: ่ตรวจสอบแล้วตอบการไป
0: เรือตรวจการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปลากจูงเข้ามาน
1: ำลากขึ้นบนฝั่งเลยนะ
0: ครับจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเป็นชายไม่ทราบชื่ออ
1: ายุไม่เกิน50ปีนะ
0: ผิวดำแดงรูปร่างสันทัดสูงประมาณ160
1: ไว้ผมสั้นเนี่ย
0: กางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อสภาพร่วมบวมอืดแล้ว
1: ก็คาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ48ชั่วโมง
0: ตรวจสอบร่างกายไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลหรือทรัพย์สินส่วนตัว
1: แล้วก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือไม่มีบาดแผล
0: ไม่บ่งชี้ว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายหรือไม
1: ่เบื้องต้นเนี
0: ่
1: ย
0: แพทย์นิติเวชได้มอบหมายให้อาสาสมัครกู้ภัย
1: นำไปทำการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
0: พร้อมตรวจอัตลักษณ์บุคคลก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ก็จะเร่งตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายและติดตามญาติของผู้เสียชีวิต
1: ประสานให้ครอบครัวได้ทราบด้วย
0: ครับ
1: จะได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยนะ
0: แค่มีญาติหายออกจากบ้านไปลองไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: ใครหายไปบ้างหรือไม่
0: ครับผม
1: บอกกัน
0: สาวงามสาวสวยทำงานโรงแรมขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
1: ถูกคนร้ายขี่มาถีบรถล้มอ่ะนะ
0: ขี่มาประกบแล้วก็ถีบรถจนล้มพอล้มไปปั๊บ
1: มัดมือมัดเท้า
0: แล้วก็เรียกเงินเลย
1: จะเอาเงินใช่ไหม
0: เออ
1: ที่ไหนเนี่ยจังหวัดอุดรธานีนู่น
0: ตำรวจรับแจ้งคนร้ายขับรถชนแล้วก็ข่มขู่เอาทรัพย์สินบริเวณป่าละมะริมหนองทาถนนบ้านจันตำบลบ้านจันอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
1: ตำรวจหลังรับแจ้งก็เดินทางไปตำรวจตรวจสอบนะ
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวโทรกลับ
0: ครับผม
1: ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับที่เกิดเหตุพบนางสาวเพ็ญ
1: อายุ41ปี
0: ผู้ได้รับความเสียหายนะ
1: อยู่ในการสภาพใจกระตกตกกระจาย
0: ร่างกายก็ได้รับบาดเจ็บก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
1: นางสาวเพ็ญให้การว่า
0: ช่วงเวลาตีห้าครึ่งกำลังขับรถจักรยานยนต์ดองแดงดองแดง
1: จะเดินทางไปทำงานที่โรงแรม
0: มีคนร้ายขับรถมอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงฮอนด้าเวฟสีเทา
1: ขี่เข้ามาทางด้านหลัง
0: แล้วมันก็ถีบรถของหนูจนล้มเสียหลักลงนะครับคุณตำรวจค่ะ
1: หลังจากนั้นคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายวัย20ปี
0: รูปร่างผอมตัวเล็กสวมเสื้อคลุมมีฮูดสีดำฉุดกระชากลากจุงเข้าไปในป่า
1: หลังจากนั้นก็ใช้มือปิดปาก
0: แล้วก็ใช้เชือกมัดขาซ้ายเอาเข็มขัดมามัดมืออีก
1: พร้อมกับผู้ข่มขู่ว่า
0: เอาเงินมา
1: อย่าเอาเงิน
0: อย่าเสียงดังพยายามขัดขืนแล้ว
1: และเป็นยังไง
0: ไอ้เงินเนี่ยหนูก็ไม่มีแล้วถ้ามีก็จะให้มันหนูคิดว่ามันจะข่มขืน
1: นาน
0: หนูก็ต้องผิดหวังเพราะมันไม่ข่มขืนหนูหนูเลยผิดหวังเลยพอมันเผลอปั๊บ
1: เป็นยังไง
0: หนูก็วิ่งออกจากป่าเลยมาขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย
1: ขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
0: พอดีเลยชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดีก็ขับรถมันหนีไปนะครับก็มาแจ้งตำรวจนี่แหละ

0: ก็ไม่ได้อะไรผอมแห้งแรงน้อย
1: ศาสตร์ปล่อยลงทานไปแล้วมันจะกลับมา
0: เออผมมาขายเบอร์ไว้เหลือกลับมาอีกไอ้เบอร์ที่เหลือซะด้วยนะ
1: เ
0: มื่อวานนี้คนไปที่วัดพุทธไทยตะวันกันเยอะเลยนะ
1: แน่นวัดเขาบอกแน่นวัดเลย
0: นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมจะไปดูโต๊ะมั้
1: งโต๊ะอยู่ที่โรงพักนู
0: ้
1: น
0: อยู่โรงของป่านู้น
1: เออ
0: โอ้หาข่าวก่อนที่จะไปอ่ะ
1: นั่นสิ
0: โอ้โหมีคนขายของแถวนั้นบอกแม
1: ่
0: มากันเยอะเหลือเกินนะ
1: ขายดี
0: คึกคักนักท่องเที่ยวมาเดินกันที่วัดมากราบไหว้พระมาทำบุญ
1: กราบไหว้ในความบริสุทธิ์ใจแล้ว
0: ใช่เราไม่ได้ไปไหว้สมีนั่นน่ะไหว้พระพุทธรูปอ่ะพระพุทธรูปเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
1: เ
0: ป็นตัวแทนขององค์สมเด็จธัมมาทัมพุทธเจ้า
1: ใช่
0: พระสงฆ์ในมีหน้าที่เผยแผ่ศาสนาแต่มันไม่เผยแผ่ซะแล้ว
1: นั่นไปทำอย่างอื่นไง
0: ชื่อเขาบอกแล้วเนี่ยอุปสมบทอ่ะย่อมาจากอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: อดผสมบุตร
1: อดผสมบุตรเนี่ยนะปัดโท
0: เดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: ค
0: ่ะเดี๋ยวโทรกลับนะครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: นาน
0: มุกตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วผมไม่ได้รับนะ
1: แม้ว่า
0: ประมาณ 10-20 สายแล้วนะ
1: ไม่รู้ใครไปให้เจิมรถมั้งหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ไม่รู้ใครไปให้เป่ากระหม่อมมั้งหรือเปล่าม
0: ีเหมือนกันเนี่ยอุปสมบทอดผสมบุตร
1: ว่ากันไป
0: เขาต้องห้ามมีเมียนะครับอ่ะก็คนไปเที่ยวกันเยอะนะครับ
1: แน่นวัดเลยเนี่ยนะ
0: แต่วัดนี่อยู่ในเขตตำบลสำเภาล่มนะ
1: สำเภาล่มอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: เมื่อวานนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามา
1: ไม่ขาดสาย
0: โดยพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าหลังจากมีข่าวเกิดขึ้น
1: เว้นวันหยุดครั้งแรกเนี่ยนะ
0: ถือเป็นช่วงประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วไหว้พระ
1: แล้วก็เป็นจำนวนมากด้วยมากกว่าปกติด้วย
0: เทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาในวันนี้เยอะที่สุดพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโหวันนี้ขายดี
1: ขายดี
0: รู้สึกใครไปทำการแทนในท่านเจ้าคุณเบิ้มมะ
1: ท่านเจ้าคุณเบิ้มเนี่ยจานผมเนี่ย
0: เออวัดแม่กะวัดอะไรนะ
1: วัดท่าการร้องเนี่ย
0: เออ
1: มารักษาการเนี่ย
0: รักษาการใช่ไหม
1: เออแบบวัด
0: แบบวัดสามะเกลือ
1: สามะเกลือนี่มารักษาการแทนวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยอาจารย์ผมสักการเลยเนี่ยเก่งเก่งเก่ง
0: ผมเริ่มมาอยากใกล้คุณแล้วนะกลัวจะโดนจับซึ่ง
1: อาจารย์ผมอาจารย
0: ์เออผม
1: วัดท่าการร้องเน
0: ี่
1: ย
0: ท่านเจ้าคุณเบิ้มเนี่ยเนี่ย
1: ท่านเจ้าคุณในท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดระดับที่3นะ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะนั่นก็เรื่องของวัดนะตาปลาหมอคางดำมาอีกแล้วครับ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: พระโพธิเขื่อนลำปาว12ตัว
1: โอ้เยอะจัง
0: กรมประมงก็เตือนผู้เลี้ยงกุ้งเรื่องให้ป้องกันด้วยเดี๋ยวมันกินกุ้งหมดนะ
1: ใครเอามาปล่อยไว
0: ้ไม่รู้มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะเนี่ย
1: ไม่น่าเลย
0: ครับที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: เอาจับปลาหมอคางดำ
0: มาทำปลากระป๋องมั่งก็ได้มาทำลาบ
1: ไอ้กินนะมันกินได้
0: ก็ที่มันแต่ตัวมันเนี่ยมันกินเขาสิ
1: มันกินเขาแผ่ขจายพันเยอะไว
0: เขาบอกว่าถ้าเจอปลากระพงมันกลัวปลากระพงถ้าปลากระพงตัวเล็กอะปลากระพงตัวเล็กก็กลัวมัน
1: ไอ้หมอก็กินหมดนั่นแหละ
0: ใช่อ้าวก็ขอบคุณมากครับพี่น้องครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะ
1: ถุงสีเขียวนะ
0: ใช้กันแล้วไม่เบื่อครับ
1: สั่งซื้อเป็นตันนี่มีของแจกแข็งแถม
0: เอาจะเอาวิทยุก็ได้จะเอาปุ๋ยลูกหนึ่งก็ได
1: ้
0: จะเอาอีฟู่ก็ได้จะเอาดึงรวงก็ได
1: ้ได้เลือกเอา
0: เลือกเอาเลือกเอาเมื่อวานก็ไปส่งมาแล้วชะเชิงเซาเขาหินซ้อนเนี่ยนะ
1: ไปส่งมาเป็นตันเนี่ย
0: ครับผมถ้าท่านจะดูแลสายตาก็ยาหญ้าบริ้งนะจ๊ะ
1: บำรุงสายตา
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ด
1: ยาหญ้าบริ้งนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: อ้าวบางคนกินแคปซูลไม่ได้แต่ของยาใสบางคนกินแคปซูลไม่ได
1: ้
0: กระเดือกไม่ลงกลืนไม่ลง ก็เปลี่ยนเป็นซอฟเจล
1: ซอฟเจลก็ดีแคร์เลย
0: ครับราคาเดียวกันโปรมิกออย
1: สองกระปุก650บาท
0: ดูแลไตกับโปรมิกออยก็สองกระปุก650เหมือนกัน
1: ราคาเดียวกัน
0: ครับหรือจะเป็นเรื่องของไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: หลายคนบอกว่าไอ้แกสองคนเนี่ยนะไม่เคยคุยสรรพคุณไบโอเลยแต่ไม่ขายดีผมจะคุยทำไมเราก็มีคนก็คุยให้แล้ว
1: เหมือนกันเนี่ยนะ
0: คุ
1: ยให้เราหมดแล้ว
0: เขาคุยให้เราหมดแล้วเราจะคุยทำไม
1: เราคุยเรื่องราคาอย่างเดียว
0: อยากรู้ไหมใครมาคุยให้เราอ่ะคนที่เขากินแล้ว
1: นั่นนะได้โทรมาบอกโอ้โห
0: ชื่นใจ
1: กันไป
0: อย่างเมื่อกี้โทรมาจากไหนนะ
1: นั่นสิ
0: โกโก้อร่อยจริงๆสมคำล่ำลือน่ะเห็นไหม
1: นั่น
0: เดี๋ยวนี้กินโกโก้เช้า พอสายๆหน่อยก็กาแฟใช่ไห
1: ม
0: แล้วก่อนอาหารก็ไบโอดี

0: ไบโอดีก็กระปุกละ690บาท
1: ครับ
0: เ
1: ป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลนะ
0: รับประทานไป
1: แล้วก็รับประทานมรคินกลุงช้างด้วย
0: รับประทานควบคู่กันไป
1: นี่อะไรไงกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกนะดื่มก็ไปจ้วบหมดแก้วเลยนะตามด้วยมรคินกสัก2เม็ดนะครับ
0: 2เม็ดนะ
1: แล้วก็กินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กินยาโรงพยาบาลไปดื่มชงโกโก้ไปนะวันนี้กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะเขาแถมอะไรนะสบู่อะไรนะ
0: สบู่หาฟองจากลุงช้าง
1: ไม่ใช่สบู่แก้คันนะจ๊ะ แก้คันไปหาคุณปิดาเขานะครับใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นสมุนไพรไทยทิพโอสดนะจ๊ะ
0: ก็เรามี2สูตรนะ
1: อ้าวก้าวรูมาตอยกระดูกทับเส้นก็ทานสูตรดั้งเดิมใช
0: ่กล่องละ200
1: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูลใช่
0: กระปุกละ300อ่ะ
1: วันนี้มีของแจกของแถมเหมือนเดิมซื้อ5กล่องแถมกล่องนึงซื้อ5กระปุกแถม1กระปุก
0: แถมให้
1: ถ้าข้อปวดข้อปวดกระดูกกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็ไทยแคลพัท
0: อันนี้ไทยแคลพัทใน2กระปุก500
1: 4กระปุก 1,000 แถมฟรีกัน1กระปุกด้วยนะ
0: แถมให
1: ้ถ้าอยากจะกินน้ำมันงาดำก็ต้อง
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กระปุกก็300
1: ก่อนนอน2เม็ดนะ
0: ราคาเดียวกับบาระกินนกกัน
1: เนี่ยซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกันฟอกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: เดียวคล่องเนี่ยนะ
1: พี่น้องครับผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะฉี่ไม่ค่อยจะออกฉี่สะดุดปุดปัดอ่ะฉี่รถหลวงนี่ป้อเท้าเนี่ย
0: ใช
1: ่1เม็ดพอแล้ว
0: รับประทานกัน
1: 3วัน4วันกินสักเม็ด1เม็ดนึงในฉี่คล่องในตั้งหลายวันกินเพื่อขยายท่อปัสสาวะครับ
0: ปัสสาวะจะได้ฉี่ไม่สะดุดเนี่ยนะ
1: ต่อมลูกหมากมันกดทับอยู่ไงนะครับไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
0: ให้รับประทานทรายเลื่อมจอยนะ
1: อันนี้เป็นแคปซูลครับ
0: จะได้ระบายมันออกมา
1: ถ้าอยากชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟูดครับ
0: อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำเย็นนะ
1: ราคาเดียวกันนะ2แถม1เหมือนกัน
0: หรือ2ก็แถม1
1: เหมือนไอ้ห้าวเลยไอ้ห้าวกับ2แถม1นะจ๊ะ
0: นาน
1: ฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยา
0: บรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเลย
1: 350บาท
0: น
1: ี่เมื่อกี้จากผมมาใช่ไหมนะโทรมาน
0: าน
1: เอายาฤทธิ์ดวงกระปุกหนึ่งไว้เฮ้ยใครเลี้ยงน้องแมวน้องหมามีปัญหาเรื่องแผลเรื่องยาอะไรก็เอาไม่อยู่นี่วันนี้เพชรดีแกเอาไปพ่นนะนะ
0: สำหรับสัตว์เลี้ยงนะ
1: โอ้ไม่ใช่หมากับแมวนะอย่างอื่นก็ด้วยนะ
0: สัตว์เลี้ยงอะนะ
1: วัวควายม้าห
0: ม
1: ูที่มันเป็นแผลแล้วมันติดเชื้อรักษาไม่หายเนี่ยเพชรดีแกพ่นเลยเป็นสเปรย์นะพ่นไปสิ
0: พ่น
1: ม
0: ี
1: ขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่ก็เลือกเอา
0: เลือกถ้าเลี้ยงเยอะก็กดใหญ่ไปเลย
1: ร้านเชหมูป่าโมกก็มีขาย
0: ไปซื้อกันได้นะ
1: นี่จักรยานยนต์รับจ้างสุดเฮง
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไปซื้อกล่องเก่าใส่กล่องมีสร้อยมีกำไรมีทองเก่า150บาทซื้อมานะ
0: อ้าวแล้วไปตรวจที่ร้านทอง
1: เราไปร้านหลอมทองอ่ะขายได้ไปแสนกว่านะ
0: โ
1: อ้โอ้โหเดี๋ยวนี้ร้านหลอมทองที่สุพรรณบุรีนี่เขาน่าดูเลยนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เขาบริการรับหลอมทมหลอมทองอะไรเนี่ยนี่ครับผมเห็นผมเป็น FC เขาเหมือนกันนะผมกะว่าจะเอาทองไปให้เขาหลอมขายซะหน่อย
0: อ๋อแล้วไปยังอ่ะ
1: ยังไม่ไปยังหาไม่ได้เลยทองร้านมังกรหลอมทองอยู่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีครับได้โพสต์คลิปหนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างนำกล่องเงินเก่าๆแล้วก็สร้อยกำไรข้อมือทองแบบเก่าอ่ะนะ
0: มันคล้ายกับทองปลอม
1: เหมือนทองปลอมมันไม่มันไม่แววไม่วับไง
0: เข้ามาที่ร้านน่ะ
1: ร้านหลอมทองร้านมังกรหลอมทองเนี่ยถึงมีคุณศิริศักดิ์บุตรชัยพนักงานของร้านแล้วก็เป็นช่างหลอมเนี่ยนะเป็นผู้รับเช็คแล้วก็ตรวจสอบสภาพของลูกค้าที่นำมาให้ตรวจสอบ
0: มาเช็คดู
1: เฮ้ยมันของแท้หรือเปล่าอะไรเนี่ย
0: เป็นเงินแท้ไหม
1: ปรากฏว่า
0: เป็นยังไง
1: หนุ่มวินบริษัทรับจ้างเบอร์33มาพร้อมกับแฟนเนี่ยนะ
0: มาพร้อมกัน
1: บอกว่ามีตลาดเปิดท้ายนำของเก่ามาขายวันนั้นไปซื้อมาจากตลาดขายของเก่าริมทางรถไฟย่านรังสิต
0: ไปซื้อมา
1: ไปเจอกล่องเงินแบบเก่าๆซื้อมา100
0: ซื้อมา100บาท
1: แล้วกำไรข้อมือลักษณะคล้ายทองปลอมอะซื้อมา50บาทกะจะให้แฟนใส่โชว์ไง
0: 50บาท
1: ของแท้ไม่มีปัญญาซื้อ
0: หลังจากนั้นจึงได้นำไปที่ร้านหลอมทอง
1: อยู่หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์เนี่ย
0: 200ปีอะ
1: เ
0: ล
1: ยเออตรงนี้ไงตรงทางไปปทุมอะเลยฟิวเจอร์พาร์คข้ามทางไปนะพนักงานของร้านช่างหลอมเป็นผู้ตรวจพอตรวจเช็คอย่างละเอียดเอ้
0: า
1: พอตรวจเสร็จปุ๊บเอาตรวจวัดค่าของท้องอีกมีกี่กรัมค่ากี่เปอร์เซ็นต์ใช้เครื่องเช็คนะเดี๋ยวนี้นะ
2: เช็ค
1: เห็นทุกอย่าง
2: มาตรฐาน
1: มีแร่อะไรบ้างบอกค่าทั้งหมด มีทองกี่เปอร์เซ็นต์มีอะไรผสมบ้างเครื่องบอกค่าหมดเลย
2: พบว่าก
1: องเงินตรวจแล้วเป็นเงินแท้น้ำหนัก 156.88 กรัม
2: มีมูลค่า
1: 9,844 บาท
2: แล้วก็กำไรข้อมือทองเน
1: ี่
2: ย
1: มีน้ำหนัก 24.30 กรัม
2: อ้าว
1: มีมูลค่า 94,881 บาท
2: โอ้ทองได้เยอะนะ
1: โอ้รวมทั้ง2อย่างก็เป็นเงินแสนกว่าบาทอ่ะ
2: 14,725 บาท
1: ผมว่าทั้ง2คนมีท่าทีดีใจจนน้ำตาซึมเนี่ยกูได้เงินแล้วแม่มึงเอ้ย
2: หลังจากนั้น
1: ทีนี้จะออกตะเวนหาซื้อของเก่าแหละติดชัย
2: เพื่อจะได้เอาทองมาขายนะ
1: จะมาหลอมไง
2: เออมาหลอมเนี่ยนะ
1: ตอนนี้กำลังหลอมก็น่าดูเลยแล้วแถวทุพันธ์น่ะ
2: ไม่รู้ของผมโมทิ้งไว้หรือเปล่า
1: อีแล้วคุณเนี่ย
3: เน้นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตั้งแต่มันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
10: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูด
11: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
12: รับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
13: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัด

0: สมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดัน
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะทางสถานีวิทยุจทล AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้านะคะสดใหม่ไม่มีซ้ำส่วนใครที่พลาดตอนตี3ไปเก็บตกติดตามฟังได้ตอนตี5ถึง6โมงเช้าที่วชป612นะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังปุ้มอยู่ในตอนนี้นะคะปุ้มบอกไว้เลยนะขอแนะนำสมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดในยุคนี้แล้วค่ะเราไล่หนูได้ทุกที่บริเวณไหนที่คุณไม่อยากให้หนูผ่านไม่อยากให้มีหนูเลยบนฝ้าโรงรถโกดังยุ้งฉางในนาในไร่ในสวนยกเว้นที่เดียวค่ะตลาดเนี่ยค่ะตลาดไม่สู้จริงๆเพราะว่าหนูตลาดเขาจะคุ้นชินทุกกลิ่นสมุนไพรปราบหนูจะดูแลได้เฉพาะบริเวณตู้เก็บของของเราเท่านั้นแม่ค้าฉีดทุกวันเลยค่ะแต่ว่ามันไม่เปลืองเพราะว่าที่คุณได้ไปเนี่ยจะเป็นหัวเชื้อใช้ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นเพราะนั้นเก็บได้นานใช้ไม่เยอะแต่ประสิทธิภาพเป็นเลิศมากไล่หนูได้ทุกที่อย่างปลอดภัยด้วยค่ะไม่มีอะไรตายค่ะไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายนะคะบนฝ้าในฉีดขึ้นไปบนฝ้าเลยค่ะมีหลายท่านถามปุ้มบอกว่าแล้วมันจะออกทางไหนคุณผู้ฟังมันมาทางไหนมันก็ไปทางนั้นแหละมันหาทางออกจนได้แหละขนาดห้องหับเราปิดมิดชิดมันยังมาได้เลยนะคะหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายปลอดภัยทุกชีวิตหนูก็ไม่ตายแต่มันจะหนีไปแล้วไปรับไม่กลับมาค่ะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดในยุคนี้ค่ะวีโต้ปราบหนอนอันนี้ก็เด็ดสุดเหมือนกันคุณผู้ฟังที่ใช้เคมีเราจะรู้ดีว่าฉีดกันแบบพร่ำเรื่อเลยค่ะตัวเก่าไปตัวใหม่โผล่ตัวเก่าตายตัวใหม่เกิดแต่สำหรับวีโต้ปราบนอนตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่เกิดเขาจะไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้มันออกมาเป็นตัวไม่ได้นะคะเพราะนั้นสบายใจได้เลยค่ะไม่ต้องฉีดพร่ำเพรื่อผสมวัคซีนเน่ฉีดพืชผักทั่วไปผสมวัคซีไรส์ฉีดในนาข้าวนะคะวีโต้ปราบนอนแล้วก็มีชีวภาพปราบราวันนี้แช่น้ำอยู่นานทำท่าเหมือนจะยืนต้นตายขอพื้นที่สีเขียวถ้ายังมีอยู่วัคซีนกับชีวภาพปราบราใช้ได้เลยค่ะโคนเน่ารากเน่าหัวเน่าโรคเน่าคอดินโรคใบติดเชื้อราแบคทีเรียทั้งหลายชีวภาพปราบราค่ะเด็ดสุดแต่ถ้าเกิดว่าชอบมะม่วงที่มันเป็นราดำที่เราเรียกกันว่าเพลียน้ำมันเพลียน้ำมันเนี่ยเราจะไม่ใช้ชีวภาพปราบรานะคะเราจะใช้วัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะเพราะราดำมันเกิดจากเพลียมาดูดน้ำเลี้ยงดอกแล้วก็ถ่ายมูลเอาไว้จนเกิดเป็นราดำราน้ำมันเหนียวหนืดไปใช้ชีวภาพปราบราไม่ได้คนละประเด็นกันเพลียให้ได้แล้วจะไม่เป็นราดำค่ะไม่มีแมลงมาเกาะไม่มีอะไรมาเจาะดูดก็ไม่มีอะไรมาถ่ายมูลเอาไว้ชอบมะม่วงจะไม่เป็นราดำด้วยวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะใช้เถอะทุกอย่างที่ออกดอกแล้วอยากให้ดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนนะคะทั้งนาข้าวและพืชไร่คุณผู้ฟังขาเพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดติดต่อปุ้มสันธนีได้เลยค่ะ
ชีวภาพ 100% ไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายปลอดภัยและให้ผลผลิตดีติดต่อปุ้มโทรมาที่0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ปุ้มจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวข่าวสำคัญแจ้งให้ทราบก่อนปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญชวนพระสงฆ์นิกรร่วมบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวาระครบ100วันนะคะหรือสัตมวานวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้นายอรสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางในส่วนภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนายอำเภอทั้ง878อำเภอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา 7:30 นาทีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีของจังหวัดและอำเภอเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยานายอำเภอเป็นประธานในพิธีของแต่ละอำเภอโดยนิมนต์เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและพระสังฆาธิการรวมถึงคณะสงฆ์ในพื้นที่ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันในวันศุกร์ที่18กันยายนณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอกำหนดไว้ค่ะคุณผู้ฟังขาวันนี้น้ำมันขึ้นนะคะเช้านี้ปตท.และบางจากประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตี5นี่เลยนะคะส่วนดีเซลคงเดิมที่ปรับคือเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกเวอร์ชันเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีความคืบหน้าที่วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะลูกศิษย์หลวงพ่อหวนรวมตัวกันที่วัดพุทธไทยสวรรค์สาดน้ำล้างสิ่งอัปมงคลทวงคืนพื้นที่อดีตเจ้าวาดอันนี้ปุ้มขออนุญาตด้วยความเคารพนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยปุ้มก็ไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้ในแวดวงวัตถุมงคลทั้งหลายนะคะแต่ว่าเท่าที่ปุ้มติดตามมาแล้วก็ติดตามข่าวมาแล้วก็ฟังจากหลายๆสื่อหลายๆแหล่งเนี่ยรวมไปถึงพระพยอมกัลยาโนด้วยนะคะเราก็จะได้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของวัตถุมงคลไม่ได้เน้นในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแต่ก็ได้แรงศรัทธาจากศิษยานุศิษย์จำนวนมากในความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เรื่องของโชคดวงทั้งหลายทั้งปวงที่สมีโชติบอกกล่าวกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหามีผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆมากมายแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องของ
หลักธรรมคำสอนเลยแต่ก็ยังมีพ่วงไปด้วยเรื่องของโชคและดวงแต่ต้องหมั่นทำดีเป็นประเด็นรองเนี่ยค่ะทีนี้ก็มีศิษยานุศิษย์ของอดีตเจ้าวาดรูปก่อนก็คือหลวงพ่อหวนนะคะแต่ว่าจะห่างออกไปในช่วงที่สมีโชติเป็นเจ้าวาดเมื่อวานนี้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศที่มาชมมาถ่ายภาพมาดูลานโลกีเรียกว่าอย่างนั้นเลยประชาชนก็สนใจติดตามความเคลื่อนไหวของในวัดแล้วก็ต่อมามีป้าอยุธยาคุณเล็กบาโค้ดลูกศิษย์หลวงพ่อหวนอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และคณะลูกศิษย์เก่ากว่า10คนมารวมตัวกันที่กุฏิหลวงพ่อหวนซึ่งลูกศิษย์ระบุว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าวาดถือป้ายข้อความขอทวงคืนวัดพุทธไทยสวรรค์คืนแด่พระพุทธไทยสวรรค์วรคุณหลวงปู่หวนก็ถือป้ายมาที่กุฏิของสมีโชติเนี่ยค่ะแล้วกลุ่มลูกศิษย์ก็นำถังน้ำมาสาดโดยรอบกุฏิแล้วบอกว่าล้างซวยล้างสิ่งไม่ดีล้างสิ่งอัปมงคลโดยมองว่าการทวงพื้นที่คืนและบรรยากาศของวัดให้กลับคืนมาเป็นสถานที่ที่ลูกศิษย์หลวงพ่อหวนเคยเข้ามากราบไหว้และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาป้าอยุธยาบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยต้องการทวงคืนให้หลวงปู่หวนพร้อมทั้งเรียกร้องให้สิ่งที่ตนมองว่าเป็นปัญหาภายในวัดหมดไปโดยระบุว่าพระควรเข้ามาสร้างคุณงามความดีให้กับพระพุทธศาสนาไม่ควรมีลักษณะของการแบ่งฝ่ายหรือสร้างความขัดแย้งพร้อมทั้งกล่าวถึงกระแสข่าวต่างๆที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้และเห็นว่าการนำสิ่งไม่ดีออกจากพื้นที่เป็นเรื่องที่ควรที่จะดำเนินการซึ่งทางด้านของเล็กบาร์โค้ดลูกศิษย์หลวงพ่อหวนก็ได้กล่าวว่าในอดีตเนี่ยพื้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์เคยเป็นป่ารกร้างแต่เป็นโบราณสถานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาก่อนที่หลวงพ่อหวนจะเข้ามาพัฒนาและบูรณะวัดอย่างต่อเนื่องโดยลูกศิษย์และชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนารวมถึงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆซึ่งปัจจุบันลูกศิษย์จำนวนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อหวนเคยสร้างเนี่ยถูกบดบังกุฏิเก่าหลวงพ่อแทบไม่มีคนรู้จักต้องการให้ทบทวนและนำสิ่งดีงามที่หลวงพ่อหวนเคยทำไว้เนี่ยกลับมาสานต่อและต้องการทวงคืนศักดิ์และสิทธิ์ที่หลวงพ่อเคยสร้างไว้ให้กลับคืนมาในขณะที่เมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสามโมงพระพิพัฒน์สัชนกิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการร้องรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทำหน้าที่รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบตำรวจในพื้นที่และเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้เข้ามาประชุมหารือภายในพระอุโบสถประมาณ30นาทีหลังจากการประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็เดินทางมาที่กุฏิของสมีโชติประสานให้วัยวัจกรนำกุญแจมาเปิดประตูก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบภายในกุฏิเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่และสำรวจสิ่งปลูกสร้างว่ามีการต่อเติมหรือบดบังพื้นที่เดิมและแนวทางหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะร่วมกันสำรวจพื้นที่และโบราณสถานโดยรอบรวมถึงพิจารณารื้อถอนหรือปรับในส่วนที่มีการต่อเติมใหม่ที่บดบังทัศนียภาพไปเพื่อฟื้นฟูให้พื้นที่กลับสู่สภาพเดิมและรักษาคุณค่าความงดงามของโบราณสถานวัดพุทธไทยสวรรค์ต่อไปนี่ค่ะอะไรที่ทำไว้ที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยก็รื้อออกไปทำให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมขณะที่ทางกองปราบเองก็เร่งคดีค่ะคดีที่สมีโชติเนี่ยเบียดบังเงินวัดแล้วจะลงดาบเพิ่มด้วยถ้าปปง.เช็คเส้นทางการเงินน่ะ
พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่สมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์กับนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเบียดบังเงินของวัดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานทางการเงินรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.มีเอกสารที่เกี่ยวข้องนำมาประกอบการตรวจสอบคาดว่าภายในสัปดาห์นี้หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบแล้วอาจจะเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีหากตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็จะเรียกมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าใครที่รู้ตัวว่ามีส่วนเอี่ยวก็รีบมารายงานตัวซะดีๆไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกนี่ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครกล้าไหมนะประมาณนี้แหละส่วนที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเกาะคาแล้วค่ะกรณีนักร้องชายที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเหยียดหยามพระพุทธศาสนาเร่งจะจับกลุ่มและดำเนินคดีค่ะสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางก็ส่งเจ้าหน้าที่แจ้งความกรณีที่นักร้องชายสถานบันเทิงแห่งหนึ่งลบหลู่ย่ำยีเหยียดหยามพระพุทธศาสนาให้ได้รับความเสียหายโดยการแต่งกายคล้ายผ้าสีเหลืองคล้ายๆกับจีวรเรียนแบบพระสงฆ์จะเร่งติดตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สถานีตำรวจภูธรเกาะคาเมื่อวานนี้นะคะนายสุเมธวังคะออมอายุ51ปีเป็นนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมีร้อยตำรวจเอกกันกวีมีธรรมรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะคารับแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับนักร้องที่แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ที่สถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเกาะคาการแสดงดังกล่าวของนักร้องชายคนนี้เนี่ยเป็นการกระทำอันลบหลู่ย่ำยีและเหยียดหยามพระพุทธศาสนาจนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายโดยแจ้งความเอาผิดฐานเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206ฐานกระทำการด้วยประการใดๆแก่วัตถุก็คือผ้าเหลืองหรือจีวรอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นและความผิดฐานแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208ใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรหรือนักบวชในศาสนาโดยมิชอบนอกจากนี้พฤติการดังกล่าวยังเข้าข่ายความผิดอันควรขายหน้าต่อธารกำนันโดยการกระทำลามกอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา388รวมถึงความรับผิดชอบพรบสถานบริการซึ่งผู้ที่รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีหน้าที่ต้องควบคุมไม่ให้มีการแสดงลามกหรืออนาจารเนี่ยค่ะก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดนี่ค่ะก็ประมาณวันที่11กันยายนประมาณ5ทุ่มมีการแจ้งเบาะแสและปรากฏหลักฐานทางสื่อสังคมออนไลน์โพสต์การแสดงดนตรีในสถานบันเทิงดังกล่าวกรณีนักร้องชายคนนี้กระทำการลบหลู่ย่ำยีและเหยียดหยามพระพุทธศาสนาตามที่บุ้มได้เคยเล่าสู่คุณผู้ฟังไปว่านักร้องนำเนี่ยห่มผ้าสีเหลืองซึ่งคล้ายกับจีวรอันเป็นเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาแล้วก็แสดงท่าทางท่าเต้นรำอันท่าเต้นรำอันเป็นลักษณะลามกอนาจารไม่สุภาพท่ามกลางผู้ชมจำนวนมากในสถานบันเทิงดังกล่าวแถม Facebook ของสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยก็ยังนำเอาคลิปเนี้ยไปโพสต์เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อีกภาพที่ได้เห็นก็คือนักร้องนำคนนี้
นุ่งกางเกงขาสั้นข้างในไม่สวมเสื้อแล้วก็ห่มผ้าเหมือนกับลักษณะเหมือนจีวรออกมาโชว์หน้าอกแล้วที่เอวเนี่ยก็ผูกปลัดขิกลักษณะเหมือนหมอนที่เป็นรูปปลัดขิกออกมาปุ๊บก็คุกเข่าหน้าเวทีเลยค่ะยกสะโพกแอ่นแล้วก็แกว่งปลัดขิกควงไปมาประมาณเนี้ยแล้วก็ทำ

เนี่ยก็เลยมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะคาให้สอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแน่นอนค่ะเป็นไปด้วยความคึกขนองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมนะถ้าจะขยี้มีการล้อเลียนเยอะในสื่อออนไลน์อ่ะคุณผู้ฟังบางคนใน YouTube นะคะแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ผ้าสีนี้นะบางทีก็มีน้ำตาลเข้มไปเลยไม่ใช่สีกลักแต่เป็นสีน้ำตาลบางคนก็เป็นสีออกเขียวๆโดยเฉพาะโต๊ะกลมล้อเลียนกันทุกรูปแบบเลยค่ะทำเป็นคลิป AI ก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่มีจีวรมานะแล้วอีกอย่างหนึ่งนักร้องชายคนนี้ก็อยู่บนผืนแผ่นดินไทยเป็นคนไทยในบัตรประชาชนก็น่าจะมีระบุศาสนาพุทธไหมหรือเขานับถือศาสนาอื่นแล้วก็ได้เรียกเสียงโห่ฮาจากบรรดาผู้ชมขยี้ได้สะใจอยู่ในความร่วมสมัยแต่ว่ามันออกจะไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ทางด้านของสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางก็มาแถลงการค่ะว่าหยุดนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงเหอะมันเข้าข่ายลบหลู่และย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธนะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางก็ขอเรียนให้ทราบว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองของจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะนำเข้าสู่กระบวนการในการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงศิลปินนักแสดงหรือประชาชนขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและความละเอียดอ่อนของสถาบันศาสนาโปรดหลีกเลี่ยงการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงซึ่งมันอาจจะเข้าข่ายลบหลู่หรือย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธที่เป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยคนไทยก็เข้าใจนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสันดานมนุษย์มันเป็นความหยาบของมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบวรพุทธศาสนานะคะนี่แหละส่วนที่โรงพยาบาลที่เพชรบูรณ์นะคะมีการโพสต์ภาพผนังฝ้าเพดานของโรงพยาบาลที่มีเชื้อราแล้วก็มีการชี้แจงว่ามันมาจากความชื้นที่ชั้น4แล้วก็เป็นช่วงฤดูฝนและกำลังหางบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแต่ว่ายังต้องรองบประมาณการเงินของโรงพยาบาลแล้วก็งบจากรัฐบาลในบางส่วนต่อมาในแพทย์กอบชัยจิระชาญชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก็ออกมาขอโทษน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นความผิดพลาดแล้วก็เปิดเผยสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการว่าปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาติดลบอยู่170ล้านบาทพยายามที่จะบริหารจัดการจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเหลือติดลบอยู่ที่ประมาณ26ล้านบาทเท่านั้น
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีการเผยแพร่และแชร์ข้อความของผู้อำนวยการ

0: โรงพยาบาลไปอย่างแพร่หลายพร้อมทั้งติดแฮชแท็กเซฟโรงพยาบาลเพชรบูรณ์แล้วก็มีการชักชวนกันโอนเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลค่ะปรากฏว่าผ่านไปถึงวันที่10ประมาณวันที่12 13กันยายนที่ผ่านมายอดบริจาคอยู่ที่ 2,276,646 บาท64สตางค์ค่ะยอดก็ยังไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะยังมีผู้ใจบุญโอนเงินบริจาคและช่วยเหลือกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังขาสิ่งที่ผู้บริจาคต้องการบริจาคให้กับโรงพยาบาลเนี่ยนะคะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ลดหย่อนภาษีก็ได้นะคะแล้วโรงพยาบาลก็ขอเตือนมาว่าถ้าจะโอนเนี่ยตรวจสอบเลขที่บัญชีให้ละเอียดมีแค่บัญชีเดียวเท่านั้นนี่ค่ะถ้าคุณเคยบริจาคช่วยเหลือกรณีมีคนที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นข่าวขึ้นมาผู้ด้อยโอกาสเป็นข่าวขึ้นมาแล้วได้รับการช่วยเหลือจากสังคมโอนเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือครอบครัวสร้างบ้านบางทีเนี่ยบริจาคไปจนคนเนี้ยเป็นเศรษฐีไปแล้วอีกคนบริจาคยังจนอยู่เลยแต่มีน้ำใจอยากช่วยถึงแม้มันจะไม่มากแต่พอหลายๆคนเข้าส่งผลให้คนรับบริจาคเป็นเศรษฐีไปเลยปลูกบ้านหลังใหญ่อยู่กันโออาแต่คนที่รับบริจาคก็ต้องสำนึกด้วยว่าเมื่อเพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ปิดบัญชีไปซะปิดหยุดยุติการรับบริจาคไปซะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้ละโมบลบมากเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วเนี่ยก็หยุดซะแต่สำหรับบัญชีแบบนี้ไม่ต้องหยุดเปิดเอาไว้แบบนี้ล่ะค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่ผู้เชิญชวนน่ะย้ายจากทำบุญที่วัดวาอารามมาแบ่งให้โรงพยาบาลบ้างก็จะดีนะคะแต่เขาก็ยังเปิดให้บริจาคอยู่ค่ะบัญชีแบบนี้ไม่ต้องปิดเปิดเอาไว้แบบถาวรไปเลยนะคะชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี614-0-766117นี่ค่ะ614-0-766117จำง่ายจะตาย614-0-766117ธนาคารกรุงไทยบัญชีเดียวค่ะชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเงี้ยบริจาคเยอะๆทำบุญเยอะๆได้ฝ้าผนังได้เพดานที่ปราศจากรอยดำจากเชื้อราแค่นี้ก็ดีเกินพอเนี่ยค่ะติดลบ170กว่าล้านปีเดียวผ่านไปเหลือ26ล้านถ้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลบริหารไม่ดียอดต้องมีติดลบเยอะกว่านี้นี่ลดลงเป็นร้อยๆล้านน่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องการงบประมาณมารีโนเวทกันใหม่นี่แหละค่ะบริจาคกันเยอะๆทำบุญกันเยอะๆคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อคุณผู้ฟังก็ทนเสียงแหบๆของบุ้มหน่อยละกันนะอย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าเจ็บคอมากเมื่อวานเจ็บคอมากค่ะเช้ามาบุ้มแย่จมูกแต่เช้าเลยสวบตั้งแต่7โมงครึ่งเลยค่ะกลัวดิแล้วไอ้ชุดตรวจเดี๋ยวนี้มันมีหมดเลยนะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ABโควิด19 RSV ขีดเดียวหมดทั้ง3ช่องเลยเขายังชั่วปุ้มตรวจห่างกัน1สัปดาห์เลยนะเพราะว่าปุ้มไปอยู่ในแหล่งที่มีคนเยอะๆมา แล้วบุ้มก็ระแวงด้วยเป็นห่วงคุณนายเลิศรักเป็นห่วงเพื่อนที่เขามีหลานเล็กๆ เขาก็อยากจะไปเล่นกับหลานเขาแล้วถ้าเกิดต้องมาระวังกับเรานี่ก็โอ้โหสงสารเขาเลยอ่ะก็เลยต้องระวังตัวเองไว้ก่อนเจ็บคอค่ะเสียงแหบตอนแรกมีน้ำมูกด้วยนะบุ้มตกใจเลยอ่ะเอาแล้วกูคิดในใจไปเอามาจากไหนวะเนี่ยมาพร้อมเลยค่ะน้ำเกลือล้างจมูกยาพ่นคอแล้วก็เม็ดฟู่ละลายเสมหะก็แย่จมูกเลยสวบไปปุ๊บนั่งรอขีดเดียวเขายังชั่วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้พ่นคอเลยแต่ว่ากินเม็ดฟู่แล้วมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ยังเจ็บๆคออยู่ค่ะคุณผู้ฟังก็ทนฟังเสียงปุ้มหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนเลยจดเบอร์บุ้มด้วย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80/100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวส่งท้ายด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเหตุสลดใจสองพี่น้องไร้เงินจัดงานศพนำร่างน้องชายที่ป่วยเสียชีวิตไปเผาในป่าสวนยางเมื่อวานนี้ประมาณ 17:30 ค่ะพันตำรวจโทคมสันปัดถมสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนาด้วงจังหวัดเลยได้รับแจ้งว่ามีคนถูกเผาอยู่ในป่าสวนยางภูหัวถนนท้ายหมู่บ้านหนองเป็ดก่าหมู่16ค่ะตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยพอรับแจ้งก็ไปตรวจสอบพร้อมชุดสืบร้อยเวรแพทย์และกู้ภัยพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อภายหลังชื่อนายสมควรอายุ42ปีถูกไฟเผาร่างจนดำส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็น2พี่น้อง สื่อบอกว่าไม่สมประกอบมีนายปัญญาอายุ60ปีกับนายสมัยอายุ67ปีซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ3คนเป็นพี่น้องกันไม่มีอาชีพไม่สมประกอบทั้ง3คนนายสมควรผู้ตายเป็นน้องคนเล็กที่ป่วยจนเสียชีวิตพี่ชาย2คนก็ไม่รู้จะทำยังไงเงินก็ไม่มีนำร่างของน้องชายไปเผาที่สวนยางห่างจากบ้านไป3กิโลเมตรชาวบ้านมาเจอค่ะก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวพี่ชายทั้ง2คนมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรนาด้วงเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ข้อเท็จจริงทีนี้ก็มีคนเห็นค่ะแล้วเขาก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็มาตรวจสอบก็เลยเป็นประเด็นคำถามค่ะว่าครอบครัวเนี้ยก็เคยจัดงานศพมาแล้วนะจะเป็นพ่อหรือแม่นี่บุ้มไม่แน่ใจแต่จากการที่เขาไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเคยจัดงานศพมาแล้วตอนนั้นน่ะแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็มีเบี้ยยังชีพสองคนพี่น้องเนี่ยมีเบี้ยยังชีพมีเงินชาปนกิจนะคะเขาก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีเงินจริงๆไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวนี้ก็เคยจัดงานสีดำมาแล้วสองพี่น้องนี่ก็ยังไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านดำเนินการผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยก็ยังช่วยจัดงานรวบรวมเงินได้เงินช่วยมีเงินเหลือต่อในการดำรงชีพด้วยได้เงินช่วยมาตั้งหมื่นกว่าบาทแต่ว่าคราวเนี้ยทำไมถึงไม่ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้ซึ่งมันผิดกฎหมายค่ะนะคะผิดกฎหมายนะเดี๋ยวต้องตามดูต่อไปค่ะว่าเสียชีวิตเพราะป่วยหรือมีเหตุอันใดไหมนี่เจ้าหน้าที่ก็ยังตั้งประเด็นข้อสงสัยไว้ก่อนเวลาหมดค่ะเดี๋ยว 6:00 น.ติดตามฟังข่าวกับปุ้มในช่วงของข่าวรับอรุณอีกช่วงนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025พบกัน 6:00 น.นะคะสวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับ แข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
11: 10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: ผมอะเชื่อตัวเองมาตลอดถึงได้ตัดสินใจทำหนังสือเดย์ชวนใครๆก็เรียกผมว่าโหน่งอัดเดย์แต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากเคหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
13: บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
14: มีสารไซยาไนนิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
15: เอาไก่
16: ทอดหวานครับ
17: หวานได้ไหมครับหมูหวานนะคะ
16: ไก่ทอดด้วยครับ
17: ดาราจ้าก
18: ินเยอะๆนะคะ
15: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
17: ้รับอะไรดีคะ
19: ผักๆนะคะรับทอด
20: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน211ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วว
21: ันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081823 5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมแสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081823 5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081823 5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ายุเพิ่มขึ้นก็ยังได
1: ้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

สุพรรณฟังท่านผู้ฟังฟังจุ๋มสวนแตงนะก็มีหลายท่านนะไม่รู้ประภายังอยู่ไหมประภาจริงนะเนี่ยเคยให้ลูกโทรมาผ่านมาแวะมันน้อยบางทียังไม่ได้แวะไปเลยเนี่ยไม่รู้ยังอยู่สบายดีหรือเปล่าประพลาเนาะเนี่ยประพลาก็เป็นสาวสวนแตงนะตอนเจอใหม่ๆนะก็แกก็หยิ่งนะประพลาเนี่ยพลานี่แปลว่ามีดจ้ะมีดพลาเนาะยิงนะแกยิงเราไปถึงบ้านนี่แกนอนไม่ยอมลุกเลยคือไปเจอป้าเนี่ยแกเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แต่ก็พยุงตัวเอาแขนดันลุกขึ้นได้นะก็มีปัญหาขาเล็กรีบพอเจอกันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดจากโรคต่างๆนะเส้นเลือดสมองตีบหรืออะไรต่างๆนะแต่พูดได้อูเสียงดีนะอยากได้ของอยากกินกาแฟกินมั่งขายบ้างนะตอนหลังตอนแรกๆนี่นะเวลาแกก็โทรบ่อยๆนะพอเราไปส่งแกเนี่ยจุ๋มก็ไปจนถูกเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเวลาจะไปสวนแตงนะก็สวนแตงก็เป็นอำเภอเมืองหนึ่งอำเภอเมืองนะอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะทางก็จะคดเคี้ยวคดเคี้ยวเคี้ยวโค้งนั่นน่ะจะถึงดอนเจดีนะดอนเจดีก็ออกไปหลายที่นะไปเรื่อยนะแต่ก่อนจุ๋มก็ไปบ่อยนะตัวแทนดอนเจดีก็อ๋อมันมีทั้งดอนนะแล้วก็มีทั้งอะไรนะเดี๋ยวสิร้านนำสมัยเนี่ยอ๋อสุพรรณจำศัพท์กันนะไปอู่ทองนะเวลาเราจะไปสวนแตงก็จะไปอู่ทองนะถ้ามาจากอำเภอเมืองก็ต้องผ่านสวนแตงนะทางก็จะคดนะอู่ทองเมืองเก่านะเมืองเก่านะไปเจอป้าพลานะก็อย่างที่บอกนะเดินไม่ได้แล้วท่านผู้ฟังอยากกินย่องจุ้มนะมันกินแล้วอย่างงู้นอย่างงี้ไอ้เราก็ควรพูดตรงซะด้วยบางทีพูดตรงมันก็ไม่ดีเนาะมันก็ไม่ดีถ้าคนรับได้เขาก็จะดีเนาะแต่ถ้าคนรับไม่ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะแต่ได้ความปรารถนาดีจริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้คุณสำราญโทรมาจากเดิมบางนางบวชโทรฟังทุกวันคุณแม่เมื่อวานคุณแม่พูดดีจังเลยบอกจำไม่ได้แล้วพูดไปเยอะคนมีปัญญาก็ฟังแล้วก็จะเห็นในสิ่งที่ถ้าที่จุ๋มพูดก็เป็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมันต้องดีแหละนะเป็นพระสัทธรรมพูดถึงประภาต่อนะลูกแกเนี่ยแกก็โทรให้ลูกแกเอาตังค์มาให้เขาก็มองเราเหมือนแบบเหมือนคนหลอกลวงไหมแล้วก็เอ้ยแม่กินอะไรอีกเนี่ยมาซื้อเยอะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้เนาะนะแล้วสุดท้ายก็ต้องให้ตังค์แม่ซื้อบางทีแกก็แอบซุกไว้ซื้อบ้างอะไรบ้างเราก็เหมือนก็เอ๊ะเราคือคนไม่เข้าใจเขาคิดจะเราไปหลอกลวงเนาะเราก็เลยเป็นลักษณะเหมือนโทรเท่าไหร่ก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ย อะไรนะโอ้พอตอนหลังเนี่ยลูกก็โทรบ่อยอันนี้พี่จุ๋มก็ไม่ไปแล้วจะให้เราไปถึงสุพรรณแล้วส่งสบู่สองโหลเนี่ยไปไม่ได้จริงเนี่ยค่าน้ำมันยิ่งตอนนี้จะ40 บาทแล้วนะฮะเนี่ยเราก็ส่งไปรษณีย์ได้นะเก็บเงินปลายทางอะไรประมาณนั้นก็จะเซฟมากกว่านะตอนหลังก็ซื้อกินสามีลุงก็กินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะลูกเยอะสมัยก่อนนะขายของนะมีขายหลายอย่างแกก็เป็นทั้งแม่ค้าปลาด้วยนะ
บางทีเราขายของที่เป็นปานาติปานเนี่ยนะฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนเขาเนี่ยบางทีมันก็ทำให้กรรมส่งผลเหมือนกันนะลุงก็ชอบดักนกต่อนกแกก็เก็บขังไว้ในกรงบอกลุงปล่อยมันมั่งเหอะนะนะเห็นไหมถ้าเกิดไม่ถูกใจเขาก็ไม่ชอบนะเอ๊ะกูจะต่อมาได้มันมาถึงมันบอกให้เราปล่อยนกจริงเนี่ยยังคิดถึงอยู่ไม่รู้ยังอยู่ไหมป้าพลาเนอะเดี๋ยวจะจำชื่อลุงไม่ได้แล้วบ้านอยู่ตรงกันข้ามวัดเนอะวัดอะไรที่อยู่ด้านในเนอะพอยูเทิร์นตลาดสวนแตงแล้วเสียเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็ยังนั่งนึกถึงอยู่นะไม่รู้ยังเป็นยังไงบ้างเนาะจุ๋มก็มองว่าทุกคนเนาะเกิดมาก็มีกรรมกรรมก็เกิดจากตัวเรานะอย่าไปโทษใครเนาะอย่าไปโทษใครเกิดจากตัวเราทั้งสิ้นเลยนะสาวสวนแตงกับป้าพลาตอนแรกเราก็เอ๊ะทำไมเขาชื่อสวนแตงแล้วคงปลูกแตงกันนะก็จริงนะแถวนั้นก็จะมีอาชีพปลูกแตงไทยแล้วก็มีแตงโมด้วยแตงโมกับแตงไทยอ๋อแตงไทยที่เรามาทำเป็นน้ำกะทิแตงไทยใช่ไหมไม่ค่อยมีใครปลูกเนาะตอนหลังเราไม่ค่อยกินแตงไทยกันเนาะแต่จุ๋มว่ามันอร่อยนะบางอันเนี่ยมันจะเนื้อซุยๆเนาะทำน้ำกะทิข้นๆหน่อยกะทิที่มีละช่องอ่ะน้ำกะทิแตงไทยอ่ะกินชื่นใจเนาะอาหารไทยขนมอร่อยนะเพราะนั้นเนี่ยจุ๋มก็คิดแล้วแหละว่าเขาคงปลูกแตงโมนะก็มีทั้งแตงโมแตงไทยนะแล้วก็คนที่ปลูกแถวนั้นก็ส่วนมากก็จะเป็นชาวลาวเนาะชาวลาวเวียงเขาเรียกลาวเวียงนะถ้าไปแถวอู่ทองก็เป็นอะไรนะไทยทรงดำลาวทรงดำนะไทยทรงดำใช่ไหมสวยทำผมเป็นมวยเนาะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะก็เป็นชาวลาวเวียงอพยพมาจากเวียงจันทร์นะก็มาอยู่ในประเทศไทยนะโอ้นะอพยพมาชาวลาวเวียงเนี่ยอพยพมาตั้งแต่สมัยนู้น สมัยนู้นมันสมัยไหนนะคือตอนนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์กบฏของเจ้าอนุวงศ์นะแห่งนครเวียงจันทร์ในรัชสมัยรัชกาลที่3นี่แหละนะแถวๆต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็นะชาวราวเวียงในสุพรรณบุรีเนี่ยที่อพยพมานะก็มาตั้งถิ่นฐานกันนะบ้านดอนคาเนี่ยโอ้แต่ก่อนถึงว่าไปดอนคานะนะราวเวียงเขาเรียกราวเวียงก็ผิวดีนะขาวนะป้าวนก็เป็นลาวเวียงไหมป้าวนนะเอ้หนูส่งของให้ป้าแล้วนะ นะสาวสวนแตงนะภาษาลาวเวียงนะก็มีทั้งเดี๋ยวเขาก็จะมีแล้วเนี่ยศาสตร์ลาวนะศาสตร์จีนไปแล้วเดี๋ยวศาสตร์ลาวศาสตร์ลาวแล้วก็ศาสตร์ไทยเนาะพี่อรุณไม่รู้เขาจะทำกายศาสตร์ไหมปีนี้ นะทำอร่อยมากเลยพี่อรุณนี่คนไทยแท้ๆเลยไทยอยุธยานะเห็นหน้าก็รู้แล้วนะ นะแฟนๆรายการจุ๋มก็อยู่เยอะนะแถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนะในตัวจังหวัดนะบ้านโพพยาเภสัชก็ร้านขายยาบ้านยาโพพยาเภสัชนะใครอยากได้สบู่แซมสันกาแฟแซมสันไปซื้อได้นะแล้วก็ถ้าอยู่บางประมาก็ร้านเฮียเป้งหลังปั๊มน้ำมันตราดาวนะอยู่ศรีประจันสุพรรณบุรีร้านนี้ก็ขายดีร้านเสวีพันนิชอยู่เทศบาลซอย5ศรีประจันก็จะมีสินค้าจุ่มครบทุกอย่างนะร้านน้องเสวีขายตั้งแต่รุ่นพ่อตอนนี้พ่อกับแม่ไปสวรรค์แล้วในลูกขายต่อนะน้องเสวีวันอาทิตย์เขาหยุด1วันเนาะเทศบาลซอย5เป็นร้านถ่ายเอกสารถ่ายรูปก็จะมีแซมสันด้วยนะนำสมัยตลาดเมืองทองเพิ่งส่งกาแฟไปนะพี่เขาบอกได้แล้วนะกาแฟสบู่ยาสีฟันร้านนำสมัยตลาดเมืองทองดอนเจดีดีดีคนดี
สีสุพรรณนะถ้ามาสามชุกก็ร้านเสริมสวยน้ำฝนนะเนี่ยน้ำฝนอยู่ตรงกันข้ามตลาดนัดที่เขาอยู่ตรงแถวแถวโลตัสใช่ไหมตรงสี่แยกไฟแดงใหญ่นะแล้วมีที่ไหนอีกกำลังนั่งนึกเลยเนี่ยนะถ้ามาดอนปรูก็ร้านพันนีโอสดนะร้านขายยาพันนีโอสดนะถ้าไปตรงโพนฤมิตก็ร้านเจตติกนะร้านเจตติกหน้าวัดโพนฤมิตเลยนะเดี๋ยวกำลังนั่งนึกเนี่ยไม่ได้ดูโพยเนี่ยนั่งนึกเอา นั่งนึกเอาลืมร้านไหนไปมั่งวะอะไรอย่างนี้นะนะตัวแทนจำหน่ายจุ่มแล้วก็ยังเหนียวได้เมื่อวานนี้ร้านสิริเขตเภสัชนะอยู่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะสั่งยาสีฟันมายังไม่ได้ส่งเลยลืมเขาสั่งวันอาทิตย์แล้วก็พี่ละออเขียวหวานด้วยพี่ละออเขียวหวานทุ่งคอกหนูลืมเมื่อวานเราไปเรียนเนาะก็โทรมานะสั่งอะไรนะดวงตาสองกระปุกพี่เดี๋ยววันนี้ส่งเดี๋ยววันนี้ส่งให้นะขอบพระคุณมากนะพี่อรุณตื่นยังพี่อรุณปีนี้ทำเข้ามาเนี่ยกายศาสตร์เนี่ยกายศาสตร์ทำป่ะเนี่ยนะเขาทำอร่อยนะเขาเน้นถั่วกับงาเนาะดีจริงลุงตู่ชอบนั่นเขาเริ่มทำกันแล้วเนาะเออนะก็ขอบพระคุณแฟนๆรายการหลายๆพื้นที่นะฮะร้านสิริเขตอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะบางร้านก็เลิกขายไปก็มีเจ้าของร้านตุยไปก็มีอะไรเงี้ยเนาะนะก็บางคนก็ลูกหลานก็ขายต่อบางคนก็เลิกไปอย่างเมื่อวานเนี้ยเตก็ไปส่งนะเดี๋ยวคุยเรื่องอื่นแล้วลืมเรื่องงานนะร้านเฮโลสังกพันธ์นะซอสโลนี่ก็ขายกันมานานนะตั้งแต่ยังไม่มีหลานตอนนี้มีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะหลานน่ารักด้วยนะโทรมาเมื่อวันไหนอ่ะวันอาทิตย์มั้ยเราบอกเดี๋ยววันจันทร์ส่งนะสักบ่ายๆโทรมาอีกแล้วมาหรือยังอ่ะคงมันรอเต็มเลยมันรอเราบอกอ๋อเตออกไปแล้วคือเมื่อวานเนี่ยเตจะออกไปสายหน่อยเพราะว่าตัวจุ๋มลืมมาการที่มีรถหลายคันก็ไม่ดีนะวันนั้นนะอาทิตย์ที่แล้วขับไปทำไปข้างนอกไปเองเนาะเมื่อวันไหนอะวันพฤหัสหรือวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยไปธนาคารด้วยนะเพราะจุ๋มจะใช้คันนี้นะที่ถ้าเกิดตำรวจเขากักด่านนี้โดนจับแล้วนะคือไอ้ตัวป้ายวงกลมแล้วค่ะกับไอ้ตัวทะเบียนไอ้ภาษีอ่ะยังไม่ได้มันหมดตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเอ้ยขออภัยใช่ไหมน่าใช่เลยมานานประมาณสิงหาหรือกันยาไม่แน่ใจนะคือมันเลยมาแล้วล่ะอาทิตย์กว่าแล้วก็ไม่รู้หรอกนะยังมั่นใจว่าตัวเองเพราะว่าประกันมันหมดก่อนนะประกันมันหมดก่อนแต่ว่าทะเบียนไอ้ตัวภาษีเนี่ยคือตอนนั้นน่ะมันป้ายแดงเนาะคันเนี้ยแล้วรอป้ายดำเกือบ 5-6 เดือนเนาะคันเลยภาษีก็เลยต่อช้ากว่านะมาวันอาทิตย์คุณลุงก็เช็ดรถให้เขาเอารถคันนี้ไปรับนะลูกสาวจุ๋มเรียกลูกสาว ปกติจุ๋มขับคนเดียวอะคันเนี้ยนะก็คุณลุงมารับลุงบอกว่ารถเบนซ์เธอเนี่ยพอภาษีขาดแล้วนะฮะโหลูกสาวขาดแล้วก็เลยให้เตไปต่อภาษีก่อนนะต่อภาษีทำป้ายให้เรียบร้อยเนาะให้ถูกต้องลืมปกติแล้วเวลาเราทำประกันรถมันก็จะต่อพร้อมกันเนาะ

ใบวงกลมพรบ.หรือภาษีแต่คันนี้มันห่างกันนานเดี๋ยวเมื่อวานก็เลยให้เตไปก็ซอโลโทรมาถามว่าเมื่อไหร่จะมาเนี่ยคนมาแล้วเราก็ออกไปแล้วออกไปแล้ว นะร้านเฮียโรสังกพันธ์นะนะอยู่หลังสถานีรถไฟนะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนนั้นเนี่ยจุ๋มส่งเองหมดนะตัวแทนจำหน่ายขับเองนะจัดรายการเองเสร็จห่อของส่งไปรษณีย์เสร็จขับรถส่งของเองเสร็จที่เรื่องจริงนะทำมาหมดทุกอย่างนะแล้วก็เรารู้ว่าอาจจะต้องทำยังไงนะแต่ถ้าไปส่งร้านซอโลเด็ดสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือซื้อขนมบ้าบิ่นโอ้ขนมบ้าบิ่นท่าเรืออร่อยเนาะเออนะอร่อยเนี่ยมีป้าเฮียงอ่ะป้าเฮียงไปไหนเจ๊เฮียงเนี่ยเจ๊เฮียงยังอยู่ไหมเนี่ยเจ๊เฮียงเงียบไปเลยเนาะป้าดำลุงสวยป้าดำลุงสวยยังอยู่ยังอยู่ยังใช้สินค้าของหนูจุ๋มอยู่นะป้าดำลุงสวยคือลุงอ่ะชื่อสวยส่วนป้าน่ะชื่อดำโอ้แต่ป้าเขาสวยนะคมขำนะเออแต่ก่อนไปเองขนมบ้าบิ่นอร่อยนะถ้านั่งรถไฟเข้ากรุงเทพเนี่ยผ่านอำเภอท่าเรือเนี่ยต้องซื้อขนมบ้าบิ่นนะนะแล้วก็ถ้าไปถึงภาชีเนี่ยต้องกินไอศครีมไม่รู้ยังมีอยู่เปล่าที่มันแบบเป็นไอศครีมแบบเหลวๆอ่ะไม่ใช่ก้อนๆน่ะแล้วก็ใช้หลอดดูดจวบๆๆอ่ะนะสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยปิดเทอมเนี่ยจุ๋มก็จะไปอยู่คือย่าเขาก็จำหน่ายหลานไงเลี้ยงไม่ไหวมันดื้อเนาะนะจุ๋มเนี่ยบางทีก็ถูกส่งไปนครสวรรค์บ้างถูกส่งไปกรุงเทพเพราะว่าป้าพี่พ่ออยู่นครสวรรค์นะพยุหคีรีนะแล้วก็อาน้องพ่อคนสุดท้องอาจ้อยตอนนี้ยังอยู่นะอาจ้อยก็86 87ละทั้งตระกูลเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวอาจ้อยก็ต้องนั่งรถไฟไปกับป้าป้าใหญ่ป้าเชื้อแล้วต้องผ่านอำเภอภาชีเนี่ยนะโอ้โหดูเราเป็นเด็กนะนะดูไอติมอร่อยนะนะไปภาชีไม่รู้ไอศครีมยังอยู่ไหมนะไอศครีมลักษณะนี้เนาะไม่ได้นั่งรถไฟนานมากเลยเดี๋ยวว่างๆนั่งรถไฟเล่นโอ้สมัยก่อนนี่รถไฟนี่คือแบบนั่งจนจำกลิ่นรถไฟได้นะกลิ่นรถไฟมันกลิ่นแบบอมตะนะแต่ก่อนจุ๋มก็คุณลุงก็นั่งรถไฟจากหัวลำโพงกลับมาลพบุรีกันนะโอ้ยนึกถึงนะมีความสุขนะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนไปมีรถไฟรางคู่มีรถไฟแบบเร็วรถไฟท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะก็ยังว่าเลยเดี๋ยวจะนั่งรถไฟจากที่บ้านเนี่ยพาแม่ไปเชียงใหม่เพราะนั่งเครื่องบินมัน55นาทีถึงเนาะไม่ได้เห็นวิวนั่งแบบรถพิเศษหน่อยเนาะจะดีไหมไอ้เรื่องนี้พูดไปถึงนู่นเลยนะคิดถึงทุกคนนะเมื่อวานนี้เตไปส่งอำเภอท่าเรือนะร้านเทียโลนะใครอยากกินดวงตากระดูกอ่อนเคซี่ดีท็อกแฟกซิตออยล์รอหน่อยรอนานนะเนี่ยน้องบอยยังไม่ให้คำตอบจุ๋มเลยเนี่ยว่าให้เช็คราคาที่มาจากนะยังไม่ยังว่าเอ๊ะเดี๋ยววันนี้จะทักไปอีกรอบหนึ่งนะร้านเยโลนี่ก็มีผลิตภัณฑ์แซมสันค่อนข้างครบทุกอย่างนะฮะเมื่อวานก็มีดวงตากับกระดูกอ่อนปลาฉลามเป็นกระปุกไปเพิ่มเติมด้วยนะคะเขาซื้อกาแฟสบู่ยาสีฟันชื่นใจโลชั่นทาผิวแล้วก็ร้านเก๋เมื่อวานนี้ร้านเก๋มิวนิกซอยเฮฟวี่หลังห้างประตูทองวัฒนานะฮะเมื่อวานเก๋สั่งสบู่ไป1ลังก็100ก้อนเด้อเมื่อวานจุ๋มก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันนะแล้วก็ร้านเรนูนะร้านเรนูก็ไลน์มาพี่ไม่รีบผ่านมาแวะมาให้หน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ให้เตส่งเลยนะร้านเรนูสั่งอะไรมั่งเดี๋ยวดูนิดนึงเรนูนครไม่ร้านนี้เขาอยู่ตรงกันข้ามโรงพยาบาลโพทองจังหวัดอ่างทองนะเป็นร้านใหญ่สมัยก่อนเขาอยู่ตรงตลาดนะตอนนี้เขาย้ายมาทำตึกมีเป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยข้างล่างก็มีเนื้อที่เนาะน้องเขาน่ารักทั้งสองสามีภรรยาสมัยก่อนผมก็ส่งตอนนี้เตส่งนะ

เมื่อวานสั่งไปกาแฟขอกาแฟ3ลังขอแฟกซิดออยล์1โหลรอไปก่อนแล้วก็บอกรอมียาสีฟันกับชื่นใจด้วยเดี๋ยววันนี้ให้เตส่งนะแล้วรู้สึกเขาจะไปเปิดแถววิเศษตรงแถวแถวใกล้ๆกับก่อนถึงตัวจังตัวอำเภอเนาะร้านใหญ่โตก็อาจจะมีกาแฟแบ่งไปบ้างนะนะกาแฟสบู่แซมสันเนาะก็ขอบพระคุณแฟนๆรายการนะบางคนก็ไปซื้อที่ร้านนี้แหละเรโนซูเปอร์นะฮะตรงกันข้ามโรงพยาบาลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะฮะน่ารักนะตัวแทนจำหน่ายก็เหมือนเครือญาตินะฮะนะถ้าไปป่าโมกกะลาลูกสาวสมบัตินะเจ๊หมูนะแล้วมาที่ไหนอีกเนี่ยกำลังนั่งนึกกันเนี่ยว่าร้านไหนมีบ้างโพยมันอยู่ตรงนี้แหละนะอ่ะพอหอมปากหอมคอเนาะนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังวันก่อนเตก็ไปส่งร้านเดทนะร้านเดทอยู่บ้านหมี่นะตรงข้ามธนาคารกรุงเทพร้านนี้สั่งเยอะนะบ้านหมี่เนี่ยนะอำเภอบ้านหมี่สาวงามบ้านหมี่เออเปิดเพลงสาวงามบ้านหมี่สาวงามบ้านหมี่อดีตชาละวันเฮ้ยไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบไม่หนักเนาะเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าจะบุกไปจับอะไรวัดดังสายมูแถวๆอะไรที่มีไม่รู้นะตอนนี้นี่โอ้โหเขาบอกสะเทือนศรัทธาธรรมคนก็แยกไม่ออกเนาะเอ๊ะแทนที่เราเนี่ยเมื่อวานนี้แพรลี่เขาบอกแทนที่จะเข้าไปไหว้พระศึกษาธรรมะกับเข้าไปขอพรนะไหว้ไหว้ยักษ์มั่งไหว้อะไรกันบ้างนั้นก็ว่ากันไปนะเออนะเขาบอกวัดดังสายมูมันคอนทราสต์กันเลยนะมันขัดแย้งกันเลยนะมูเตลูกับพุทธศาสนาเนี่ยแต่คราวนี้พระธรรมไงเอ๊ตกลงคนก็เออบางคนก็หูทำให้เซียนพระรวยกันไปเยอะนะรุ่นเหนือดงเหนือดวงเนี่ยตอนนี้ข่าวก็ทยอยกันมานะเพราะบอกวัดดังภาคกลางก็สะดุ้งกันเลยบางคนบอกอย่าเป็นหลวงพ่อฉันนะ กิจของสงฆ์จริงๆมันไม่ใช่นะนะคือจริงๆนะในพระสงฆ์เนี่ยนะก็จะสงฆ์นี่ไหว้เจ้าไม่ได้นะสูงกว่าเจ้านะอันนี้จริงๆบางทีพระวินัยนะก็หย่อนยานยานหย่อนยานมากเลยนะต้องบอกอย่างนั้นว่าต้องสังคายนากันแล้วเอาให้ถูกทางนะเราเข้าวัดไปกราบพระนะเราก็ไปศึกษาธรรมะหาที่สัปปายะไม่ใช่ไปเช่าของขลังนะไปอะไรอะลงนะหน้าทองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันบางทีมันแทบจะบางคนแยกไม่ออกนะบางคนเออโลเพิ่งรู้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็เป็นสายดาร์กเนาะสายดาร์กแล้วพระมานั่งปลุกเสกอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะเออมันไม่ใช่เออถ้าเป็นแบบพุทธาพิเศษรอพระอย่างเงี้ยเออมันก็ยังว่าเออให้เป็นที่เคารพกราบไหว้นึกถึงนะในสิ่งที่ท่านเคยกระทำมานะอย่างหลวงพ่อสมยาอุไลเนี่ยนะถุงมะปาไม่ทันนะแต่ถุงแค่เห็นท่านถุงก็รู้สึกแบบโอ้โหแบบท่านบารมีสูงเนาะพูดน้อยนะเป็นเกจิแล้วต้องบอกสมัยก่อนหลวงพ่อเราท่านเจ้าคุณบอกไปกราบหลวงปู่แหวนนะที่เชียงใหม่หลวงปู่แหวนก็มองบอกมาทำไมพระบ้านเองของดีก็มีคุยกันทุกคืนนี่ก็คุยกันจักจิตนะญาณจิตนะเออก็วัดที่บ้านแกก็หลวงพ่อสมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเห็นไหมนะมันต้องอย่างนั้นนะสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์นี่ก็จะเน้นนะเรื่องทางวิปัสสนากรรมฐานนะตอนนี้เราก็เน้นไปบูชาอะไรบางคนหมดเกินไปเยอะนะสายมูนะอืมนะพี่อรุณบอกยังไม่ได้กวนเหรอกวนเมื่อไหร่บอกนะ ยังไม่ได้กวนจ้าสวัสดีพี่มาลัยฟังชัดทั้ง2คลื่นนะทั้งวสป .612 และจตล .1197 นะพี่มาลัยค้นสวยนะเจ้านะเมื่อวานส่งบรรยากาศไปให้ดูนะเออนะสวัสดีคุณเล็กจากปากช่องนะรู้ตื่นเติมพลัง
นะฟังธรรมจิตสงบนะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดถูกต้องอ่ะเป็นรางวัลชีวิตนะขอบคุณคุณจุ๋มครับจุ๋มก็มีกำลังใจนี่แหละบางทีท่านผู้ฟังบางท่านกุศาส่งไลน์มาทักจุ๋มเนาะมันก็ทำให้เราฮีลใจนะบางคนก็หายไปนะก็ไม่เป็นไรเนาะบางทีเราทักไปเนี่ยอย่างป้าสะสมอะลูกบอกแม่เสียแล้วโหจุ๋มตกใจเลยนะเราถึงว่าป้าลายเงียบไปเลยตุยแล้วแม่จุ๋มยังคิดว่าป้าสะสมยังอยู่เลยนะลูกสาวบอกแม่เสียแล้วค่ะพี่บอกวิไม่บอกกันเราเอ๊ะป้าหายไปไหนเนี่ยปกติทักกันประจำเลยตุยนะบอกแต่บางคนก็อาจจะยังอยู่นะแต่เขาแบบขี้เกียจนะไม่เอาแล้วเบื่อมันไม่ฟังเฟิงพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยขอเพลงอะไรก็ไม่เปิด ยังไม่ได้กวนนะยังไม่ใกล้ถึงศาสตร์นะยังไม่ถึงในศาสตร์ไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวดูสินะศาสตร์ไทยวันไหนนะยังไม่ได้ดูเลยนะไม่เป็นไรนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารเอาพรุ่งนี้หวยออกนะวันอังคารที่15นะกันยายน2569นะสวัสดีอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทั้ง2คลื่นนะจะจบรายการแล้วนะก็ขอบพระคุณมากมายนะที่นะสนับสนุนในผลิตภัณฑ์แซมสันนะใช้ดีบอกต่อสบู่แซมสันฟองฟู่ฟ้า โอ้นะแต่ก่อนนะไปเที่ยวเนี่ยลุงต้องพกสบู่ตัวเองไปเขาบอกสบู่กับอะไรที่โรงแรมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่สะใจนะเขาอย่างนั้นเนี่ยดีนะนะตอนนั้นให้เราพกกาแฟไปด้วยนะเมื่อปี67ปลายปี67เนาะต้นปี67สิต้นจี67หรือ68ไม่รู้แกบอกเอากาแฟไปด้วยนะนะเพราะว่าไปอยู่หลายวันนะตอนนั้นนะไปแบบไม่ได้ไปกับทัวร์ด้วยไปเองนะไปกับน้องๆ นะแก๊งสุสวีทดีนะเขาไม่ตรวจเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะการจะนำเขาของเข้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องดูนะว่าเป็นของที่ลักลอบหรือผิดกฎหมายไหมอย่างบางประเภทเนี่ยจะเอาผลไม้เข้าไปเอาเครื่องเทศอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะนะจริงท่านผู้ฟังบอกติดกาแฟแซมสันมาออกกาแฟไปด้วยเอากาแฟไปชงนะเด็กที่ทำงานคุณลุงไปด้วย3คนมันจะมีคนหนึ่งเก่งมากเลยน่ารักมากก็เป็นคนจัดแจงหมดเลยจองทุกอย่างเลยนะนะเราไปเองก็สนุกสบายเนี่ยมาวันศุกร์กลับมาคุณลุงโยนแผทิปเที่ยวให้หนึ่งจะไปไหนเลือกเอาโอ้ยขอบคุณเลยนะบุญของเราจริงๆเราก็ต้องทำดีด้วยเนาะเออนะอยากไปไหนก็เลือกเอานะนะคนเราก็ต้องงี้แหละนะมีทรัพย์ก็ต้องใช้ทรัพย์นะเอออยากกินดวงตาก็ซื้อดวงตาอยากกินกระดูกอ่อนก็ซื้อกระดูกอ่อนอยากกินกาแฟแซมสันก็ว่ามันดีจริงๆอย่าไปกินเลยกินแล้วเดี๋ยวติดใจอย่าไปกินจริงนะเราจะมาหาอุ้ยกินแล้วจะติดอกติดใจยาไปกินนะนะแต่ถ้ากินแล้วดีต่อสุขภาพนะฮะเราเอาร่างเนี้ยเราทำงานมาเยอะนะให้รางวัลชีวิตเราบ้างนะใช่ไหมคะนะผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นนะ

0: าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสีฟ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036486
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากทุก
5: ข์ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษ ทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
14: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
15: ์นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็ว
16: ๆไอ้ยาหมองสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691081-290-1691
17: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
18: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
19: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
18: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
19: ข้าว89
18: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
20: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
21: ได้ผล
9: ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
21: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
18: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
20: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
21: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
18: ้
21: ว
18: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
20: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
20: กระสอบสีเขียว
21: ผมมารวยทีวี
18: ใช่
19: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
22: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
23: 0812901691081-290-1691กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081 290 1691

0: แน่นหรือส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทริโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน
1: ์กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดโสม
2: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
3: 0812901691 0812901691
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
6: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมสถานีวิทยุจากจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์เป็นระบบ AM นะยอดกวีมณีชัยบอกฟังอยู่นนทบุรีชัดเจนแจ่มใสเลยนะขอพระคุณมากนะนนทบุรีฟัง AM 1197ได้นะทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล AM ขอไป FM 91.75 ครับ FM กลางใจเมืองลพบุรีที่นี่เมืองลพบุรีที่บริเวณโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะแล้วก็เราจะไปรีรันกันที่จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับนี่คือรายการของท่านนะวันนี้เพลงเยอะเหมือนเดิมนะครับมาโฆษณาอาจจะน้อยแล้วนะทีเนี้ยนะที่จบไปครับไพรกรรมเนี่ยน้องทองหล่อเขาขอมาก็ถูกใจพี่สมพรปากท่าท่าเรือยุทธยาร้านลุงลิ้มขอวังบางบำล้าร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับเมื่อวานนี้สั่งของเยอะเลยทั้งยำหม่องทั้งอะไรอ่ะทั้งยำหม่องทั้งน้ำมันงาดำนะเหมือนกับร้านเจมูป่าโมกเลยนะครับแล้วก็ร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทเดี๋ยววันนี้จะเอายำหม่องไปเสริมให้นะที่ร้านสุกิจเพศสัตว์นะครับวันนี้มีเพลงไก่ขันครับจากยอดกวีมณีชัยครับมีเพลงแอบเมียส่งลายจากพี่มานิดขันทับน้ำนะครับมีเพลงทุยอดหญ้าข้าอดข้าวจากพี่สาวอุดัยเจริญขวนกาหลงสตูลนะมีเพลงกบจำศีลครับพี่สาวท้ายตลาดพี่นรงครับมึงมันเลวเนี่ยมีแต่ของมึงมนนะของพรวิรมหาไม่เจอครับมีพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมมะเหมี่ยวสวดมนต์ครับสาวสวยจากมหาสอนบอกว่ากลับหมอนอนฝันเดี๋ยวขอไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ขอพวกนี้หมอนัดทำไมไม่นัดหมอบ้างล่ะให้หมอนัดอยู่เรื่อยเลยดูแลสุขภาพกันนะฮะวันนี้นะพี่สาวสวยจากมหาสอนนะพวกนี้ต้องไปหาหมอแล้วพี่ต้องไปแจ่มแจ้งบอกว่ามะเหมี่ยวไม่ใช่สิเพลงอะไรนะอ๋อแตงเถาตายนี่จากพี่ทองใบแจ่มแจ้งนะครับโดยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือใช้แล้วไม่เบื่อบางคนเอาไปผสมปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยเคมีถามว่าได้ไหมได้ครับทำไมต้องรีบไม่ร้อนอะไรก็ไม่ต้องผสมเพราะเรามันมีทั้งวัสดุปรับปรุงดินมีทั้งฮอร์โมนมีทั้งปุ๋ยขี้มูขี้กากี้ไก่อยู่แล้วล่ะอันนั้นนะครับนี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ถุงสีเขียวนะถุงสีอื่นไม่รู้ต้องหนุงสีเขียวนะครับรวมไปถึงเม็ดฟู่กรดอะมิโนด้วยผู้สนับสนุนรายการเรานอกจากนั้นก็ยังมีโกโก้แม่เมื่อกี้ลืมถามพี่ปั้นมาชงโกโก้ดื่มหรือยังโกโก้อร่อยมากทานคู่กับกาแฟลิต้าเอ็มคู่กับกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได้นะจะบอกให้081-290-1691จ้ะวันนี้เปิดเพลงลุงช้างอ้อนแฟนจน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

รักไตห่วงใยไตดูแลกันด้วยโปรมิกออยนะอาหารรสชาติที่มันเค็มๆก็เบาๆหน่อยกันแล้วกันเนาะไปฟังแอบเมียส่งไลน์แล้วก็ถุยอดย่าข้าอดข้าวสองเพลงนะปาเล็กโคโคเท่าเนี่ยบอกว่าแม่ได้ยินลุงช้างจะเปิดถุยอดย่าข้าอดข้าวปั๊บชอบมากเลยฝากขอบคุณคนขอด้วยนะคนขอนู่นอยู่อุดัยเจริญควรการหลงจังหวัดสตูลนู่นน่ะเมืองแห่งอะไรนะนักมวยสมัครเล่นคนเดียวคนแรกมีนักมวยสมัครเล่นจากจังหวัดสตูลนะเป็นทหารตอนเนี้ยยศพลตรีเป็นคนสตูลเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นคนสตูลนั่นแหละเมื่อก่อนเป็นทหารเรือยศนาวาโทแล้วย้ายมาเป็นทหารบกเป็นพลตรีแล้วครับไอ้กิ๊กเก่งเลยตัวใหญ่เป็นนักมวยนักชกมวยสมัครเล่นเนี่ยนะตอนนี้กำลังเดินสายคัดตัวหาตัวนักมวยจะมาเข้าสมาคมมวยสมัครเล่นอยู่ร่วมงานกับสมรักคำสิงห์นี่ตอนเนี้ยอ้าวใครมีฝีมือลองไปสมัครดูนะทั่วประเทศไทยครับแอปเมียส่งไลน์แล้วก็อุยทุยอดย่าข้าอดข้าว

านหมอเก่งอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีร้านลัดดาโอสดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีนะพี่พนอไปซื้อยาไทยทิพย์โอสดได้ไปซื้อฟอร์คัพก็ได้นะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดอ่ะ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันปั๊บ2เม็ดเลยจะเป็นยาย่าบริงก็ได้เป็นแคปซูลหรือต้องการแบบดีแคร์เป็นซอฟเยลก็ได้เหมือนกันนะครับ081-290-1691เป็นไงเมื่อวานกกต.จัดการสว.ไป77ผู้บริหารพรรคการเมืองไม่โดนก็มันก็เป็นสิ่งที่คาดเดาไว้แล้วมันก็ใช่ประมาณนั้นนะเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้น้ำมันขึ้นราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกชนิดนะมาตอนตี5เนี่ยขึ้นไปไม่เยอะนะฮะไม่ถึงบาท80สตางค์มั้งประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ80 85สตางค์ต่อลิตรเนี่ยมีผลวันเนี้ยกบน.แบกไม่ไหวปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงแต่ลงที่ไหนนะลงที่หน้าลงกันนะหน้าหัวจ่ายไม่ได้ลงนะอ้าวไปฟังมึงมาเลวครับแล้วก็อีกเพลงนึงอะไรเนาะจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วดูสินะแป๊บเดียวไม่ใช่ดื่มโกโก้เลยจะได้จำได้สมองเราเนี่ยเนาะอ๋อ เพลงนี้ก่อนขอบจำศีลก่อนแล้วก็มึงมาเร็วตั้งไว้แล้วก็ไม่ได้ดู

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ขอบคุณพี่สาวจากอ่างทองด้วยนะครับบอกแม่ลุงช้างทีแรกก็ไม่กล้าดื่มหรอกว่าฉันเป็นเบาหวานพอดื่มโกโก้ก็ไปอ้าวแน่วันนี้เพราะมันอร่อยไงกิน2แก้วเลยวันยังนี้วันไหนยังไงเบาหวานก็ขึ้นแน่เพราะมันหวานอร่อยไงปรากฏว่าเบาหวานไม่ขึ้นครับเพราะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลไงแกก็มานั่งอ่านข้างกล่องอ๋อเขามีซูคราโลสนี่เองอร่อยมากวันนี้สั่ง2กล่อง2กล่อง500นะซื้อกล่องเดียว300ไม่เสียค่าส่งครับซื้อ2กล่อง500กล่องเดียว300วันนี้เราจะส่งท้ายกับมะเหมี่ยวสวดมนต์ที่พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมขอมานะครับสาวสวยมหาสอนกับเพลงกลับหมอนอนฝันพี่ทั้งใบอาจไม่จบนะครับกับเพลงแตงเถาตายนะครับลาไปเลยครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับมาเวลดหมดเวลาลุงช้างคืนเวลาแล้วจ้าโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: หัวเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 นกับอิทธิคณินบุญประเสริฐครับอย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษเริ่ม15กันยายนนี้ต้องมีใบสั่งแพทย์หลังพบการใช้ยาไม่เหมาะสมสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
8: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสา ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เติมนี้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ากลุ่มยาฉีดที่ประชาชนรู้จักกันในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มากระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้อย.จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่ม GLP-1 ผ่านระบบติดตามการกระจายยาหรือ Track and Trace ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของยาออกนอกระบบรวมถึงยาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย15กันยายนร่วมรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นหนึ่งในวาทะดั้งเดิมจากคำสอนของแพทย์ชาวกรีกโบราณเป็นวลีสุดคลาสสิกที่ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีหยิบยกมาสอนลูกศิษย์แสดงได้ถึงแง่มุมในการใช้ชีวิตให้คุณค่าต่องานศิลป์อย่างยิ่งหากถามว่าเมื่อนึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์หรือครูฝรั่งจะนึกถึงสิ่งใดก็คงไม่เกินไปหากจะตอบว่าคือบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีหรือชื่อเดิมว่านายคอราโดเฟโรจีเป็นชาวอิตาเลียนเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2435ณ นครฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาศิลปะชั้นสูงแห่งเมืองฟลอเรนซ์เมื่อพร้อมด้วยคุณวุฒิและผลงานต่อมาได้มีโอกาสเข้ามารับราชการในแผ่นดินสยามผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมและอนุสาวรีย์ชิ้นสำคัญนั้นมีมากมายศาสตราจารย์ศิลป์ยังคงเป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่องานศิลปะของไทยทำให้วงการศิลปะของไทยนั้นเริ่มต้นเข้าสู่รูปแบบที่เป็นสากลวางรากฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยทางศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยเป็นผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสมัยใหม่ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยอย่างแท้จริงธิตารีสายสว่างเรียบเรียง
2: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง
4: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: กำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู

หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรซ์80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคร์แกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรซ์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคเขียวราสนิมแคนเกอร์แอนแทรกโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีนฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดระยะปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: เพียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพียเก่าไปเพียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพียนอนแมลงปลอดเพียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่า

0: ศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัว

เลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025 085-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

0: กษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 081
6: นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันยังไม่มีแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงการแจ้งยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวคุณธิตารีสายสว่างเรียนครับ
5: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยจากข้อมูลที่ได้รับการประสานในปัจจุบันยังคงยืนยันว่าไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลในลักษณะดังกล่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานนอกจากนี้ในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์ของวัดมหาเถรสมาคมได้มีกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญให้วัดถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568คือให้วัดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับใช้ในการรับและจ่ายเงินของวัดและกำหนดให้ผู้อนุมัติสั่งจ่ายได้แก่เจ้าอาวาสวัยาวัจกรและผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้วัดจัดทำบัญชีพร้อมทั้งรายงานเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัดทราบทุกเดือนและทุกสิ้นปีและให้วัดลงทะเบียนเพื่อรับเงินบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์ลีก